0: และทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
1: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำไงให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผย จะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนแน่ดิปัญหาแน่ดิมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินแน่ดิ
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีในจ้างเกินกว่าร้อยละ20กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท50สตางค์ถึง5บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต
2: ่
6: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำ

0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสสั่งกักตัวผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,700 คนบนเรือสำราญ Ambition สัญชาติอังกฤษซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองบอร์โดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
1: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการนายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูบินโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและรัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยรัฐวดีวัตรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร48.18 วินาทีเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทอง10แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมบุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซรังงอเอฟซีจากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศ

0: ามกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15-18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.8 เมตรและเวลา 18:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 23:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
1: 1 นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ท่านรองครับทราบว่าในวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอยากสอบถามครับว่าฝนที่ตกหนักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนในประเทศบ้างครับ
13: ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีสภาพอากาศหลายปัจจัยที่เกิดนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจะเข้ามาแล้วก็ลมฝ่ายใต้ลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดเข้ามาเติมด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะครับแต่ในรอบพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่18เนี่ยมันจะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งเลย
12: ครับ
13: คือเปลี่ยนแพทเทิร์นของลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่จะพัดเข้ามาด้วยสาเหตุมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียครับอยู่ใกล้ๆกับศรีลังกา มันก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ลมเข้าไปเลี้ยงเขามากขึ้นลมที่เลี้ยงเขามันก็เลยเหวี่ยงเข้ามาประเทศเราเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาเมฆพัดเอาฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับด่านแรกเลยในช่วงวันแรกที่จะเกิดตัวฝนตกหนักเลยก็คือโซนพื้นที่ที่รับลมมรสุม
12: ก็
13: คือทิศที่ลมมันปะทะโดยตรงฮะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไล่ตั้งแต่ภูเก็ตนันนองพังงานะครับไล่มาถึงกาญจนบุรีมาถึงภาคเหนือที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโซนเนี้ยครับมันก็จะมีการตกของฝนมากขึ้นนะครับแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นมีฝนสะสมได้ในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าโซนเนี้ยมันเป็นโซนเทือกเขาสูงนะฮะการเกิดน้ำป่าและหลากหรือเกิดน้ำที่มันไหลในดินถล่มเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกดูเหมือนจะไกลจากอันดามันนะฮะแต่จริงๆภาคตะวันออกมันคือรับลมมรสุมที่โดนพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปเติมนะครับภาคตะวันออกก็เลยจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับส่วนเนี้ยจะได้รับผลกระทบในช่วงแรกเมื่อวันถัดไปตัวยอมเนี้ยมันขยับเข้ามาตอนกลางของมหาสมุทรอินเดียมันก็ยิ่งให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นฝนก็จะขยับเข้ามาแล้วก็ตกเติมซ้ำจุดเดิมอีกต่อเนื่องแล้วก็ขยับเข้ามาในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือภาคอีสานโซนจังหวัดอีสานด้านล่างนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีสุรินทร์บุรีรัมย
12: ์
13: ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ติดกับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่ขยับเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็ยิ่งมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกวันถัดมา16เริ่มเขาอยากเข้ามาในประชิดตัวประเทศพม่านะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ครับมันก็จะทำให้ฝนเติมเข้ามาอีกฮะแล้วก็แรงขึ้นอีกด้วยลมก็จะแรงขึ้นอีกตามเข้ามานะครับ17เริ่มขึ้นมาเป็นอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนก็ยังอยู่ในแอเรียในโซนนี้และก็ขยับพื้นที่ด้านในเข้ามาอาจจะเป็นภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดพิษณุโลกกรุงเทพภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคอีสานรวมไปถึงภาคอีสานที่อยู่ทางฝั่งทางด้านเหนือนะครับขอนแก่นอุดรหนองคายโซนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันที่18จะขยับเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแต่ตัวรัศมีของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ยังคงครอบคลุมเกือบทั้งประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยตอนบนและก็ทำให้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดเข้ามาทางภูเก็ตทางระนองตราดต่อเนื่องตลอดช่วงฝนก็จะเยอะขึ้นฝนสะสมในบางจุดที่เราทำโมเดลดูเนี่ยมีเกือบ200มิลนะครับเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตโซนนี้จะมีฝนเยอะมากๆนะครับรวมถึงกาญจนบุรีราชบุรีแม่สอดจังหวัดตากโซนเนี้ยจะมีฝนที่อยู่เกินกว่า100มิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วย
12: ครับผมท่านรองครับจากที่เราได้พยากรณ์อากาศไว้เบื้องต้นเนี่ยครับเราได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ครับ
13: จริงๆเรามีประชุมออนไลน์ทุกวันถ้าเป็นสภาวะปกติ10โมงเราจะมีประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับกรมก็จะตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศในช่วงวิกฤตขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมีการติดตามในทุกๆชั่วโมงกับหน่วยเหล่านี้มีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ประเมินรายชั่วโมงเลยว่าฝนที่สะสมนะฮะที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์เนี่ยว่ามันมีการสะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดเชิงเขาหรือในที่จุดที่มันเคยน้ำท่วมเป็นประจำนะฮะพอตกนิดหน่อย60มิล70มิลในน้ำป่าไหลหลากแล้วในโซนนี้เราก็จะไฮไลท์เป็นพิเศษครับแล้วก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างละถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือให้ประชาชนเนี่ยได้จัดเตรียมอย่างน้อยๆเขาจะได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อมีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้หยิบไปใช้ในช่วงนั้นเลยเพื่อจะยังชีพได้ในระยะหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ
12: ครับจริงๆก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้รับคำเตือนมาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผม
13: ใช่ครับ
12: ครับจากที่ฟังท่านรองเล่าเนี่ยครับการพยากรณ์อากาศในรอบนี้สามารถระบุได้เป็นวันๆเลยว่าวันนี้ยอมความกดอากาศดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไปที่จุดไหนบ้างจุดไหนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แพลตฟอร์ม Tomorrow.io ในการติดตามสภาพอากาศให้แม่นยำขึ้นด้วยไหมครับ
13: ตัวนี้เราได้ทำโมเดลนะครับเป็นนำร่องไปในพื้นที่ภาคใต้จากเคสหาดใหญ
12: ่
13: นะครับท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงไปติดตามนะครับว่ามันมีการที่จะไฮไลท์แอเรียหรือพื้นที่ที่จะมีอิมแพคจริงๆในช่วงนั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกทางหาดใหญ่ ทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ไปทำทดสอบดูว่าผลของการพยากรณ์ลักษณะของนาวคาสติ้งที่ใช้ข้อมูลเชิงดาวเทียมที่มาเพิ่มความละเอียดเข้าไปเนี่ยหรือ AI เข้าไปด้วยเนี่ยมันสะท้อนผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับที่เราทดลองมาใช้มาเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องโดยที่ขยายพื้นที่ออกไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็นำโมเดลของตัวที่เคยทำตัวโปรโตไทป์ที่หาดใหญ่มาเนี่ยเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆซึ่งรอบนี้เราก็ใช้คาดว่าจะใช้ประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างเต็มที่เพื่อประเมินแล้วก็วัดผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้เทสอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจริงจังในใกล้ๆนี้ครับซึ่งกรมก็น่าคาดว่าจะประกาศเข้าดูฝนในวันสองวันนี้นะครับซึ่งก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดที่ฝนตกบ่อยฝนตกสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายครับ
12: ครับผมสุดท้ายครับท่านรองครับขอให้ท่านช่วยย้ำเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศขณะนี้ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อดูแลตนเองครอบครัวที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัยครับผม
13: ครับข้อมูลสภาพอากาศเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากนะครับกว่าจะเข้าไปดูได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายช่องทางตอนนี้ค่อนข้างง่ายมากมือถือทุกมือถือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มของกรมเองหรือของหน่วยที่นำข้อมูลของกรมไปประชาสัมพันธ์เนี่ยที่จะประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเราก็มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเรียลไทม์นะครับแล้วข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะฮะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามการเกิดฝนการเคลื่อนที่ของฝนหรือพฤติกรรมของฝนนะครับในการตกในบริเวณใดๆได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าเขาประเมินแล้วเทียบกับน้ำหรือเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นในบ้านเขาเองเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่เขาเห็นเนี่ยกับฝนที่ตกที่มันมีทิศทางการไหลในภูเขาลงมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองนะครับผม
12: สรุปสั้นก็คือให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันไปเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นเอง
13: เวลาหน่วยงานภาครัฐดูจะดูเพิงเชิงพื้นที่ขนาดใหญ
12: ่ครับ
13: อาจจะเป็นมองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะรู้มากกว่าเช่นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วน้ำมันเริ่มไหลมาในคลองข้างบ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาเห็นเรดาร์ตรวจอากาศจากของกรมเนี่ยอยู่ตรวจได้ฝนที่ตกบนเขาที่ทางการไหลมาทางบ้านเขาเนี่ยเขาก็สามารถประเมินได้เลยว่าฝนตรงนี้มันตกอยู่2วัน3วันละยังไงน้ำก็มา
12: ครับ
13: ก็จะได้ข้อมูลหรือการตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมหามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านว่าแต่ถ้ามันเกิดแล้วอพยพไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายครับ
12: ครับถูกต้องเลยครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาบอกเล่าเตือนภัยให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้าเกิดมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับเพื่อความยินดีครับก็มีออนไลน์แล้วก็มีพรุ่งนี้จะเปิดศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะไลฟ์สดจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆพื้นที่ไหนที่มันมีนัยยะสำคัญเราก็จะไฮไลท์ลงไปแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่ไปนะคร
12: ับผมก็ขอให้ประชาชนทุกคนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับ
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววุฒิสภาในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจึงร่วมมือกับมูลนิธิอโชกาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมประเทศไทยจัดกิจกรรม Youth Voice for Eco Law ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิสิ่งแวดล้อมณอาคารรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนในสังคมนายนรเสพปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกฎหมายนโยบายการพัฒนาและสิทธิของประชาชนในระดับฐานรากดังนั้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจและกลไกของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
16: ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงปัจเจกหรือปัญหาเฉพาะประเด็นอีกแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่มันขาดความสมดุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันเพราะฉะนั้นการจัดโครงการแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆเยาวชนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันออกแบบนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่น้องๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นจุดเริ่มน้องๆเข้ามามีส่วนทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่จะกระทบกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเข้าไปในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยนะครับ
15: ขณะเดียวกันบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในระยะยาวการที่เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยตนเองจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางสังคมและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง
16: ผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นทุนความรู้ให้เขาเองให้เขาช่วยเอาไปวิเคราะห์เวลาเจอนักการเมืองที่เวลามานำเสนอนโยบายเสนอกฎหมายเขาก็จะมีความรู้เท่าทันว่านโยบายแบบไหนกฎหมายแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเรื่องไหนดีไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ
15: ตลอดกิจกรรมเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในประเด็นสิทธิสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศกฎหมายประมงสิทธิเด็กและการวิพากษ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐก่อนร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนเชื่อว่าเสียงของพวกเขามีความหมายต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นในพื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและยังวางแผนยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด
18: ็
17: น
18: ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครมลภาวะทางกลิ่นจากขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขมาเป็นเวลานานซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นเชิงรุกด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มงวดพร้อมเล่าว่าการจัดการในขณะนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนโรงงานให้เป็นระบบปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงใช้ระบบแอร์ล็อกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจวัดกลิ่นอัจฉริยะหรือ e-nos มาใช้ตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นขยะให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ของโรงงานและชุมชนโดยรอบส่งผลให้สถิติการร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในพื้นที่ผ่านระบบ Traffic Fondue ลดลงกว่าร้อยละ51เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
19: เราก็มีการปรับปรุงให้อาคารเป็นระบบปิดแต่ก่อนไม่ระบบเปิดเพราะนั่นขยะมาเทก็จะมีกลิ่นฟุ้งออกมาแล้วก็มีการติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติจุดปลูกต้นไม้โดยรอบ200ต้นขยะอย่างหนึ่งที่เป็นขยะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชุมชนข้างเคียงก็คือตัวขยะ MBT 800ตันหลักการคือเอาขยะมาแล้วก็ไปหมักเอาเกิดแก๊สคือเราให้หยุดการดำเนินการให้ปรับปรุงมันก็มีการปรับปรุงไป10รายการนะมีการปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิด 100% เลยติดตั้ง e-nos นะจำนวน5จุดที่มันเป็นตัวที่สามารถวัดกลิ่นโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ดีเทคได้ว่ากลิ่นนี่มันแรงไม่แรงแค่ไหนเพื่อได้รู้ว่ามันเหม็นไม่เหม
18: ็
19: น
18: นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้วางแผนแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นในระยะยาวพร้อมพัฒนาให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งนายพรพรมวิกิตเศษที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพัฒนาพื้นที่กว่า50ไร่สู่การเป็นสวนป่านิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นกำแพงกันกลิ่นตามธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
20: ก็ต้องถือโอกาสในการวางแผนสำหรับอนาคตเลยว่าโรงขยะที่เคยก่อกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณเขตประเวศเขตอ่อนนุชเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะคืนสู่กับสังคมได้ก็มีแนวคิดว่าอยากให้มันแนวทางป้องกันธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเรื่องการเป็นกำแพงกันกลิ่นได้ฝุ่นได้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทำไปแล้ว50ไร่เปิดดีไซน์ให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สอดคล้องกับในหลายๆโรงเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องขยะได้รับการร่วมมือภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์หรือว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นพวกสัตว์นะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่ของอ่อนนุชแล้ว
18: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถือเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยพร้อมวางรากฐานระบบนิเวศการจัดการเมืองที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
15: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นทางการค้าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรอบโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีโดยผู้นำสหรัฐและจีนจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เผชิญกับความตึงเครียดจากสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรงเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่า ประเด็นการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันและกรณีที่ศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจิมมี่ไหลนักธุรกิจสื่อสายประชาธิปไตยชาวอังกฤษเชื้อสายจีนรับโทษจำคุก20ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อแสวงหาเสถียรภาพที่มากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่วนนายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าทางการไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับจีนได้โดยเฉพาะประเด็นทางการค้าและประเด็นแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้นำสหรัฐต้องการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกดดันให้อิหร่านยอมบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซส่วนผู้นำจีนต้องการใช้โอกาสในการพบหารือกันครั้งนี้โน้มน้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันเนื่องจากสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของไต้หวันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
2: บันแก้วสำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของธนาคารไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการเพียงนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ทุจริตได้มากครับผม
1: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
24: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับเมื่อวานเราไม่ได้มาพบกัน
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้มีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับ
1: คือชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.นะครับจนถึงเวลา 9:45 น.ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
2: ครับวันนี้เราก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับคุณสายชนนีซังครับดูแลเรื่องเทคนิคครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ครับดูแลโดยคุณอัคคเดชคัมภีระนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลงใน2พื้นที่นะครับนั่นคือลุยไปที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็นั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินสมุยนะครับแล้วก็ไปตรวจราชการที่เกาะพังงานครับไปดูเรื่องของการประกอบธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยที่สวมสิทธิ์ของคนไทยพูดง่ายๆก็คือใช้ชื่อคนไทยบังหน้านะครับแล้วตัวเองเนี่ยอยู่เบื้องหลังเก็บกินผลประโยชน
2: ์
1: รวมถึงผู้มีอิทธิพลต่างๆในพื้นที่นะครับอันนี้คือที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นครับไปต่อครับด้วยการนั่งเรือสปีดโบ๊ทข้ามไปเกาะพังงานไปที่ก็นั่งไปต่อนะฮะไปที่หาดฟรีดอมนะครับหาดฟรีดอมเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตก็คือเดินทางไปต่อนั่นแหละ2พื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจราชการหลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยไปภูเก็ตแต่พลาดไม่ได้ไปเกาะฟรีดอมเพราะว่าต้องรีบไปแถลงข่าวที่จังหวัดระนองนะครับเรื่องการจับสินค้าหนีภาษีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปหาดฟรีดอมเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยสยบข้อครหาเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประเด็นกันครับอีกประเด็นนึงฮะเรื่องของวิกฤตแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับมีประเด็นเรื่องของการขึ้นบัญชีดำแรงงานจาก4จังหวัดภาคอีสานคืออุดรขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยลักลอบเนี่ยก็คือใช้วีซ่าในการท่องเที่ยวแล้วก็หายไปในประเทศของเขานะครับที่เราเรียกว่าผีน้อยนั่นเองหายไปแล้วไม่รู้ไปทำงานอะไรกลายเป็นประชาชนแฝงกลายเป็นหลบหนีคนเข้าเมืองเกาหลีเขาก็เลยต้องมีมาตรการเด็ดขาดในการห้ามคนไทยขึ้นแบล็คลิสต์นะครับในพื้นที่4จังหวัดนี
2: ้
1: นะครับอันนี้เป็นเรื่องของปลายทางที่เขาจะรับคนในประเทศไทยของเราเข้าสู่ประเทศเขาอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขา
2: ค
1: ำถามอยู่ที่ว่าต้นทางของเรากระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่สายตาประชาคมโลกมองแล้วเนี่ยเขาจะมองดูไม่ค่อยดีสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็แรงงานของไทยเรานะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของฟุตบอลนะฮะ
2: ฟุตบอลโลกครับ
1: ฟุตบอลโลกนะฮะล่าสุดเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนวันหยุด
2: ครับ
1: บอกว่าอ้าวรัฐบาลเตรียมที่จะใช้เงิน 1,300 ล้านนะครับในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกให้คนไทยได้ดูนะฮะหล
2: ัง
1: จากนั้น1ชั่วโมงบอกว่าไม่ใช่ ไ
2: ม
1: ่ใช่นะฮะเดี๋ยวจะต้องดูกันอีกทีว่าเงินที่จะนำมาใช้ในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจากฟีฟ่าเนี่ยก้อนเงินกลมๆตอนนี้1,300 ล้านนะครับจะนำมาจากไหนกองทุนกสทช.บวกกับผู้ใหญ่ใจดีภาคเอกชนหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะมาติดตามดูนะครับความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็จะมีหลายฝั่งหลายฝ่ายคนที่ชอบดูบอลก็บอกว่าโอ้จำเป็น คนที่เฉยๆก็บอกว่า เฮ้ยแล้วจะเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายทำไมเนี่ยคนก็มีทั้งสองกระแสนะครับเดี๋ยวจะมาคลี่ประเด็นเหล่านี้กันนะครับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะฮะเป็นสงครามระหว่างฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะฮะล่าสุดเนี่ยทางด้านประธานโสพลสารัมเนี่ยผู้ที่จะต้องรับเรื่องของการที่จะนำแนวคำร้องของฝ่ายค้านไปส่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็มีเวลาทั้งหมด3วันตอนนี้ได้รับเรื่องแล้วนะครับต้องติดตามดูว่าทางด้านประธานสภาเนี่ยจะยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่และเมื่อศาลรับแล้วจะมีคำสั่งอื่นใดหรือไม
2: ่
1: ศาลอาจจะรับแล้วแล้วก็รอให้ฟังคำวินิจฉัยภายใน60วันนะฮะหรือรับแล้วมีคำสั่งอย่างอื่นให้ยับยั้งพ.ร.ก.ฉบับนี้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นมิติทางกฎหมายที่เราจะต้องจับตาดูครับเริ่มต้นไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจชาวต่างชาติในพื้นที่และพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนครับที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยในอำเภอเกาะพะงันโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะ
2: ครับ
1: ท่านนายอำเภอก็บอกครับว่าปัญหาต่างๆมีดังนี้พื้นที่มีอะไรดังนี้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของในเชิงพื้นที่เนี่ยที่ได้มีการพูดคุยรายงานกับท่านนายกนะฮะท่านนายกก็บอกว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกของท่านนายกครับลงไปเพื่อติดตามแล้วก็จัดการปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องเกาะพะงันเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมนะฮะแล้วก็ให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับและยังบอกเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสจัดระเบียบให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำไฟฟ้าต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันเนี่ยสามารถยืนบนขาตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถ้าพบการกระทำความผิดตามกฎหมายนะครับหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่นะครับไม่ต้องกลัวย้ำว่าประชาชนในพื้นที่คือผู้ที่หวงแหนและรักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นแนวทางของท่านนายกตรวจกำกับดูแลในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์นะครับพื้นที่เกาะเนี่ยนะครับมีความเปราะบางเนี่ยใน 2-3 เรื่องนะครับเรื่องของไฟฟ้านะครับถ้าใครไปเกาะต่างๆไปท่องเที่ยวเนี่ยก็คงทราบกันดีนะครับบางทีเนี่ยเจอไฟตกโรงแรมใหญ่ๆจะเจอไฟตกเลยครับคุณณัฐพงษ์ครับเคยไปแล้วมีไฟดับตอนเที่ยงคืนด้วยก็ยังมี
2: สาเหตุจากอะไรครับ
1: สาเหตุจากไฟไม่พอครับคือเกาะเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานไฟฟ้าได้แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันเกินกว่าจำนวนไฟฟ้าที่มีอยู
2: ่
1: นะครับมันก็จะมีไฟตกไฟดับบ้างแต่ก็ไม่นานแล้วก็ไม่เยอะแต่ตรงเนี้ยมันก็คือความไม่เสถียรของระบบสาธารณูปโภ
2: ค
1: เวลาใครไปพูดใครไปบอกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้เกิดการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเรื่องของน้ำอาหารอะไรต่างๆแน่นอนแหละต้องขนมาจากอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาที่เกาะนะฮะตรงนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายและบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอบางทีมันอาจจะเกิดเรื่องของการเน่าเสียอะไรต่าง
2: ๆ
1: ตรงนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอไปอยู่บนเกาะแล้วเนี่ยเวลาคุณซื้อของทีไรเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่ซื้อกับอีกฝั่ง
2: มันชาร์จเกิน
1: แพงพูดง่ายๆแพงอย่าว่าแต่อาหารเลยนะครับสุราบุหรี่อะไรพวกเนี้ยราคาอีกราคาหนึ่งเพราะคิดค่าขนส่ง
2: ครับ
1: พอราคามันถูกชาร์จขึ้นขนาดเนี้ยเวลาคนไปเที่ยวเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นฉันซื้อมาจากอีกฝั่งหนึ่งไปด้วยดีกว่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกเพนพอยต์หนึ่งปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าโอ้ถ้าเกิดมันช่วยให้ราคาสินค้าเนี่ยมันลดลงสักนิดไฟฟ้ามีความเสถียรสักหน่
2: อ
1: ยนะครับแล้วก็อิทธิพลในพื้นที่เนี่ยไม่มีไม่ใช่ว่าจะไปทำมาหากินปุ๊บเจอชายชะกันตัวใหญ่เนี่ยยืนดักอยู่แต่แถวนั้น
2: ครับ
1: อันนี้
2: มันก็น่ากลัวนะ
1: มันก็น่ากลัวหรือ มีอาชีพบางอาชีพเนี่ยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3: อันนี้
1: ผมพูดเองนะครับ
3: ครับ
1: ไปยืนขายอะไรกันอยู่แถวนั้นคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ที่ยืนขายขายอยู่เนี่ยแสดงว่าจ่ายรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าม
3: ันก็เป็นประเด็นได
1: ้มันก็เป็นสิ่งที่คนเขาก็มองได้ไงฮะคือสิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วสามารถดำเนินการได้เหมือนสิ่งที่มันถูกกฎหมายในบ้านในเมืองเรา คนเขามองว่ามีการจ่ายส่วนจ่ายรายเดือนจ่ายรายวันเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าอันนี้ประเด็นที่หนึ่งหรืออีกมุมมองนึงก็บอกอ้าวเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใส่ใจไม่ดูแลเลยหรือนี่แหละเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ท่านนายกบอกว่าต้องแจ้งนะครับเบาะแสกับเจ้าหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวเพราะส่วนใหญ่ประชาชนจะเกรงกลัวเพราะว่าอ้าวคุณทำธุรกิจผิดกฎหมายบนบ้านเราเนี่ยแสดงว่าคุณต้องจ่ายกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
3: ครับ
1: นี่แหละมันคือสิ่งที่ท่านนายกย้ำเตือนบอกว่าแจ้งได้เลยไม่ต้องเกรงกลัว
3: ครับ
1: นะฮะแจ้งกับใครดีครับตำรวจ
3: ครับ
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอจังหวัด
3: กระทรวงของมหาดไทยนะครับ
1: ใช
3: ่ครับตรงนี้ก็มีการแจ้งไปนะครับเพราะว่าทางท่านนายกก็คือลงพื้นที่ครั้งแรกนะครับที่เกาะพะงันแล้วก็ในเรื่องของสาธารณูปโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่คุณสมพลบอกนะครับตรงนี้ก็จะต้องดูในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: สังเกตนะฮะท่านนายกเนี่ยเป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้เนี่ยงานพระราชพิธีจรดพระพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนักหวานนายกก็ไปร่วมงานนะครับพร้อมด้วยท่านปลัดอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยคือตามติดท่านไปทุกที่เลยนะฮะเท่ากับว่าถ้านายกสั่งไปแล้วเนี่ยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือท่านอันสิทธิสัมพันธรัฐเนี่ยก็จะต้องรับรู้รับทราบแล้วจะต้องบอกลูกน้องของท่านคือรองปลัดและผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับรู้รับทราบแนวทางของท่านนายกด้วยเท่ากับว่าถ้าท่านแจ้งแล้วเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยจะต้องแอคชั่นและรับรู้การทำงานเหล่านี้อย่างเต็มที่ฮะ
3: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็มีการเดินทางไปอีกหนึ่งพื้นที่นะครับนั่นก็คือที่หาดฟรีดอมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่มีการยกเลิกภารกิจเมื่อช่วงวันก่อนนะครับที่มีการต้องไปที่ระนอง
1: วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะถ้าจำไม่ผิด
3: ครับก็มีการยกเลิกไปแล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่อีกหนึ่งครั้งนะครับไปตรวจสอบในเรื่องของการจัดการผู้ที่มีอิทธิพลที่ปีรุกพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็พอท่านนายกไปเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะในเรื่องของการขอโทษสื่อนะครับที่ขอโทษที่ว่ามาช่วยช้าเกินไปนะครับผิดที่มาช่วยช้าแล้วก็ลั่นว่าต่อจากนี้เนี่ยจะไม่ให้มีการข่มขู่ใครแล้วก็จะเช็คบินในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่มีการเอี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองนะครับนอกจากทางในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการลงพื้นที่ไปนะครับ หน่วยงานที่รับผิดชอบอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับนั่นก็คือทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือมีกรณีของ1ชื่อที่มีการเผยชื่อออกมานั่นก็คือคุณปรินทร์หรือว่าเสี่ยเล็กนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางในส่วนของรัฐมนตรีคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ทรัพยากรตามข้อสั่งการของท่านอนุทินนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้ปฏิบัติหน้าที่และก็ใช้กฎหมายอย่างจริงจังรวมถึงนะครับในเรื่องของการจัดการกับกลุ่มทุนและก็ผู้มีอิทธิพลที่รุกพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนครับและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเมื่อวันก่อนนะครับทางท่านสุชาติเองเนี่ยก็มีการสั่งการให้ทางพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในส่วนของกรมป่าไม้ด้วยติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับบริเวณที่หาดฟรีดอมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทวงคืนผืนป่าและก็ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่อไปเพราะมีการเน้นย้ำนะครับว่าต้องดำเนินการรับนะครับในส่วนของผู้ที่กระทำผิดต่างๆเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาด้วยไม่ละเว้นแล้วก็ในส่วนของใครก็ตามนะครับไม่มีการละเว้นทั้งผู้ที่มีอิทธิพลเองหรือว่ากลุ่มทุนรายใดย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายแต่ผู้ที่บุกรุกทำลายป่าไม้เนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับโดยผู้ที่มีรายชื่อนะนั่นก็คือนายปรินทร์หรือว่าเสี่ยเล็กเนี่ยผู้ต้องหาคดีในส่วนของการบุกรุกป่านะครับก็ได้เดินทางเข้าพบกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันก่อนนะครับหลังจากที่มีการได้ลง งพื้นที่ระหว่างตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามคดีจากนั้นก็จะมีการเข้ามอบตัวครับกับทางตำรวจที่สภ.กรณเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่างๆนะในส่วนของความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และก็พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ด้วยนะครับรวม4คดีด้วยกันจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับก็มีการพบว่ามีการบุกรุกและก็ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วยนะครับเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะอ้างว่าครอบครองพื้นที่มานานและก็มีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ครับก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาตินะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งในส่วนของผู้ที่กระทำผิดเนี่ยก็ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่หาดฟรีดอมที่ทางรัฐมนตรีสุชาตินะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยไปลงพื้นที
1: ่ครับ
3: เมื่อวันก่อนนะครับ
1: นะฮะคือหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยที่ใกล้ชิดแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับป่าไม
3: ้
1: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาจะต้องไปดูเรื่องของคดีรุกป่านะครับที่เสี่ยเล็กเนี่ยถือเป็นผู้ต้องหาก็คือผู้ถูกกล่าวหาแต่ว่ายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะฮะเพราะศาลยังไม่ได้พิพากษาแต่อย่างใดนะครับถือว่าเป็นผู้ต้องหาซึ่งมีการไปมอบตัวนะครับรับฟังรับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับคือการที่ไปก่อนที่จะมีหมาย

0: นี้เนี่ยออกมาก่อนหรือหลังเนี่ยในการที่จะรังวัดแล้วก็มีพื้นที่ป่าไม
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็เอกสารสิทธิ์ที่ได้มาสค.1เนี่ยได้แต่ใดมาออกมาเมื่อไรและใครเนี่ยเป็นคนออกให้
1: ครับ
0: นะครับต้องตรวจสอบว่าเอกสารนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้เป็นจุดตัดจุดหนึ่งที่จะต้องมีการพิสูจน์กันนะครับในคดีนี
1: ้
0: นะครับว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายฝ่ายรัฐก็บอกว่านี่คือพื้นที่ป่า
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีแผนที่แล้วก็การออกโฉนดอะไรการออกพื้นที่อะไรตรงนั้นเนี่ยมายืนยันส่วนเสี่ยเล็กเนี่ยคุณปริญธรก็จะต้องมายืนยันว่าผมมีเอกสารสิทธิ์สค.1และอยู่ในพื้นที่มานานแล้วซึ่งการอยู่ในพื้นที่มานานแล้วเนี่ยครอบครองปรปักษ์ไม่สามารถที่จะเอามากล่าวอ้างกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ประเด็นนี้น่าจะถูกตีตกไ
1: ป
0: แต่สิ่งที่จะต้องพิสูจน์ก็คือว่าเอกสารสิทธิ์หรือว่าสค.1เนี่ยท่านได้มาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้ต้องมาดูกันว่าจะมีการพิสูจน์อะไรกันยังไงต่อไปนะครับซึ่งในกรณีนี้หาดฟรีดอมภูเก็ตเนี่ยการดำเนินคดีกับเสี่ยเล็กเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามทำลายภาพจำฮะที่เขาบอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะฮะคุกมีไว้ขังคนจนก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหรือว่านายทุนเนี่ยที่มีพฤติกรรมเนี่ยที่อาจจะดูมิชอบด้วยกฎหมายที่อาจจะมีพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ผมย้ำคำนี้นะครับเพราะศาลยังไม่ตัดสินเขายังเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นคิกออฟเนี่ยเรื่องของการดำเนินการเนี่ยกับผู้ที่เป็นนายทุนนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกาะที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตนะฮะส่วนที่เกาะพะงันคนก็ถามเหมือนกันบอกว่าอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีๆนายกไปลงอ
1: ่
0: ะมันมีเหตุใดหรือว่ามีใครมาแจ้งหรือไม
1: ่
0: นะครับที่ลงเนี่ยนะฮะเพราะว่าเกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญฟูลมูนปาร์ตี้สุดเหวี่ยงฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะนะฮะแล้วก็ทำมาหากินกันเยอะนะฮะปัญหาคืออะไรฮะ
1: ครับ
0: มีการเขาบอกว่าพ่วงเรื่องของเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยในพื้นที
1: ่ครับ
0: นะก็อาจจะต้องไปดูแล้วแหละว่าอ้าวถ้าเกิดคนต่างชาติเนี่ยมาอยู่ที่นี่หากินกันเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าเขามาครอบงำธุรกิจของคนไทยด้วยแล้วก็ทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยบอกว่าจะต้องไม่มีธุรกิจผิดกฎหมายหรือชาวต่างชาติที่ไปแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่เพราะหลักๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้คนไทยในพื้นที่นะฮะทำมาหากินได้นะครับมีเงินมีทองใช้แล้วชาวต่างชาติเนี่ยต้องเข้าไปท่องเที่ยวไม่ใช่ไปหากินหาผลประโยชน์แทนคนไทยในพื้นที
1: ่อัน
0: นี้คือหลักใหญ่ใจความเมื่อสักครู่ผมบอกว่าทำไมนายกต้องลงไปนะครับเพราะเข้าไปดูครับว่าสถิตินิติบุคคลนะฮะก็คือพวกบริษัทอะไรต่างๆในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันฮะเชื่อไหมครับอันนี้จากกระทรวงพาณิชย์นะฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับพบว่ามีนิติบุคคลเนี่ยรวม 16,811 ราย
1: ครับ
0: เอาใหม่นะฮะ 16,811 รายโดยเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติไปร่วมลงทุนทั้งหมดนะฮะ 11,426 รายครับคิดเป็น 67.97%
1: ครับ
0: 68ก็แล้วกันครับแบ่งเป็นเกาะพะงัน 3,000 กว่าราย
1: ครับ
0: จากทั้งหมด 4,000 กว่ารายฮะ
1: ครับ
0: เกาะสมุย 8,000 กว่ารายจากทั้งหมด 12,000 กว่ารายครับเป็นยังไงฮะ
1: โอ้โหเกินกว่าคนไทยไปเยอะมาก
0: 68% ของบริษัทที่เข้าไปลงทุนในเกาะพะงัน
1: ครับ
0: แล้วก็เกาะสมุยคร
1: ับ
0: มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
1: ครับ
0: คนไทยอ่ะทำธุรกิจจริงๆเนี่ยไม่ถึง 40% ฮะ
1: กลายเป็นว่ามันก็จะเป็น
0: 32% ฮะท่านผู้ฟังฮะ
1: เสียเปรียบหรือเปล่าก
0: ลายเป็นโอ้โหทัวร์ที่เห็นนั้นมันทัวร์ศูนย์เหรียญมั้ยเนี
1: ่
0: ย
1: แย่งอาชีพกันหรือเปล่า
0: แย่งอาชีพแน่นอนฮะแย่งอาชีพแล้วครับเช่นนี้ฮะรัฐเลยต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าตกลงแล้วเนี่ยยังไงกันแน
1: ่
0: คนไทยถือหุ้นแทนไห
1: ม
0: นอมินีบังหน้าไหมแล้วก็ทุกพื้นที่เขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวเนี่ยใช้ช่องว่างกฎหมายแย่งอาชีพคนไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขอให้คนไทยเนี่ยช่วยเป็นหูแล้วก็ช่วยเป็นตาและช่วยเป็นปากด้วยนะฮะอันนี้ผมพูดเองฮะแจ้งเบาะแสแจ้งไปที่ไหนฮะเมื่อกี้ก็บอกตำรวจใช่ไหมอีกที่หนึ่งฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
1: DSI
0: ทำงานหน่อยนะครับ อันนี้คนไม่ค่อยรู้ไงอันนี้ต้องบอกคือเขาก็ทำงานแหละเพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยทราบถ้าไปเจอเรื่องนอมินีอะไรพวกนี้คุณไปแจ้งได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสายด่วนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: 1202ฮะ1202ฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ
1: ครับหรือว่าไปที่สำนักงานยุติธรรมประจำจังหวัดก็ได้
0: ใช่
1: DSI ก็อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรมนะครับส วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็เป็นเกิดขึ้นแล้วตกใจนะนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้มีการประกาศออกมาว่าจะแบนแรงงานไทย4จังหวัดนะครับซึ่งเป็น4จังหวัดที่อยู่ในส่วนของภาคอีสานนะครับตรงนี้ก็มีการประกาศ

0: ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศออกมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม69นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็แบนเนี่ยคือแบนตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงสิ้นปีนี
1: ้แบนคือไม่ให้เข้าประเทศเขา
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแรงงานเนี่ยที่มีภูมิลำเนาหรือเกิดในจังหวัดขอนแก่นอุดรชัยภูมิมหาสารคาม4จังหวัดเนี่ยพอเกาหลีเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าประเทศทันทีไม่ว่าท่านจะมีเหตุผลใดๆในการที่จะมาทำงาน
0: ไปเที่ยวก็ไม่ได
1: ้แม้จะถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ให้
0: ครับ
1: นะฮะ4จังหวัดนี
0: ้ขึ้นบัญชีไปนะครับขึ้นบัญชีดำ4จังหวัด
1: คนขอนแก่นคนอุดรคนชัยภูมิคนมหาสารคามฟังแล้วแหมใจแป้วเลยนะ
0: บ้านผมเนี่ยคือผมเป็นคนชัยภูมินะพี่จ๊อบแล้วคราวนี้คือพอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมากลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยกลายเป็นว่าดูไม่ดีเลยนะ
1: เป
0: ็นดราม่ากันทั้งจังหวัดเลยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าทางท่านนายกเนี่ยก็มีการรับรู้รับทราบแล้วนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงกรณีของการที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอย่างที่เรารายงานไปนะครับอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและก็ที่มหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและก็ประมงตามฤดูกาลตลอดปี2569นี้เลยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหากมีการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายนะครับก็เป็นเรื่องที่ประเทศปลายทางเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายระงับหรือว่าขึ้นบัญชีดำตรงนี้ได้เช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับเราก็มีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้นะครับพร้อมยกตัวอย่างนะครับการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างที่พังงานนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับที่พักโรงแรมแล้วก็วิลล่าที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับแม้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะอ้างว่านำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากดำเนินการผิดกฎหมายหรือว่าไม่สามารถตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ได้นะครับย้ำว่าหากมีการกระทำผิดรัฐบาลไม่สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้ก็ยึดหลักกฎหมายแล้วก็ในส่วนนี้ก็หากทำผิดกฎหมายหรือว่าถูกกลั่นแกล้งใดๆรัฐบาลก็จะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่นะครับส่วนข้อกังวลในเรื่องของมาตรการดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเกาหลีใต้นั้นหรือไม่นะครับท่านนายกบอกว่าเรื่องแรงงานและก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นคนละประเด็นนะเพราะว่าอย่างที่บอกอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยอยู่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ทั้งในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยและก็การให้บริการต่างๆนะครับหากมีประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์หรือว่าในส่วนของความร่วมมือกันระหว่างกันทั้งสองประเทศเนี่ยตนท่านนายกเองเนี่ยจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับเนื่องว่าจากทั้งสองประเทศเนี่ยรัฐบาลทั้งสองประเทศก็มีการประสานงานแล้วก็พูดคุยกันอยู่นะครับก็ประเทศก็รู้จักกันดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะต้องเร่งกู้ชื่อเสียงนะครับเพราะอัตราการหลบหนีเป็นผีน้อยเนี่ยนะครับคือใช้วีซ่าท่องเที่ยวใช้วีซ่าแรงงานไปปุ๊บเนี่ยแล้วหายเข้ามาในประเทศเขาเลยไม่ออกไปจากประเทศเขาเนี่ยเขาเลยเรียกว่าผีน้อยผีก็คืออยู่อยากหลบๆซ่อนๆทำสิ่งบางอย่างที่มันผิดกฎหมายเป็นแรงงานผิดกฎหมายในบ้านเขานั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการเร่งเจรจากับทางทูตเกาหลีใต้นะครับเพื่อกู้ชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วก็สร้างระบบคัดกรองที่เข้มงวดด้วยนะฮะคือประเทศไทยของเราเนี่ยคือต้นทางนะครับเราต้องเข้มงวดด้วยนะครับโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานรวมถึงหน่วยงานที่เป็นผู้ที่จะส่งออกแรงงานหรือคนไปท่องเที่ยวเนี่ยคือจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ทางเกาหลีใต้มีความมั่นใจว่าต่อไปเนี่ยแรงงานหรือคนที่จะไปเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นคนที่จะไม่เป็นผีน้อยในอนาคตนะฮะสำคัญที่สุดคือต้นทางของเราเนี่ยหลังจากที่ปล่อยปละละเลยมานานหรือกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้แนวทางใดที่เหมาะสมหรือเพิ่งระลึกได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับที่เราจะต้องเริ่มกันแล้วนะครับในการที่จะสกัดกั้นเนี่ยผู้ที่จะไปทำงานอย่างผิดกฎหมายโดยอาศัยวีซ่าท่องเที่ยวอาศัยวีซ่าในการทำแรงงานหรือว่าทำงานที่โน
0: ่
1: นนะครับอันนี้ต้องดูแลกันแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องเริ่มแก้ไขนะครับไปดูเรื่องเทคโนโลยี AI กันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะโอ้มีคลิปเสียงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับปล่อยออกมานะครับเรื่องบอกว่าโอ้จะเปิดชายแดนไทยกัมพูชานะ
0: ครับ
1: พอมีคลิปเสียงนี้ออกมาเนี่ยนะครับเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะฮะก็มีการโพสต์ข้อความครับบอกว่ากรณีที่มีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลสั่งการให้เปิดชายแดนไทยกัมพูชาภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับโอ้ไม่เป็นความจริง
0: ครับ
1: คลิปนี้เนี่ยถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศเปิดชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับไม่แน่ว่าใครปล่อยคลิปเสียงนะฮะ
0: ครับ
1: อังเคิลหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจ
0: หรือว่า
1: ไม่ใช่อย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาว่าคือไม่รู้ใครปล่อยออกมาเอาอย่างนั้นเถอะแต่คนปล่อยเนี่ยไม่มีความประสงค์ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อสร้างข่าวเท็จนะฮะพอได้ยินเสียงการปล่อยคลิปเสียงทีไรเนี่ยผมไปนึกถึงเหตุการณ์ครั้งก่อนทุกที
0: แต่ว่าครั้งนี้ก็คือยืนยันว่าเป็นคลิป AI ที่มีการปรับเปลี่ยนเสียงนายกไม่ได้พูดเอง
1: นายกไม่ได้พูดฮะไม่เคยพูดนะฮะแต่ว่าเป็น AI ในการสร้างนะฮะคือถ้ามองเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของกฎหมาย AI นะฮะต่างประเทศเนี่ยเขามีแล้วนะครับคือที่สหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยเวลาคุณจะใช้ AI เนี่ยภาพเสียงอะไรต่างๆคุณต้องลงลายน้ำแล้วก็จะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กฎหมายเขาเนี่ยบังคับถ้าคุณไม่ทำมีโทษปรับที่รุนแรงมากนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ของ EU นะฮะส่วนอเมริกาเขาก็มีศาลเรื่องนี้โดยเฉพาะในการที่กำกับดูแลว่าอะไรที่ใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาเช่นแต่งเพลงหรือว่าทำนองเพลงปุ๊บเนี่ยบางที AI เนี่ยไปดึงนะฮะไปดึงเพลงหรือว่าไปดึงอะไรที่มันมีลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยมาใช้ผู้ที่ทำเนี่ยก็จะต้องรับภาระในการที่จะต้องจ่ายในกรณีที่ละเมิดลิขสิทธิ์หากเขาถูกฟ้องร้องเพราะคุณเป็นผู้ใช้คุณจะไปโทษ AI ไม่ได
0: ้
1: นะครับอันนี้คือศาลสหรัฐอเมริกาส่วนจีนฮะอันนี้โอ้โหสุดยอดเลยฮะคือใครที่จะทำเกี่ยวกับ AI ทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงทะเบียนกับรัฐบาล
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าคุณณัฐพงษ์จะไปสร้าง AI แล้วก็ลงภาพลงเสียงอะไรได้นะครับ
0: อ
1: ันดับแรกคุณต้องลงทะเบียนให้รู้ตัวตนก่อนว่า
0: คุณเป็นใคร
1: จะใช้ AI มีทะเบียนตามกฎหมายคุณถึงใช้ได
0: ้
1: นะฮะอันนี้คือมาตรการของจีนที่เข้มข้นนะฮะและถ้าเกิดคุณใช้ Deepfake เนี่ยเป็นคนอื่นหรือว่าคุณใช้ AI ในการสร้างวิดีโอภาพอะไรต่างๆเป็นบุคคลอื่นต้องระบุตัวตนแล้วก็ต้องมีป้ายกำกับอย่างชัดเจนให้รู้ว่านี่คือ AI สร้างนะจ๊ะนี่คือมาตรการที่เข้มข้นของประเทศจีนคำถามคือประเทศไทยมีหรือยังประเทศไทยกำลังมีครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยเกียร์ว่างนะครับกำลังเดินหน้ากฎหมายปัญญาประดิษฐ์ด้วยตอนนี้มีร่างพระราชกฤษฎีกานะครับร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการประกอบธุรกิจบริการที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์พ.ศ.ที่มีการผลักดันเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับต้องดูว่าตรงนี้เนี่ยจะมีความเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: มีร่างกฎหมายนี้เนี่ยมีการร่างไว้แล
0: ้
1: วนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าสู่สภาหรือมีผลเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่นะครับอันนี้ต้องติดตามดูครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนนะครับประเด็นเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกันครับกับท่านฐานิดาเมนะเสเวตผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
7: สวัสดีค่ะคุณสมพลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ครับผอ.ครับในปีที่ผ่านมาครับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหลากหลายนโยบายนะครับนโยบายหนึ่งครับคือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนก็มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยครับ
7: ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะคือปัญหาเรื่องการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่าออนไลน์สแกมส์นะคะก็ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแล้วก็ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นคือมันไม่ใช่เรื่องการหลอกเอาทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะคะแต่ว่าออนไลน์สแกมเนี่ยบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีกับรัฐแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆมิติค่ะทั้งในแง่ของการทำลายชีวิตของคนที่เป็นเหยื่อซึ่งถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินนะคะแล้วก็ถูกหลอกลวงให้ไปเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็การบังคับให้ต้องกระทำความผิดนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่า false criminality นะคะคือที่ปัญหามันรุนแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อมาหลอกลวงเหยื่อนะคะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ว่าขาดหลักนิติธรรมเป็นฐานปฏิบัติการของสแกมเหล่านี้นะคะ รูปแบบของสแกมที่มันมีลักษณะเป็นระบบเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วก็การใช้ระบบเงินที่ขาดการควบคุมนะคะเช่นพวกคริปโตเคอเรนซีนะคะซึ่งควบคุมได้ยากเพื่อหล่อเลี้ยงอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ทำให้ติดตามดำเนินการเรื่องการฟอกเงินได้ยากขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะปัญหาเป็นแบบนี้เนี่ยทางไทยเนี่ยเราก็ได้กำหนดให้ปัญหาเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะโดยทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเรามีบทบาทในเรื่องการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพราะว่าออนไลน์สแกมเนี่ยไม่มีประเทศใดประเทศเดียวที่รับมือกับปัญหานี้ได้นะคะดังนั้นในความร่วมมือระหว่างประเทศก็สำคัญมากในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ภายในประเทศเองก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆแล้วก็ระหว่างภาคส่วนต่างๆนอกเหนือจากภาครัฐในสังคมด้วยนะคะที่คุณทรงพลถามมาเนี่ยสิ่งที่ทางกระทรวงได้ทำตั้งแต่มีการประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะคะก็คือในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะไทยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเราจับร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC การประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมประมาณจากประเทศต่างๆทั่วโลกประมาณ400กว่าคนนะคะได้สร้างความตระหนักแล้วก็เหมือนได้ย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศต่างๆเพื่อที่จะต่อต้านปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเขาเห็นว่าไทยเนี่ยเราพร้อมจะเป็นเหมือนผู้เล่นคนสำคัญที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมในระดับโลกนี่เป็นการประชุมแรกนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศิริศักดิ์ พวงศ์เกตแก้วนะคะได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UN Human Rights Council นะคะที่นครเจนีวาที่พี่ๆน้องๆท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวนะคะโดยถ้อยแถลงของท่านเนี่ยนอกจากจะสะท้อนพวกความร่วมมือในการปฏิรูปการดำเนินงานของทาง Human Rights Council นี้แล้วนะคะในปัจจุบันที่ระบบผู้ภาคีเนี่ยนะคะกำลังประสบความท้าทายนะคะแต่ท่านเนี่ยได้เน้นย้ำถึง ญหาอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนซึ่งเราเนี่ยประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงและเราเนี่ยก็อยู่แนวหน้าของความพยายามระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะการเข้าร่วมการประชุมของท่านครั้งนี้นะคะยังมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยเราเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี2568ถึง2570ก็เป็นโอกาสในการแสดงบทบาทแล้วก็วิสัยทัศน์ของเราในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศนะคะรวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่อย่างออนไลน์สแกมด้วยค่ะในการประชุมนี้นะคะท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ยังได้พบกับนายโวเกอร์เติร์กนะคะท่านเป็นข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งทางฝ่ายท่านโวเกอร์เติร์กเนี่ยท่านก็เห็นพ้องว่าอาชญากรรมออนไลน์สแกมเนี่ยนะคะเป็นความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นประเด็นที่ไทยกับทางสำนักงานของ UN เนี่ยสามารถร่วมมือกันได้นะคะตามที่ทางท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้กล่าวในพิธีเปิดซึ่งท่านส่งมาให้เป็นวีดีทัพเนี่ยนะคะในการประชุมที่เราจัดกับ UNOCC เมื่อธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็ที่สำนักงานของท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้เผยแพร่รายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบริบทของออนไลน์สแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วยดังนั้นเรื่องนี้มันไปอยู่ในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็สหประชาชาตินะคะต่อเนื่องจากการประชุมนี้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก็เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะแล้วก็ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงนะคะจากหน่วยงานต่างๆของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการฉ้อโกงหรือว่า Global Fraud Summit ที่กรุงเวียนนาออสเตรียนะคะซึ่งการประชุมนี้เนี่ยจัดโดย UNODC นะคะแล้วก็องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินเตอร์โพลโดยมีรัฐบาลสหราชอาณาจักรสนับสนุนนะคะในการประชุมนี้นะคะท่านรัฐมนตรีได้มีบทบาทสำคัญทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมในช่วงการประชุมเต็มคณะนะคะที่จัดโดยอินเตอร์โพลนะคะเพื่อฉายภาพปัญหาออนไลน์สแกมนะคะในระดับโลกแล้วก็กล่าวถึงการดำเนินการของไทยเราเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็มีการกล่าวประกาศคำมั่นของรัฐบาลไทยเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงซึ่งเน้นเรื่อง3เรื่องค่ะมีเรื่องการเสริมสร้างและบังคับใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อพัฒนาการตรวจจับการฉ้อโกงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและภาคส่วนต่างๆซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองพยานหลักฐานกิจกรรมสุดท้ายที่ท่านเข้าร่วมก็คือท่านกล่าวเปิดในกิจกรรมคู่ขนานที่ UNODC จัดนะคะซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาออนไลน์สแกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ในห้วงการประชุม Global Fraud Summit เนี่ยท่านก็ยังได้รับการทักทายแล้วก็ได้พบหารือกับผู้แทนระดับรัฐมนตรีของประเทศต่างๆนะคะเช่นสิงคโปร์สหราชอาณาจักรและสวีเดนนะคะเพื่อหารือผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้ในการต่อต้านออนไลน์สแกมแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยค่ะ
1: ครับจากการผลักดันอย่างแข็งขันของฝ่ายไทยผ่านกรอบพหุภาคีนะครับมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับท่านฮะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะก็เราเพิ่งจัดการประชุมแล้วก็เข้าร่วมไปได้ประมาณหนึ่งนะคะตั้งแต่เราประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่จับต้องได้เนี่ยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยซึ่งเราดูแลในเรื่องของที่เราเรียกว่า P คือ partnership นะคะหน่วยงานอื่นเขาอาจจะทำเรื่องการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากการมีบทบาทต่างๆของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ของกระทรวงการต่างประเทศก็คือหนึ่งคือว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศนะคะว่าเป็นประเทศที่จริงจังมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องปราบปรามออนไลน์สแกมนะคะก็ได้ช่วยนำไปสู่การที่ประเทศต่างๆเขาทาบทามอยากจะมีความร่วมมือกับเราอะนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีหลายประเทศที่ได้ประสานมาที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็โดยงานอื่นๆที่ทำงานร่วมกับเราเรื่องออนไลน์สแกมด้วยนะคะว่าอยากจะมีความร่วมมือเรื่องนี้กับไทยเช่นทางสหรัฐ อเมริกาเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์เป็นต้นน่ะนะคะนี่นอกจากนี้เนี่ยนอกจากประเทศต่างๆที่เขาพยายามที่จะเหมือนกับว่าหารือกับเราเพื่อมีความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมอ่ะนะคะก็ยังมีองค์กรระดับภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปหรือ EU ที่มามีความร่วมมือกับเรานะคะยกตัวอย่างล่าสุดก็คือเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่21ถึง22เมษายนนะคะทางไทยกับ EU เนี่ยเราร่วมกันจัดการประชุมอาเซียน Regional สัมมนานะคะเป็นเรื่องออนไลน์สแกมไฟติ้งนะคะจัดขึ้นมาก็อันนี้ก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มนอกจาก1คือเรื่องภาพลักษณ์2คือมันกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับประเทศต่างๆซึ่งกระทรวงก็จะหารือกับประเทศต่างๆเหล่านี้กับหน่วยงานไทยต่อไปเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการตามจับคนที่เป็นเหมือนผู้เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กฟิชนะคะคือเป็นผู้บงการใหญ่ในเครือข่ายเหล่านี้ก็มีการขยายความร่วมมือต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆค่ะ
1: ครับด้วยนโยบายดังกล่าวนะครับคนไทยและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านครับ
7: ค่ะคือนโยบายต่างประเทศของเราปัจจุบันนะคะก็นอกจากให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นต่อเรื่องการเสริมสร้างสานะและความเชื่อมั่นต่อไทยในเวทีโลกตามที่เมื่อสักครู่ได้เรียนทางท่านผู้ฟังและคุณสมพลนะคะว่าเราได้เข้าไปยกระดับบทบาทของเราในเวทีระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทางกระทรวงเนี่ยดำเนินนโยบายทางการทูตเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะคะคืออย่างเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยที่เราทำก็เพราะมุ่งหวังอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยขจัดปัญหานี้ให้ได้นะคะแล้วก็ช่วยให้คนไทยรวมทั้งประชาชนของประเทศต่างๆเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้นะคะซึ่งกระทรวงก็จะร่วมมือกับประเทศต่างๆอย่างแข็งขันต่อไปนะคะแล้วก็จะแสดงให้ประเทศต่างๆเห็นว่าเราพร้อมเป็นผู้ผลักดันการแก้ไขปัญหานี้ในเวทีระหว่างประเทศค่ะ
1: ครับท่านนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
7: ก็อยากจะขอย้ำให้ทุกท่านนะคะมั่นใจว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับมิตรประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมซึ่งมันเป็นปัญหาร่วมกันในระดับโลกนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกท่านนะคะประชาชนไทยปลอดภัยจากออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็อาจจะขอให้ทุกท่านรวมทั้งพวกเราด้วยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องตกเป็นเหยื่อทั้งสิ้นก็คงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์นะคะเพราะว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สแกมเนี่ยปรับตัวไวนะคะแล้วก็มีการใช้กลอุบายกับเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนประเทศไทยในเวทีโลกนะครับที่ได้มีการผนึกกำลังข้ามพรมแดนแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตครับวันนี้ครับทางรายการขอบคุณท่านฐานิดาเมนะเสวตผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
7: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับประเมินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับบอกว่ามีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวลงนะครับเหลือร้อยละ 1.5 นะครับและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะฮะก็จะขยับขึ้นสูงเป็นร้อยละ 2.9 เงินเฟ้อคือข้าวของแพงค่าแรงถูกนั่นเองนะฮะเพราะอะไรเพราะสงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยนะฮะ400,000 ล้านของรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วยดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.6 แต่ก็กังวลละครับพอกู้มาแล้วปุ๊บจะทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยขยับกรอบใกล้เต็มเพดานคือร้อยละ70ภายใน 1-2 ปีนะครับข้อดีคือมีเงินในระบบข้อที่ต้องกังวลก็คือว่าหนี้จะถึงเพดานแล้วนะครับร้อยละ70อันนี้ก็คือความกังวลนะครับก็เลยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและมุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME ที่เดือดร้อนจริงๆเพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับส่วนในเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงกันอีกครั้งนะครับ โดยท่านรองนายกเอกนิติครับคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับชี้แจงถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองครับเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงินก็คือ400,000 ล้านบาทที่เราได้นำเสนอไปนะครับโดยยืนยันว่านะครับเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของประเด็นความโปร่งใสเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สังคมเนี่ยร่วมตรวจสอบในเรื่องนี้ครับรัฐบาลก็จะมีการจัดเตรียมนะเปิดเว็บไซต์นะครับเพื่อเป็นการสื่อสารและก็เปิดเผยข้อมูลและก็รายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยได้มอบหมายและก็กำชับไปยังคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับให้ดูแลในเรื่องนี้นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและก็สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาและก็ปัญหาที่รอยในการใช้เงินกู้เหมือนที่เคยผ่านมาในอดีตนะครับรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาก็มีการดูแลและก็มุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ๆในการบริหารจัดการเงินงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดนะครับคุณเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเนี่ยยังไม่ได้มีการนำโครงการใดๆเข้ามาพิจารณานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือสัปดาห์หน้านะครับที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมไปและก็ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของคนละครึ่งและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนั่นเองนะครับ
1: นะครับติดตามดูการประชุมครม.สัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับจะมีรายละเอียดของไทยช่วยไทยพลัสเข้าหรือไม่นะครับน่าจะเข้าเพราะว่าตามที่คุณเอกนิติเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเริ่มเนี่ย25พฤษภาคมนี
0: ้
1: ในการที่จะลงทะเบียนนะครับยังไงยังไงเนี่ยถ้าดูไทม์ไลน์แล้วก็ต้องเข้าวันที่19นะฮะ19พฤษภาคมนี้นะครับก็ต้องติดตามดูถ้าไม่เข้าเนี่ยอาจจะต้องมีการเลื่อนแน่นอนคือถามว่าไม่ทัน25มั้ยมองว่าอาจจะไม่ทันนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะฮะส่วนการที่คุณเอกนิติเนี่ยมีการเปิดเว็บไซต์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ในการเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ทางการคลังด้วยนะครับเพื่อลบข้อครหาว่าทางด้านของฝ่ายค้านบอกว่านี่คือการออกเช็คเปล่าร ู้จักไหมเช็คเปล่า
0: เช็คเปล่าคือ
1: เช็คเปล่าก็คือในทางกฎหมายเนี่ย
0: ครับ
1: ผมเป็นเจ้าของเช็ค
0: ผ
1: มให้คนเอาเงินเนี่ยไปขึ้น
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้เขียนจำนวนเงินแต่ลงลายเซ็นเอาไว้เนี่ยแหละเรียกว่าเช็คเปล่ากล่าวคือว่าคนที่ถือเช็คใบนี้เนี่ยสามารถกรอกจำนวนเงินได้ตามอำเภอใจ
0: ครับ
1: จะกรอกศูนย์กี่ตัวก็ได้จะร้อยจะแสนจะล้านนี่เรียกว่าเช็คเปล่ากรอกเช็คเปล่าโดยลงชื่อให้เขาเบิกเงินออกไปได
0: ้ครับ
1: แต่เราต้องรับผิดชอบและไม่ระบุจำนวนเงิน
0: ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเช็คเปล่าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่เป็นเจ้าของเงินแล้วก็เจ้าของเช็ค
0: ครับ
1: ซึ่งไม่ควรทำ
0: ครับ
1: นะฮะถ้าในทางการเมืองก็เหมือนว่าประชาชนเลือกรัฐบาลเข้าไปแล้วนะฮะก็คือลงลายมือชื่อในเช็คไปแล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่รัฐบาลเนี่ยก็ใช้อำนาจตามอำเภอใจในการที่จะใช้เงินหรือใช้เงินโดยที่ไม่บอกว่าจะเอาไปใช้อะไรกันบ้าง
0: ครับ
1: ฝ่ายค้านก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าการที่ใช้วงเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยควรจะมีการกำหนดโครงการกำหนดกรอบอย่างชัดเจนว่าเอาไปใช้อะไรกันบ้างชี้แจงออกมาแจงกันออกมาเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเช็คเปล่านะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าพูดว่าเช็คเปล่าเนี่ยมันก็แรงเกินไปสำหรับรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็บอกไว้แล้วว่าจะเอาเงินไปใช้อะไ
0: ร
1: แต่เอาเงินไปใช้อะไ
0: ร
1: แต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าโครงการนั้นโครงการนี้ใครเป็นเจ้าภาพและเงินเนี่ยจะให้ใครใช้แล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสะอาดเนี่ยใครจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการไฟฟ้าไหมนะฮะหรือว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆหรือเปล่า
0: พลังงาน
1: นะคร
0: ับ
1: ใครได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก
0: ็
1: จะต้องมีการชี้แจงโดยละเอียดซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คุณเอกนิติบอกว่าเตรียมตั้งเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลตั้งเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะลบข้อครหาในการที่จะถูกตีความว่านี่คือเช็คเปล่าเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและสิ่งใด นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางขับการขับเคลื่อนนะครับสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆฝ่ายค้านว่ายังไง คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับบอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินนะเพิ่มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเป็นห่วงรัฐบาลนะฮะจะใช้เงินเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหมดภายใน4เดือนเสี่ยงซ้ำเติมวิกฤตทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับก็แนะ3แนวทาง

0: ครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยก็คือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน
1: ครับ
0: ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยจากเดิมที่เก็บไว้เนี่ยลดลงอีกสัก 1% นะฮะตรงนี้น่าจะทำได้ยากอันนี้ผมพูดเองฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าภาษีสรรพสามิตเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลให้รัฐบาลมีเงินถ้าลดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องของการขับเคลื่อนงบประมาณมีปัญหาแต่ประชาธิปัตย์เขามองว่าฝ่ายค้านเขามองว่าการลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยตอบโจทย์เรื่องนี้ไม่ต้องไปกู้เงินอีกอันนึงก็คือเก็บภาษีลาภลอยแทนการสร้างหนี้สาธารณะที่ใกล้แตะเพดานนะครับอันนี้ก็เป็น2เรื่องเนี่ยที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะแกนนำในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยแนะนำบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าเพิ่งไปกู้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะใช้กระสุนหมดตั้งแต่4เดือนแรกต้นเกมนะครับยังไม่ถึงขั้นวิกฤตต้องออกพรกฉุกเฉินให้ใช้วิธีการลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็เก็บภาษีลาภลอยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ฝ่ายค้านเขาก็แนะนำนะฮะส่วนคำร้องตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ส่งไปถึงประธานสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประธานสภาคือคุณโสภณสารัมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าท่านจะส่งเรื่องตรงนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ซึ่งตามกรอบกฎหมายแล้วก็ต้องภายใน3วันนับแต่วันรับเรื่องครับ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับนั่นก็คือฟุตบอลโลกนะคร
0: ับ
1: ตอนนี้เนี่ยคือทางครม.เนี่ยมีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับว่ามอบหมายให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นหน่วยงานในการประสานนะครับกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกซึ่งท่านนายกเนี่ยบอกว่าอยากจะให้คนไทยได้ดูฟรีจะพยายามเต็มที่นะครับซึ่งมันก็มีข่าวออกมาอีก
0: ว
1: ่าในส่วนของครม.เนี่ยมีการวางงบประมาณ
0: ครับ
1: 1,300 ล้านบาทซึ่งยืนยันนะครับว่ายังไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเป็นความจริงนะครับ
0: คือข่าวเนี้ยพอออกมาปุ๊บคนด่าเละเลยฮะ
1: ครับ
0: ด่าเละยังไงฮะก็บอกว่าโอ้โหไปกู้มา 400,000 ล้านคุณยังจะเอาเงินอะไรที่มันมีเนี่ยไปซื้อฟุตบอลโลกให้คนดูอีกหรือเนี่ยพอโดนถล่มแบบนี้คือผมไม่แน่ใจว่าข่าวเนี้ยโยนหินถามทางหรือเปล่านะฮะแต่พอมันมีบริบทตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบออกมาแก
1: ้
0: บอกเฮ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริง
1: ซึ่งเรื่องนี้นะครับฝ่ายค้านก็มีการออกมาพูดถึงนะครับโดยทางคุณไหมสิริกัญญานะครับก็กังวลว่าประวัติศาสตร์เนี่ยจะซ้ำรอยในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับมีการค้านในเรื่องของการดึงงบประมาณของกทปสและก็กองทุนกีฬานะครับมาใช้ผิดวัตถุประสงค์และก็เตือนรัฐบาลด้วยว่าให้เร่งสรุปนะครับว่าดูฟรีไหมเรื่องนี้นะครับหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะเป็นการทำให้เสียอำนาจในการต่อรองของเอเย่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ทางฝ่ายค้านได้พูดถึงนะครับสำหรับบอลโลก
0: คือถ้าในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะคือฟุตบอลหรือว่ากีฬาใดๆเนี่ยถ้าคนอเมริกาจะดูเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: อยู่ในระบบสตรีมมิ่งพวก Netflix แล้วก็Prime Video อะไรแบบนี้กันหมดไงคือถ้าจะดูต้องเสียตังค์นะอเมริกาก็มีปัญหาแต่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: มีช่วงนึงเนี่ยถ้าใครจะดูฟุตบอลแมตช์ลึกๆแมตช์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องจ่ายเงินดู
1: ครับ
0: อย่างเช่น True Vision หรือว่าอะไรต่างๆ
1: ที่
0: เ
1: ป็
0: น
1: AIS Play
0: เคเบิลทีวีที่จะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทอง
1: ครับ
0: นะฮะคือเรื่องนี้เมื่อก่อนประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีการถ่ายทอดบอลโลกแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้ดูกันหรอก
1: ครับ
0: จะได้ดูแค่รอบลึกๆเท่านั้นนะฮะแล้วก็ในสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยลุงจิ๋วเนี่ยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นผบทบผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเขาได้มีการใช้ช่อง5ที่ทหารคุมอยู
1: ่
0: จัดถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะฮะในช่วงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยอยากดูมาก
1: ๆ
0: เร้าใจคนไทยมากๆสมัยนั้นเนี่ยลุงจิ๋วทำแบบนี้นะฮะก็ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากนะครับทำให้คนไทยได้ดูฟุตบอลแบบสดๆในรอบลึก
1: ๆ
0: อันนี้คือภาพจำที่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นอัศวินม้าขาวเลยนะฮะลูกจิ๋วในสมัยนั้นต่อมามันก็เป็นประเพณีปฏิบัติเรื่อยๆนะครับในการที่จะขยับขยายฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะในรอบลึกๆรอบตัดเชือกอะไรต่างๆเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูฟรีนะครับคนไทยก็จะเริ่มเคยชินว่าจะต้องได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเนี่ยครบทุกแมตช์นะครับโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับก็จะใช้วิธีการใช้ทีวีทุกช่องเนี่ยนะฮะมาร่วมลงขันกันนะครับจ่ายตังกันครับ เพื่อที่จะได้จัดการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยให้ครบทุกแมตช์นะครับต่อมาก็พัฒนาให้บริษัทเอกชนอะไรไทยบงไทยเบฟอะไรพวกนี้น่ะมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีการซื้อลิขสิทธิ์แบบครบทุกแมตช์นะฮะก็มีการคือทำอย่างเงี้ยมาเรื่อย คนไทยก็รู้สึกว่าอ๋อมันคือความเคยชินยังไงฉันก็จะต้องได้ดู
1: จะต้องได้ดูฟรีนะ
0: ถ้ารัฐบาลไหนเนี่ยไม่ให้ดูก็ถือว่าขัดใจถูกไหมมันก็มีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยต้องดูให้ได้แต่ถ้าเกิดคนไทยเนี่ยที่เฉยๆไม่ได้ดูบอลเนี่ยอาจจะขัดอกขัดใจว่าทำไมเราต้องถ่ายทอดฟุตบอลด้วยนะฮะเอาเงินไปใช้ตรงนี้ด้วยทั้งที่ทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้ร่วมแข่งด้วยเลยนะครับ
1: ไทยไม่ได้ไปแข่งนะ
0: ไทยไม่ได้ร่วมแข่งนะครับแล้วทำไมเราต้องดูครบทุกแมตช
1: ์เออแล้วทำไมต้องคือเราไม่ได้เป็นแฟนบอลก็จะงงๆนะ
0: เออแล้วที่สำคัญ must have เนี่ยที่บังคับโดยกสทช.ปัจจุบันก็ไม่มีแล้วไง
1: ครับ
0: เออคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมต้องเอาเงินไปลงตรงนี้ไม่ได้มี must have แต่ในทางการเมืองคงหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: ครับ
0: นะฮะว่าจะต้องมีการจัดฟุตบอลโลกเนี่ยถ่ายทอดนะฮะส่วนจะแมตช์ไหนแมตช์ไหนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินเนี่ยจะเอามาจากไหนนะครับแหล่งเงินเนี่ยจะไปเอามาจากไหน ครั้งที่แล้วเอามาจากกสทช600ล้านบาท
1: ครับ
0: ก็มีปัญหาการฟ้องร้องกันอยู
1: ่
0: ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องดูว่าจะนำแหล่งเงินจากไหนเนี่ยเอามาใช้เพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกและที่สำคัญใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ด้วยเพราะแหล่งเงินต่างๆมีวัตถุประสงค์ในการใช้หากใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายแน่นอนฮะจะต้องถูกดำเนินการฟ้องร้องกันต่อไปเพราะถือว่าเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ฝ่ายค้านก็เตรียมตัวที่จะเล่นงานกันอยู่นะครับ ติดตามดูนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกเชื่อว่าน่าจะได้ดูนะฮะแต่เพียงแต่ว่าใช้เงินจากไหนรูปแบบไหนนะครับ อันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะออกมาแถลงต่อไปกันอย่างไรนะครับ
1: ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิง11นัดแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มายั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ส่วนโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดระบุฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไป
11: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกัน กองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนทุกอำเภอระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
12: นายธนวัฒน์เดืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรืออยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดงดเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกหรือถ้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงห้ามออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดพร้อมเฝ้าระวังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: Everyday English
14: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยดร.วรรัตน์

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Everyday English and again thank you for joining the program and learn English together ขอบคุณที่มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษไม่ยากเลยค่ะแล้วก็อยู่รอบตัวเรานะคะขอให้รู้จักว่าจะนำไปใช้ยังไงสังเกตว่าเขาใช้ยังไงแล้วก็ลองฝึกใช้ค่ะแล้วก็คราวนี้การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะดิฉันได้นำเสนอคำที่อยู่ในกลุ่มเรียกว่าคำ prefix นะคะก็คือคำนำหน้าที่นำมาประกอบกับรากคำบางอย่างแล้วก็ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปซึ่งโดยทั่วไปก็ prefix แบบนี้ก็จะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปในทิศทางนี้นะคะเราก็อาจจะต้องทราบไว้นะคะว่ากลุ่มนี้ทำแล้วเมื่อประกอบแล้วความหมายเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะตอนนี้ก็คือเสนอ prefix this D-I-S this นะคะซึ่งเป็นคำที่จะก่อให้เกิดความหมายตรงกันข้ามนะคะจากรากคำเดิมนะคะดิฉันก็เคยเสนอคำว่า like เมื่อเติมกับ this เข้าไป dislike ก็แปลว่าไม่ชอบคำว่า agree ที่แปลว่าเห็นด้วยเมื่อเติมคำ prefix this เข้าไปก็แปลว่าไม่เห็นด้วย disagree แล้วก็ appear ที่แปลว่าปรากฏอยู่นะคะเมื่อเติม prefix this เข้าไปก็แปลว่าหายไปนะคะหรือไม่ปรากฏแล้วนะคะ disappear ยังมีอีกนะคะนอกจากคำกริยาแล้วคำว่า this อาจจะไปประกอบกับคำคุณศัพท์ได้เลยค่ะเช่นคำว่า honest honest h o n e s t honest คำนี้ออกเสียงว่า honest นะคะแม้ว่าจะมีตัว h นำหน้านะคะ h o n e s t honest คำว่า honest แปลว่าซื่อสัตย์นะคะคือคุณสมบัติของบุคคลนะคะที่เรียกว่าซื่อสัตย์มีความภักดีมีความจริงใจแล้วก็ไม่หลอกลวงนะคะเราใช้คำว่า honest คราวนี้เดาได้ใช่ไหมคะถ้าเติม prefix เข้าไปคำไหนน่าจะทำให้ความหมายคำว่า honest เป็นคำตรงกันข้ามคำว่า this ค่ะ dis this เป็น prefix เมื่อเติมก็จะได้คำว่า dishonest dishonest นะคะ dishonest ก็แปลว่าไม่ซื่อสัตย์นะคะลวงหลอกหรือว่าขี้โกงหรือแบบแม้แต่ในความสัมพันธ์ก็อาจจะแปลว่านอกใจก็ยังใช้ได้นะคะเขา dishonest กับฉันเขาไม่พูดความจริงกับฉันเขาโกหกใส่ฉันหรือว่าเขาหลอกลวงฉันอยู่เขาปิดบังอำพรางไม่ได้พูดความจริงอะไรบางอย่างนะคะก็คือ dishonest นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะลองฟังประโยคนะคะ he has been dishonest with me he has been dishonest with meเราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนหรือว่าระบายความรู้สึกของเรากับใครนะคะบอกว่าเขาคนนั้นน่ะไม่ค่อยจะจริงๆไม่ค่อยจะเนาะจริงๆเขาคนนั้นน่ะไม่ซื่อสัตย์กับฉันนะคะ he has been dishonest with me he has been dishonest with me เขาไม่ได้พูดความจริงกับฉันเขากำลังลวงหลอกฉันอยู่นะคะอันนี้ก็ใช้คำว่า dishonest เป็นคำคุณศัพท์ได้เลยค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะภาษาอังกฤษเราเรียนรู้แล้วก็สะสมคำศัพท์กันไปนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ใช้ก็จะยิ่งเป็นกำไรของเราค่ะและหากคุณผู้ฟังอยากจะแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นนะคะก็ลองแนะนำรายการมาเลยนะคะว่าอยากให้ดิฉันค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างไรอีเมลนะคะ wwarart@wu.ac.th หรือว่าจะโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ0756720018นะคะ and I will talk to you next timeAnd I will talk to you next time. Bye-bye.
1: Everyday English.

กว่า1ปีของการฝึกซ้อมมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยววินาทีร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานีเกมแห่งมิตรภาพเกมแห่งเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามแข่งขันนะคะ

0: ื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะวันนี้เรามาเจอกันวันพฤหัสบดีค่ะพฤหัสบดีที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะตรงกับแรม13ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุนะคะรวมถึงทาง Facebook Live กันด้วยวิทยุก็คือ3จังหวัดผ่าน6สถานีค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรนะคะจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองคุณผู้ฟังคะทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของคุณฟังที่ติดตามกันผ่านทางเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้ามาได้พื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงก็ร่วมรายงานร่วมจัดรายการกับมุกกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่สื่อกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ไม่ได้หยุดนำเสนอข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเนาะตลอดทั้งวันเลยนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์ที่5ของเราเนี่ยนายกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยกับรองนายกแล้วก็รมว.กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเนาะลงพื้นที่มาค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของนอมินีต่างๆเนาะหรือเรื่องของการทำที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนหรือว่าการบุกรุกหาดจากผู้มีอิทธิพลต่างๆเนาะในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปตรวจงานหาดฟรีดอมค่ะเมื่อวานนี้มูก็ลงพื้นที่ไปที่เกาะสมุยมันการรายงานข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้มาติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงเป็นการรีแคปสรุปตลอด1วันที่ท่านนายกเนี่ยไปลงพื้นที่มาเป็นยังไงไปที่ไหนรายละเอียดเป็นยังไงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามในเรื่องนั้นค่ะมาดูในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศวันนี้สักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะบ้านเราอากาศวันนี้ยังต้องระวังฝนฟ้าคะนองมากน้อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเล่ากันให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวทักทายน้องต้นน้ำประมินนิรโสด้วยที่เข้ามาติดตามไลฟ์เฟซบุ๊กของเรานะคะอากาศวันนี้คุณผู้ฟังคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร

งและบางขันลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอพุนพินกาญจนดิษฐ์บ้านนาสารบ้านนาเดิมเขียนสาบเอียงสะพระแสงและชัยบุรีค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะสมุยวันนี้อาจจะมีฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆเนาะแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้น้อยไม่ได้มากเกินไปคุณผู้ฟังคะอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะโลกสะสมค่ะและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะก็อย่างที่มุกบอกไปเนอะนี่คือเรื่องของพยากรณ์อากาศที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องส่วนเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางด้านของนายกเนาะรวมถึงรมว.รองนายกต่างๆลงมาในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่ละทีก็คือจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็จังหวัดภูเก็ตเนาะคุณผู้ฟังคะมุกไล่เรียงให้ฟังกันแบบนี้ค่ะเอาที่ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเนาะสุราษฎร์ธานีเนี่ยจริงๆเมื่อวานนี้เป็นวันพืชมงคลใช่ไหมคะนายกก็ได้ไปร่วม งานพืชมงคลก่อนที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงก่อนจะขึ้นเครื่องมาช่วงประมาณเที่ยงเนาะมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ไปแก้ปัญหาเรื่องของการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพังงานรวมถึงพบปะพี่น้องประชาชนที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษาด้วยโดยประเด็นหลังจากที่เดินทางมาถึงสมุยค่ะจริงๆก็ได้มีผู้ประกอบการเนาะรวมถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยมารอต้อนรับแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับท่านนายกพร้อมกับฝากท่านนายกแหละค่ะดูใน2ประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของการปรับปรุงท่าเรือภูมิทัศน์ของท่าเรือต่างๆเนาะก็ได้มีการสั่งการทศค่ะกระทรวงทรัพย์แล้วก็ร่วมกับกระทรวงคมนาคมเนาะในการดูเรื่องของท่าเรือต่างๆเชื่อมเส้นทางต่างๆเนาะขณะเดียวกันค่ะให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยดูในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของนักท่องเที่ยวเพราะว่ามีเสียงจากผู้ประกอบการนะว่าจริงๆเนี่ยในพื้นที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่สิ่งที่เพิ่มมากขึ้นและแตกต่างจากเดิมนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่หลายส่วนหลายภาคส่วนทีเดียวเข้ามาเหมือนมีอิทธิพลเข้ามาตั้งกบตั้งกวนแล้วก็เป็นเหมือนถ้าเกิดเรียกง่ายๆคือนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำคุณผู้ฟังที่เข้ามาก่อกวนพี่น้องในพื้นที่ด้วยอยากให้ฝากให้นายกเนี่ยดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะจริงๆอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆมากๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่นายกอยู่ที่สมุยนายกก็ได้ขึ้นเครื่องต่อไปที่เกาะพังงานน่ะนะคะไปดูในเรื่องของการจัดระเบียบพังงานแล้วก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนด้วยโดยนายกได้ย้ำว่าชายหาดเนี่ยเป็นของประชาชนได้มีการเดินหน้าจัดระเบียบเกาะพังงานสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนค่ะโดยระบุนะคะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเนาะเพื่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือว่าช่วงชิงอาชีพของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐบาลได้รับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังค่ะโดยเน้นย้ำว่าพื้นที่ชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนรัฐบาลพร้อมจะจัดระเบียบและดูแลพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะหลังจากที่ลงที่เกาะพังงานแล้วเนาะก็ไปบินด่วนไปที่ภูเก็ตต่อค่ะโดยไปตรวจหาดฟรีดอมเนาะสั่งเร่งในเรื่องของการจัดการกระบวนการบุกรุกป่าคุ้มครองประชาชนค่ะเรื่องนี้ก็ไปลงพื้นที่ที่หาดฟรีดอมใกล้กับตำบลกะโรนอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดและบูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังแล้วก็ปกป้องทรัพยากรป่าไม้ค่ะทั้งนี้คุณผู้ฟังคะคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วโดยนายกได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน

และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยโดยนายกได้ย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาทุกอย่างและพร้อมเร่งแก้ไขโดยเร็วโดยได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองนะคะคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกคนพร้อมขอให้ประชาชนค่ะเชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนาะที่นายกลงมาพื้นที่สุราษฎร์และภูเก็ตเมื่อวานนี้ค่ะทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านี้นิดนึงคุณผู้ฟังคะมีการประชุมครม.เนอะจริงๆมีมติ2ประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้รายการของเราไม่ได้จัดเนื่องจากติดในเรื่องของวันถ่ายทอดพิธีวันพืชมงคลนะคะแต่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยพลาด2ประเด็นนี้ไปก็คือประเด็นแรกคุณผู้ฟังคะกับขบวนรถพุ่มพวงพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการเปิดหรือว่าในทุกจังหวัดเนอะที่จะมีการเริ่มส่งขบวนรถพุ่มพวงนั่นแหละไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายกค่ะก็ได้มีการปล่อยขบวนรถไถช่วยไถเนื้อรถภาระค่าของชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโดยโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นการความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดีอีแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะเป็นการกระจายสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาพิเศษไปสู่ชุมชนนะคะทั่วประเทศเนาะผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดบริการไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าห่างไกลที่จะเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดได้ยากตั้งเป้าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมมั่นจะครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะคะขอให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคจำเป็นได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันแรก15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ค่ะโดยผู้ประกอบการรถพุ่มพวงค่ะจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือว่าท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.ได้แก่รถจักรยานยนต์ค่ะได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์และรถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์ค่ะอีกทั้งยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเนี่ยหรือว่า Starter Kit ค่ะโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นรถ3ล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นและรถจักรยานยนต์ค่ะได้รับชุดสินค้าเนี่ย8รายการ22ชิ้นเพื่อทดลองตลาดและก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าแต่ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดค่ะติดป้ายแสดงจำหน่ายอย่างชัดเจนเนาะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาซึ่งจะช่วยลดราคาสินค้าให้กับประชาชนและสร้างรายได้ให้รถพุ่มพวงและก็ร้านค้าชุมชนด้วยนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ฟังคะเรื่องของการอนุมัติงบกลางเนาะอันนี้ก็สำคัญมากๆสำหรับผู้ที่ชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเนาะจริงๆเมื่อวานก็เพิ่งเกิดเหตุสดๆร้อนๆขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยเล่าให้ฟังกันแบบนี้ค่ะครม.ได้มีการอนุมัติงบกลางเนื้อบรรเทาค่าครองชีพผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเยียวยามอบสิทธิบัตรทองฮีโร่เนาะดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะโดยเรื่องนี้นายกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลน่ะนะคะก็ได้นั่งเป็นประธานการประชุมครม.เนอะแล้วก็ได้เปิดเผยว่ามีการอนุมัติเนาะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569เป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นจำนวน2เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่เรื่องที่1คืออนุมัติงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวน 13.33 ล้านคนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลส่วนอันที่2คือการอนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายอีกทั้งครม.ค่ะยังได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนาะเป็นการดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการค่ะที่ข้าราชการทหารเนาะที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายเนี่ยโดยให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายได้รับสิทธิบัตรทองฮีโร่ให้สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยในขอบเขตที่เทียบเท่าสวัสดิการสิทธิสวัสดิการรักษาโรงพยาบาลข้าราชการเนาะ
และเพราะว่ากำลังพลคือผู้เสียสละเพื่อชาติปกป้องอธิปไตยและก็ความปลอดภัยของประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และอย่างสมเกียรตินั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมข่าวสารที่มุคัดประเด็นๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะคุณผู้ฟังขา9:30 น.ค่ะได้เวลาของการมาติดอาวุธให้ความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะซึ่ง อย่างที่บอกไว้เนอะในช่วงเวลาประมาณ9:30 น.ของเราเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้เรื่องนี้วันนี้เป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะได้รับเกียรติจากรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะคุณณรงค์ศรีรสรรเอามาให้ข้อมูลมาให้ความรู้ในเรื่องนี้กันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9:30 น.

ับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก่อตั้งขึ้นในปี2544โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนแหล่งทุนหมุนเวียนปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกในชุมชนนะครับสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งรวมทุนกันได้กำไรและนำกำไรนั้นมาจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการให้กับชุมชนป้องกันไม่ให้คนในชุมชนนั้นต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นนอกชุมชนรวมทั้งการป้องกันไม่ให้การไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบและยังเป็นทุนหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างโอกาสลดรายจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนแต่เมื่อรัฐได้จัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านกองทุนละ1ล้านบาทลงไปแล้วปรากฏว่าได้มีการบริหารจัดการที่เกิดความผิดพลาดโดยมีคณะกรรมการ9คนไม่เกิน15ร่วมกันทำหน้าที่บางครั้งก็เกิดปัญหาสมาชิกมีหนี้ค้างชำระกรรมการไม่ทำหน้าที่กรรมการยักยอกปัญหาเหล่านี้เกิดมาในกองทุนหมู่บ้านเนิ่นนานมาแล้วนะครับอัยการกับกองทุนหมู่บ้านได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในปี2554นะครับในฐานะที่อัยการนั้นเป็นทนายของแผ่นดินมีหน้าที่ติดตามเงินงบประมาณของแผ่นดินกลับคืนมาจากผู้ที่เอาเงินงบประมาณเหล่านั้นไปนะครับอัยการจึงมีหน้าที่ในการทวงถามหนี้ติดตามนะครับในคำปรึกษานะครับในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับสมาชิกที่ค้างชำระรวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ยกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านอัยการเข้าไปช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านให้มีการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นวาระปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการเลือกกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่อัยการก็ไปแก้ปัญหาในการติดตามเอกสารจากกรรมการชุดเก่าที่ไม่ยอมส่งมอบเอกสารให้กรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่บริหารจัดการปัญหาเหล่านี้หากกองทุนหมู่บ้านใดเกิดปัญหาท่านสามารถที่จะเข้าไปพบปรึกษาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศรวมทั้ง76จังหวัดและอีก37อำเภอที่มีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของท่านนอกจากนั้นหากต้องการให้อัยการลงพื้นที่ไปทำการไกล่เกลี่ยกับสมาชิกสร้างความเข้าใจออกข้อบังคับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้คำแนะนำในการเลือกกรรมการชุดใหม่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็พร้อมที่จะลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรรมการหมู่บ้านหากทำหนังสือทำนิติกรรมสัญญาทำสัญญากู้สัญญาค้ำประกันรวมทั้งการที่จะทำหนังสือรับสภาพหนี้หรือหนังสือรับสารภาพความรับผิดหรือสมาชิกคนใดตายและประสงค์จะให้สมาชิกหรือผู้อื่นมาชำระหนี้แทนหากทำสัญญาเหล่านี้ไม่เป็นปรึกษาอัยการได้ทั่วประเทศครับ

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังขากับรายการ3นาทีบรรยากาศแผ่นดินตอนนี้นะคะอย่างที่ท่านอธิบดีได้พูดไปนะว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีอยากจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็ไปเสิร์ชได้เนาะกับรายการชื่อเพจค่ะ3นาทีกับรายการแผ่นดินหรือว่า YouTube เนี่ยชื่อช่องเดียวกันนะคะหรืออยากจะโทรปรึกษาเพิ่มเติมก็โทรได้ที่สายด่วนสำนักงานรายการ1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ9นาฬิกา34นาทีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุกันด้วยรวมถึงผ่านทาง Facebook Live นะคะพี่อนันต์แก้วกัญญาค่ะพี่มะลิเมืองฉิมอาวุธบอกว่าสวัสดีคุยข่าวน้องมุกในช่างเทคนิคด้วยค่ะสวัสดีพี่มะลิด้วยนะคะ9นาฬิกา34นาทีคุณผู้ฟังค่ะได้เวลามาลงสนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเริ่มต้นที่ชุมพรกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังขาชุมพรแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเนาะแต่หน่วยงานราชการต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีการทำงานแล้วก็ดำเนินการเพื่ แก้ไขปัญหาต่างๆเนาะเมื่อวานนี้สอนชนชุมพรค่ะมีการฝึกซ้อมแผนกู้ภัยทางทะเลยกระดับรับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเลแบบครบวงจรนะคะเรื่องนี้พลเรือตรีวิทยาจงก้าวหน้าผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการค่ะศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนการจัดการอุบัติเหตุและการกู้ภัยทางทะเลของจังหวัดชุมพรเพื่อพัฒนาศักยภาพการช่วยชีวิตและก็การกู้ภัยทางทะเลนะคะพร้อมเป็นการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยโดย เรื่องนี้ค่ะสอนชนเองให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากการใช้ทะเลค่ะทั้งเรื่องของอุบัติภัยนะคะแล้วก็ภัยพิบัติทางทะเลโดยได้สั่งการให้สอนชนจังหวัดต่างๆดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในทะเลอย่างต่อเนื่องโดยสำหรับจังหวัดชุมพรค่ะมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวกว่า200กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกิดภัยพิบัติและก็อุบัติเหตุทางทะเลหลายครั้งอาทิพายุเกค่ะเรือขนส่งสินค้าอับปางรวมถึงอุบัติเหตุของเรือประมงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียค่ะต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบริหารจัดการเหตุทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพนั่นเองทางด้านนาวาเอกชำนาญสอนแพงค่ะรองผอ.สันชนจังหวัดชุมพรนะคะเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้ค่ะมีการจัดการเรื่องของอุบัติเหตุและการกู้ภัยทางทะเลของจังหวัดระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมวัตถุประสงค์คือการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรับมืออุบัติเหตุและอุบัติภัยทางทะเลฝึกทักษะในเรื่องของการช่วยเหลือและก็กู้ภัยในสถานการณ์วิกฤตทางทะเลส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนรวมทั้งทดสอบขีดความสามารถด้านองค์เรื่องของความรู้นะคะทั้งเรื่องของบุคคลวัตถุและยุทธวิธีเพื่อนำข้อมูลจากการฝึกเนี่ยมาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุทางทะเลของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งการฝึกออกเป็น2ช่วงค่ะช่วงที่1คือเป็นการอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานรวมถึงการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือว่า table top exercise ค่ะระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคมและช่วงที่2เป็นการฝึกภาคสนามทางภาคทะเลนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะเป็นบริเวณที่บ้านหาดปากน้ำชุมพรนะคะหน้าหาดปากน้ำชุมพรโดยเป็นการจำลองสถานการณ์สมมุติค่ะเพื่อให้หน่วยงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมการฝึกได้ทบทวนนะคะแผนประเชิญเหตุการบัญชาการเหตุการณ์การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยภาคทะเลกับภาคพื้นตลอดจนบูรณาการการเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะจากจังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังขามาลงพื้นที่สนามข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อค่ะนครศรีเมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ไปเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพืชมงคลค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพืชมงคล2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
ซึ่งได้มีการถวายสักการะนะคะแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นแซะไม้ประจำจังหวัดค่ะแล้วก็ว่านต้นปอเทืองภายในบริเวณพื้นที่วัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินแล้วก็น้ำแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันพุทธพืชมงคลค่ะซึ่งเป็นวันสำคัญของเกษตรกรไทยด้วยกิจกรรมเนื่องในวันพืชมงคลปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดกำหนดจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

ภายใต้ชื่อโครงการทำรักษาใจสมุนไพรรักษากายแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนสวนสมุนไพรวัดราชประดิษฐ์ค่ะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆทั้งพระภิกษุสามเณรที่อาพาธที่เข้ารับการรักษาในความรับผิดชอบของกุฏิชีวิตพิบาล นะคะผู้ป่วยติดเตียงค่ะส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพรใกล้ตัวและนำมาใช้ได้จริงสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้วัดเนี่ยอันเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณร่วมพัฒนาควบคู่กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายค่ะข้าราชการและก็ประชาชนที่มาร่วมงานก็ต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเนาะหรือว่าชุดสุภาพโทนสีขาวและตัดริบบิ้นสีดำบริเวณหน้าอกข้างซ้ายแขนซ้ายค่ะเพื่อแสดงความไว้อาลัยและจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยการรับศีลถวายสังฆทานรับพรกิจกรรมร่วมปลูกพืชสมุนไพรปลูกหญ้าแฝกว่านปอเทืองแล้วก็กิจกรรมให้บริการตัดผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชค่ะศรีธรรมราชค่ะเมื่อวานนี้สำนักงานลูกเสือประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยเสือหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่1นะคะโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังค่ะนางวจิรพรอมตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะในนามของรองผอ.ลูกเสือจังหวัดเนี่ยได้เป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่1นะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการลูกเสือเนี่ยได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านจิตอาสาพระราชทานค่ะมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนนะคะอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมุ่งส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ลูกเสือเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะและยึดมั่นในกฎค่ะและก็คำปฏิญาณของลูกเสือทั้งนี้ค่ะสำนักงานลูกเสือประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้มีการกำหนดค่ะจัดการฝึกอบรมนะคุณผู้ฟังคะในส่วนของผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจำนวน3รุ่นค่ะโดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่1มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม64คนวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและก็วิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและขยายผลการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำหลักการและแนวทางของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรตินะคะแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนั่นเองการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะตลอดจนหน่วยงานทางการลูกเสือทุกสังกัดที่ได้ส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งสนับสนุนค่ะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการฝึกอบรมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนาะในการสนับสนุนในการฝึกสถานที่ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาลงพื้นที่กันต่อในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอย่างที่มุกได้เกริ่นไว้ในช่วงต้นนะว่านายกค่ะได้มีการลงพื้นที่มาสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเราไล่เรียงเหตุการณ์กันให้ฟังแบบนี้คุณผู้ฟังคะเมื่อวานเนี่ยช่วงประมาณเที่ยงครึ่งได้ค่ะนายกก็เดินทางถึงสมุยเนาะแล้วก็นั่งเรือต่อไปที่เกาะพะงันทันทีโดยไปเร่งแก้ปัญหานอมินีหลังพบจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีบริษัทที่คนต่างชาติเนี่ยร่วมลงทุนเกินครึ่งและกว่า 77% ตั้งอยู่บนเกาะสมุยเกาะพะงันพร้อมสั่งการทศท่องเที่ยวค่ะแก้ปัญหาเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ท่าเรือในพื้นที่และคุมนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำด้วยโดยเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายพร้อมรับฟังเสียงนะคะ
ของพี่น้องประชาชนเนาะหลังได้รับเสียงสะท้อนค่ะว่ามีคนต่างชาติเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลนะคะตั้งแต่ตั้งบริษัทแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่รวมทั้งเป็นการตั้งเป็นก๊กกวนเนาะแสวงหาผลประโยชน์และมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและเมื่อเดินทางมาถึงค่ะก็มีมวลชนมารอต้อนรับเนาะพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาเรื่องของภูมิทัศน์ของท่าเรือในพื้นที่และเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าเดิมโดยนายกได้สั่งการให้กระทรวงทรัพย์ค่ะแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวรับเรื่องเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านของนางสาวลีแซ่ลิ้มค่ะผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในพื้นที่ของเกาะสมุยก็กล่าวนะคะว่าดีใจค่ะที่นายกได้มาลงมารับฟังปัญหาถึงในพื้นที่การท่องเที่ยวในขณะนี้ถือว่ายังดีพอสมควรแต่อยากฝากให้นายกเนี่ยช่วยควบคุมคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาค่ะเนื่องจากบางคนเนี่ยมาแสดงนิสัยไม่ดีหรือว่าอันธพาลกับคนในพื้นที่ทางด้านของนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าผลการดำเนินคดีเกี่ยวกับนอมินีในพื้นที่เกาะพะงันล่าสุดโดยได้รับคำร้องทุกจำนวน29คดีดำเนินการทางกฎหมายแล้ว21คดีมีผู้ต้องหารวม62รายโดยหลังจากนี้ได้สั่งการแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะพะงันรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำหรับการจดทะเบียนบริษัทในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าปัจจุบันมีบริษัทจำกัดทั้งหมดกว่า 21,717 รายซึ่งในจำนวนนี้กว่า 77% เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันโดยเป็นบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 11,649 รายแบ่งเป็นต่างชาติถือหุ้นจำนวน 50% ขึ้นไป96รายและถือหุ้น 0.01 ถึง 49.99% จำนวนกว่า 11,553 รายค่ะหลังจากเสร็จสิ้นที่ไปขึ้นเรือเพื่อไปเกาะพะงันเนาะพอเดินทางถึงเกาะพะงันค่ะนายกก็ไปร่วมในเรื่องของไปเดินทางไปที่ท่าเรือท้องศาลาที่อำเภอเกาะพะงันน่ะนะคะและเดินทางต่อไปยังอารีกาบีชค่ะเป็นท้องที่ตำบลฉลกล้ำเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีชาวต่างชาติที่ก่อสร้างอาคารวิลล่าส่วนตัวผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นนายกได้เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาเพื่อตรวจติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันและพบปะประชาชนค่ะพร้อมกับมอบนโยบายแก่ส่วนราชการรับฟังข้อเสนอปัญหาจากผู้แทนภาคประชาชนและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเนาะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจตัวราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะนายกแล้วก็คณะค่ะกำลังเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมพบปะประชาชนแล้วก็มอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเนาะโดยนายกค่ะก็ได้มีการกล่าวเนาะตอนที่ลงพื้นที่ที่พะงันค่ะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเกาะพะงันซึ่งขณะนี้ก็มีความเจริญขึ้นมากและมีปัญหาเรื่องของการถือครองที่ดินและธุรกิจชาวต่างชาติที่ผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายตามกฎหมายค่ะแล้วเนาะชาวต่างชาติจะถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% และพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายคือในระยะแรกเนี่ยผู้ประกอบการต่างชาติจะถือหุ้นร้อยละ 49ผู้ประกอบการคนไทยถือหุ้น 51% และหลังจากนั้นจะมีการกว้านซื้อหุ้นจนกระทั่งเป็นเจ้าของทั้ง 100% ซึ่งผิดกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดระเบียบและตรวจสอบค่ะเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปเพื่อให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและทุกคนสร้างรายได้ให้กับพื้นที่และชุมชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่ไปด้วยค่ะประชาชนต้องไม่ยอมให้ใครมายึดครองพื้นที่โดยเฉพาะชายหาดซึ่งเป็นพื้นที่ของส่วนรวมขอให้ทุกฝ่ายค่ะสอดส่องดูแลไม่ขายที่ดินให้ต่างชาติถือครองนะคะนอกจากนี้นายกก็ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำให้เป็นระบบด้วยรวมถึงปัญหาสาธารณสุขคุณผู้ฟังคะซึ่งได้มีการอนุมัติเงินงบประมาณกว่า108ล้านค่ะสำหรับการสร้างสถานพยาบาลแล้วส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้ารับการรักษาที่เกาะพะงันไม่ต้องเดินทางไปเกาะสมุยอีกทั้งจัดระบบการศึกษาเพื่อให้เด็กค่ะได้มีการศึกษาอย่างเท่าเทียมอีกด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง
ส่วนในเรื่องของปัญหาน้ำมันแพงเนี่ยต้องสร้างการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะคะปรับเปลี่ยนการใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมกับชีวิตของคนซึ่งรัฐบาลมีโครงการจัดทำโซล่ารูฟท็อปให้กับชุมชนและประชาชนปั่นไฟใช้เองหากเหลือใช้ก็ให้คืนกำไรเนาะให้คืนการให้ไฟฟ้าเนี่ยส่วนภูมิภาคเป็นรายได้แก่ครอบครัวส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นตามมานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะครบถ้วนเนาะจากที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะมุ่งไปต่อไหนๆนายกลงจากพังงานแล้วบินไปต่อภูเก็ตขอสรุปประเด็นที่ภูเก็ตให้ฟังกันสักเล็กน้อยนายกค่ะไปลุยหาดฟรีดอมเนาะสั่งเร่งให้จัดการกระบวนการบุกรุกป่าและก็คุ้มครองประชาชนค่ะซึ่งไปการไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายค่ะเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเนาะพร้อมกับกำชับให้บูรณาการความร่วมมือแล้วก็เฝ้าระวังปกป้องทรัพยากรทางทะเลด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาบริเวณหาดฟรีดอมเนาะเฝ้าระวังไม่ให้มีการเกิดปัญหาอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าให้ถ้าเกิดจับได้จับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ให้สืบสวนสอบสวนให้เสร็จแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาให้ทันทีนะคะซึ่งนายกเองก็ได้แสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าจนทำให้ได้รับผลกระทบค่ะพร้อมยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลค่ะเพื่อวางแผนบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทั้งนี้ค่ะนายกได้รับฟังปัญหาผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งพบว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเนาะโดยเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตรวจยึดแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษรวมกว่า23คดีคิดเป็นเนื้อที่ความเสียหายกว่า57ไร่และมีการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วจำนวน17รายค่ะโดยนายกได้กล่าวย้ำค่ะว่าได้รับทราบปัญหาทุกอย่างทั้งหมดแล้วพร้อมเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาทุกเรื่องโดยเร็วโดยได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคนให้ประชาชนค่ะได้ใช้ชีวิตทำมาหากินตามปกติทางนี้ขอให้ประชาชนได้เชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเรียกได้ว่าครบถ้วนข่าวสารเนาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของเราไม่ใช่เฉพาะชุมพรนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแต่วันนี้เล่าประเด็นที่ภูเก็ตให้ฟังกันด้วยเพราะถือว่าเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็อยากจะมาหยิบยกสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ในภาพรวมกันด้วยค่ะ 9:51 นาทีแล้วคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในภาพรวมส่วนกลางของประเทศกันสักเล็กน้อยก่อนจะจบรายการของเราเนาะอย่างที่มุกได้เกริ่นไปค่ะในช่วงต้นของรายการมันยังคงมีประเด็นเรื่องของชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาอยู่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกก็ได้มาเปิดเผยเนาะหลังจากที่บินกลับจากภูเก็ตไปแล้วค่ะก็ได้มีการรับทราบเหตุที่ทหารเขมรเนี่ยยิง11นัดมาที่แนวชายแดนโอสเม็ดนะคะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเงียบไปหลังไทยยิงเตือน2นัดย้ำว่าล่วงล้ำอธิปไตยของไทยไม่ได้ค่ะเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการระบุว่าได้รับทราบรายงานกรณีที่ทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดที่ชายหาดชายแดนไทยและก็กัมพูชาค่ะบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วนะคะซึ่งจากพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัดเนาะเสนาธิการทหารบกค่ะโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้มายั่วยุแบบยั่วยุเราแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปค่ะส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งเขาจะล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศไทยไม่ได้นั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของชายแดนไทยและกัมพูชาเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยกองกำลังสุรนารีเนาะยืนยันว่ายังควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนได้อย่างใกล้ชิดระบุว่าฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะเรื่องนี้พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและก็กระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ค่ะยังคงควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้ค่ะการปฏิบัติงานของฝ่ายไทยและหน่วยงานในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการประทะต
ตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักของความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงรวมถึงกฎหมายและก็กติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันค่ะกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ลุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติค่ะทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของรัฐบาลระหว่างไทยและก็กัมพูชาค่ะซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนนะมั่นใจว่าหน่วยงานนั้นความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เนาะที่เกิดขึ้นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคะภาพรวมเรื่องของชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะไปต่อเรื่องของสถานการณ์ตอนออกกลางกันนิดนึงในฝากฝั่งของสหรัฐเนาะเมื่อวานนี้ค่ะก็ประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะได้มีการเดินทางไปที่ประเทศจีนเนาะมีการไปประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยพร้อมด้วยคณะติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกคุณผู้ฟังในรอบ9ปีนะคะโดยมีนายหานเจิ้งค่ะรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์เองค่ะจะมีการเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ค่ะโดยหัวข้อการหารือก็จะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านด้วยไปจนถึงกรณีที่สหรัฐเนี่ยขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองค่ะก็เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Socialว่านะคะว่าเขาเนี่ยจะขอให้ประธานาธิบดีสีเนี่ยผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่เป็นคำขอแรกของเขาค่ะวันนี้พรุ่งนี้ยังคงต้องติดตามในเรื่องของประเด็นนี้เพราะถือว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจ2ประเทศใหญ่จะมาประชุมร่วมกันแล้วก็มีการหารือเพิ่มเติมกันนะคะเรื่องนี้จะส่งผลต่อเรื่องของสงครามอิหร่านสหรัฐด้วยหรือไม่อย่างไรรวมถึงประเทศในเรื่องของการควบคุมการสินค้าการส่งออกหรือว่าการลงทุนยักษ์ใหญ่ในหลากหลายพื้นที่เพราะถือว่าจีนและสหรัฐก็ต่างเป็นประเทศมหาอำนาจและเป็นประเทศผู้นำกันทั้ง2ประเทศเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันและเดี๋ยวมุกจะนำมาสรุปให้ฟังกันเนาะในทั้ง2ประเด็นนี้ในช่วงทุกช่วงข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ของทางสวทในพื้นที่ของเราด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการแบบนี้คุณผู้ฟังคะยังไงก็คงต้องติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเพราะวันนี้ยังคงมีอีกหลากหลายประเด็นแล้วก็วันพรุ่งนี้เองเดี๋ยวโครงการรถพุ่มพวงก็จะเริ่มคิกออฟกันเป็นวันแรกแล้วนะคะที่จะส่งรถพุ่มพวงเนี่ยไปในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนทุกทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้นะคะทางรายการคุยข่าวก็มงของเราเนาะจะมีการเชิญทางด้านหอการค้าจังหวัดค่ะมาร่วมพูดคุยในประเด็นเรื่องของการพัฒนาการขนส่งโลจิสติกค่ะในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือทางรางหรือว่าทางเครื่องบินอยากให้ชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกันติดตามกันด้วยนะคะรวมถึงการติดตามเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรด้วยเดี๋ยวมุกเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันพูดคุยในรายการของเราพรุ่งนี้ติดตามกันได้ในช่วงครึ่งหลังของรายการ 9:30 นจนถึง 10:00 นนะคะยังไงฝากกันติดตามกันด้วยคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการคุยข่าว 9:00 นของเราค่ะหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังคะมุกค่ะออนประวิววชิราพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่เอกพลหนูวงนะคะรวมถึงพี่ช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทใน3พื้นที่3จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 9:00 นถึง 10:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไร้ข้อยุติ
9: ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้มีการโจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกสปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะใช้เวลาก่อนพิธีฮัจจะเริ่มขึ้นทำการประกอบศาสนกิจภายในมัสยิดอันฮารอมขณะที่ทางการซาอุดิอาระเบียเปิดเผยตัวเลขผู้แสวงบุญจากทั่วโลกปีนี้มีกว่า 800,000 คน
10: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจจ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอันฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจจ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบายและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนที่ได้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยดังนั้นจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียงผ่านทาง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะที่สวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะที่สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz แล้วนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ค่ะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรของเรานั่นเองค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th ค่ะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่มาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นพิเศษนะคะสำหรับประเด็นสัมภาษณ์ในเรื่องราวของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลนะคะในหมวดอักษรบส.นะคะซึ่งจะปิดการประมูลในวันที่13มิถุนายนนี้นะคะตามหมายเลขตามลำดับของหมายเลขนั่นเองค่ะแล้วก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจค่ะสำหรับประเด็นของนายกและนางสุภจีนะคะที่ได้ปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศนะคะและยังมีประเด็นของคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติงบกลางบรรเทาค่าครองชีพผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อเยียวยาแล้วก็มอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและประเด็นส่งท้ายนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการลงพื้นที่ที่เกาะพังงานแล้วก็หาดฟรีดอมนะคะเพื่อเร่งปราบนอมินีต่างชาติบุกรุกพื้นที่สาธารณะใช้กฎหมายเด็ดขาดคุ้มครองประโยชน์ประชาชนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะผู้ฟังพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับพบกับประเด็นสัมภาษณ์เรื่องราวของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหมวดอักษรบใบไม้สสารานะคะสฤศีค่ะขออภัยค่ะปิดการประมูลในวันที่13มิถุนายนนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

นส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤๅษีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทาง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับประเด็นของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหมดอักษรบส.นะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรมาให้เกียรติสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านคะเลขสวยที่นำมาประมูลในครั้งนี้ค่ะมีทั้งหมดกี่หมายเลขด้วยกันคะแล้วก็มีกลุ่มเลขประเภทไหนบ้างที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษบ้างคะ
2: ก็ต้องขออนุญาตสวัสดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็จะกรมสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะครับก็จะมีการนำหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลครับหมวดอักษรใบไม้สอหรือสีออกมาประมูลเป็นการทั่วไปนะครับซึ่งหมายเลขทะเบียนรถที่เรามีการนำออกประมูลเนี่ยครับจะเป็นไปตามกฎกระทรวงที่มีการกำหนดให้ในแต่ละหมวดอักษรจะมีหมายเลขทะเบียนรถที่จะนำออกประมูลทั้งหมด301หมายเลขซึ่งหมายเลขทะเบียนในหมวดอักษรจะมี 9,999 หมายเลขนะครับแล้วก็เรานำออกประมูลตามกฎกระทรวงเนี่ย301หมายเลขในการประมูลต่างๆเนี่ยครับเราจะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มโดยกลุ่มที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเลยกลุ่มเลขโฟนะครับเลขโฟก็คือตั้งแต่โฟน4ตัวเหมือนนะครับที่เราว่าเรียกว่าเลขโฟก็คือ4ตัวเหมือนตั้งแต่1111จนทั้งถึง9999นะครับซึ่ง2หมายเลขนี้ครับ111และ999เนี่ยครับก็จะเป็นหมายเลขที่มีคนที่นิยมมากที่สุดครับในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหมายเลขทะเบียน9999เนี่ยก็มีผู้ประมูลอยู่จำนวนราคาที่ 45,000 บาทนะครับก็ราคาที่เป็นให้ความนิยมมากนอกจากนี้นะครับก็จะมีกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นเลขตัวเดียวนะครับก็คือเลข1ถึงเลข9นะครับเลข2ตัวเหมือนคือคู่1ถึงคู่9นะครับแล้วก็เลข3ตัวเหมือนก็คือตอง1ถึงตอง9นะครับและนอกจากนี้ก็จะเป็นเลขคู่เลข8และเลข9คู่กันนะครับ88 99 99 88และแสงเนี้ยครับก็รวมทั้งหมดอีก33หมายเลขนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเลขคู่เหมือน

0: คู่เป็นอักษรเบิ้ลต่างๆนะครับนอกจากนี้ความหมายของหมวดนี้ที่มีการกำหนดเอาไว้นะครับก็เป็นการเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขนะครับซึ่งเมื่อผู้ที่ประมูลเนี่ยครับในส่วนของหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยก็จะทำให้มีความก้าวหน้าในชีวิตการงานนะมีความสุขความเจริญมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของหมายเลขทะเบียนรถที่เรามีการประมูลเนี่ยเรายังถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของท่านผู้ประมูลเองนะครับเมื่อมีการชำระเงินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วนะครับสามารถที่จะจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวแผ่นป้ายทะเบียนรถเองก็จะมีลักษณะที่สีสันสวยงามด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าพิเศษมากๆเลยแล้วก็มีความหมายที่เป็นสิริมงคลด้วยนะคะค่ะท่านคะผู้ที่ชนะการประมูลครั้งนี้คะจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนที่มีลักษณะพิเศษที่ต่างจากป้ายทั่วไปยังไงบ้างคะ
0: ก็ในส่วนของแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยเราจะทำแตกต่างไปจากแผ่นป้ายทะเบียนรถทั่วไปนะครับซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถทั่วไปก็จะเป็นลักษณะของกสธรรมดาสีเขียวแต่ว่าของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีการประมูลเนี่ยครับเราจะทำเป็นลายกระจังนะครับซึ่งลายกระจังตัวนี้จะเป็นลายทรงลายไทยนะครับลายไทยที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นสีสันที่กำหนดเฉพาะเลขประมูลอย่างเดียวครับกรณีหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่301หมายเลขที่ไม่ใช่เลขประมูลเนี่ยครับจะไม่สามารถใช้แผ่นป้ายกราฟิกที่เป็นลายกระจังนี้ได้จะเป็นรูปลายของป้ายกราฟิกครับอันนี้ก็เป็นการสั่งแล้วก็จะมองเห็นได้ชัดเจนมีความสวยงามครับ
1: ค่ะสวยงามแล้วก็พิเศษมากๆเลยค่ะท่านคะและถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของทะเบียนบส.ชุมพรต้องทำยังไงบ้างคะเดี๋ยวนี้มีการเน้นระบบออนไลน์หรือว่ามีวิธีการลงทะเบียนร่วมประมูลที่สะดวกด้วยใช่ไหมคะ
0: ต้องบอกว่าในส่วนของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจริงๆแล้วในตามกฎกระทรวงที่กำหนดเอาไว้นะครับจะมีการประมูลทั้งหมด3ประเภทรถนะครับคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนที่เราเรียกว่ารถเก๋งนะครับแล้วก็รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนแต่ไม่เกิน12คนที่เราเรียกกันทั่วไปคือรถตู้เป็นรถยศ2นะครับแล้วก็สำหรับการประมูลในครั้งนี้ของจังหวัดชุมพรเราเนี่ยเป็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่ารถกระบะหรือรถยศ3เนี่ยนะครับในส่วนของการประมูลนะครับในส่วนของรถตู้และรถกระบะเราจะมีการประมูลเพียงช่องทางเดียวคือช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีรถเก๋งซึ่งทางจังหวัดชุมพรประมูลไปเมื่อปีที่ผ่านมาปีนี้ไม่ได้มีแล้วก็จะมีปีหน้านะครับอันนั้นจะเป็นการประมูลทางวาจาร่วมกับทางอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้วิธีการประมูลรถกระบะในส่วนของหมวดอสรบสที่จะเกิดขึ้นในวันที่13มิถุนายน2569นะครับก็จะเป็นการประมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับท่านผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนประมูลได้นะครับทางเว็บไซต์ www.thevenrod.com นะครับที่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจต่างๆนะครับสามารถเข้ามาติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรสาขาอำเภอหลังสวนได้เช่นเดียวกันนะครับโดยจะสามารถติดต่อแล้วก็สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับซึ่งเราจะมีโทรศัพท์หมายเลขให้ติดต่อให้นะครับก็จะเป็นหมายเลขที่เป็น0776582640776582266 0776582666และหมายเลขโทรศัพท์0775950899นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขที่สามารถโทรติดต่อได้นอกจากนี้นะครับก็จะมีเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินการครับ
1: ค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะค่ะท่านคะเงินที่ได้จากการประมูลในครั้งนี้ค่ะทางของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรจะนำไปสมทบทุนในส่วนไหนคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดชุมพรค่ะในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะ
0: ต้องบอกทางพี่น้องผู้ประมูลทุกท่านเลยนะครับเงินที่ได้จากการประมูลนะครับไม่ได้เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดมีหน้าที่จัดการประมูลแล้วนำเงินรายได้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งอันนี้จะเป็นตัวกฎหมายที่กำหนดเอาไว้แล้วในการที่พอในเงินที่ได้ครับก็เข้าสู่กองทุนเนี้ยการใช้จ่ายเงินจะไม่สามารถเอามาใช้ได้เลยครับการใช้จ่ายเงินจะต้องมีการกำหนดไว้ว่าเราจะใช้โดยในแต่ละปีงบประมาณต้องมีการกำหนดตัวแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนครับซึ่งจะเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนในการกำหนดว่าจะเป็นเพื่อการดำเนินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุนะครับแล้วในทางถนนแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะครับในการรณรงค์ต่างๆเนี่ยครับก็เท่าที่เห็นจาก ประชาชนที่เห็นทั่วไปนะครับเราก็จะเห็นมีแม่จะเป็นการอบรมให้ความรู้กับทุกเพศวัยนะครับตั้งแต่ประถมวัยนะครับเยาวชนเด็กมัธยมเด็กอาชีวะต่างๆนะครับไปจนถึงผู้ใช้แรงงานนะผู้นำชุมชนกลุ่มหมู่บ้านต่างๆเรามีการอบรมให้ความรู้ได้ความปลอดภัยในการใช้รถถนนเพื่อในการใช้รถแต่ให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับนอกจากการอบรมให้ความรู้เสริมความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มีการผลิตสื่อประชาพันธ์นะผลิตสื่อประชาพันธ์เพื่อดำเนินการเสื่อสร้าง

0: ต่างๆนะครับมีการกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ GPS กับรถโดยสารสาธารณะในการควบคุมกำกับดูแลการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานอาชีวศึกษาในการตรวจเช็ครถขับขี่ปลอดภัยต่างๆในช่วงเทศกาลหรือกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเราก็จะมีโครงการเข้าไปร่วมช่วยเหลือในการให้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะนำเข้าสู่กองทุนในการใช้จ่ายเงินนะครับเราจะมีคณะกรรมการกองทุนนะครับซึ่งคณะกรรมการกองทุนก็ประกอบจากหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานนะครับก็จะมีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกองทุนแล้วก็จะมีในส่วนของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรเข้ามาร่วมเป็นกรรมการแล้วก็มีผู้ทรงอาวุธที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก2ท่านเป็นกรรมการนะครับแล้วก็ในส่วนของอธิบดีกรมการส่งทหารก็จะเป็นผู้ช่วยเป็นเลขานุการนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยเลขานุการเป็นรองอธิบดีกรมการส่งทหารและผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถแล้วก็หัวหน้าสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถถนนเพราะนั้นจะบอกว่าการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนที่เข้าประมูลเข้ามานะครับจะคุ้มค่าแล้วก็เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะเพราะเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินที่เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับก็จะเพื่อนำเงินโครงการต่างๆมาใช้ในการความปลอดภัยนอกจากนี้นะครับเราตอนนี้นะครับทางกรรมการกองทุนเนี่ยได้มีการพิจารณานะครับจัดสรรเงินมาให้กับแต่ละจังหวัดนะครับเพราะว่าด้วยความที่กรรมการกองทุนน่ะได้เล็งเห็นว่าในบริบทของพื้นที่น่ะจะเป็นผู้ที่รู้นะครับว่าอุบัติเหตุในพื้นที่จุดเสี่ยงในพื้นที่ของตัวเองในแต่ละจังหวัดตัวเองเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างพอเกิดจากอะไรปั๊บการบริหารจัดการความปลอดภัยในเชิงพื้นที่เนี่ยจังหวัดจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดก็มีการแต่งตั้งคณะนวลการประจำจังหวัดขึ้นมาในการใช้จ่ายเงินแล้วก็มีการจัดสรรเงินให้กับแต่จังหวัดมาก็จะแบ่งเป็นแต่ละกลุ่มก้อนก็แต่ละแต่ว่าในส่วนของปัจจัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการปัจจัยที่การของอุบัติเหตุที่มีอยู่นะครับปัจจัยของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถการจัดเก็บรายได้ต่างๆแล้วก็สภาพเศรษฐกิจหรือภาวะพื้นที่ต่างๆก็เป็นข้อมูลที่จะเป็นการหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินตอนนี้ในส่วนของจังหวัดชุมพรเองนะครับในปีเราก็ได้มีการรับจัดสรรมาตั้งแต่ปี2569นะครับโทษทีครับต่อปี2167 68 69ตอนนี้ก็ในปี2569ก็มีโครงการที่ขอรับจัดสรรไปจำนวน20กว่าโครงการนะครับก็เป็นการจัดสรรก็หลายๆโครงการก็มีการเริ่มดำเนินการต่างๆก็ทำให้อุบัติเหตุในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเราลดน้อยลงเช่นเดียวกันนะนอกจากนี้นะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการก็มีการจัดสรรให้กับทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรในปีนี้นะครับก็มีการเปิดรับคำขอแล้วก็ได้มีผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถถนนมาขอรับจัดสรรด้วยก็จำนวนอยู่หลายสิบรายนะครับก็มีการจัดสรรเงินให้ครอบคลุมเพื่อจะเป็นการเยียวยาดูแลผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถถนนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีการเข้าอยู่ในสังคมได้เช่นปกติคนทั่วไปเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เราบอกเลยว่านอกจากการประมูลหมายเลขรถท่านได้ป้ายทะเบียนที่มีความสวยงามได้หมายเลขที่ตัวเองต้องการแล้วนะครับท่านยังได้บุญใกล้กุศลในการช่วยเหลือผู้ลดการอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดของเรามากๆเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะ อยากฝากให้เชิญชวนคุณผู้ฟังที่มีความสนใจในการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถในหมวดอักษรสสบสขออภัยค่ะบสของจังหวัดชุมพรค่ะ
0: ครับผมก็ต้องฝากนะครับก็ท่านที่มีความสนใจในหมายเลขทะเบียนรถนะครับในความสวยงามหรือหมายเลขที่ตนต้องการนะครับสามารถเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมกับประมูลหมายเลขทะเบียนรถได้นะครับในหมวดอักษรบสนะครับเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขนะครับซึ่งตอนนี้ท่านสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยชำระเงินรางวัลหลักประกันในการประมูลนะเราจะมีการวางเงินหลักประกันเข้าร่วมประมูลก่อนพอท่านลงอันหลักประกันเรียบร้อยออกใบเสร็จเรียบร้อยท่านได้ใบเสร็จแล้วนะครับท่านสามารถเข้าร่วมประมูลได้ทันทีสามารถเข้าเสนอราคาได้เลยนะครับสงสัยนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรสาขาอำเภอหลังสวนนะครับโดยในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถนี่ครับเราก็จะมีจะประมูลปิดการประมูลครับสามารถเสนอขายได้ตั้งแต่วันนี้จนทั้งปิดวันประมูลวันที่13มิถุนายนเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปตามลำดับหมายเลขครับเราจะมีลำดับหมายเลขให้นะครับแล้วเราก็เรียงไปตามลำดับหมายเลขที่1 2 3 4 5ซึ่งการปิดประมูลเราจะขึ้นทีละ5หมายเลขให้เห็นนะครับแล้วเกิดหมายเลขใดมีการสู้ราคาแล้วก็มีการจบการประมูลแล้วหมายเลขถัดไปก็จะเข้าสู่การประมูลต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งพี่น้องที่ไม่ การประมูลนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดชุมพรอย่างเดียวท่านสามารถอยู่จังหวัดไหนก็ได้นะครับการประมูลแล้วก็การจดทะเบียนก็จะจดในทะเบียนในจังหวัดชุมพรรายได้ต่างๆที่ได้จากการประมูลเนี่ยก็จะมาเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถถนนแล้วก็มาช่วยเหลือรณรงค์ป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถถนนในจังหวัดชุมพรเราด้วยเช่นเดียวกันก็ขอฝากเชิญชวนทุกๆท่านนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณค่ะท่านขนส่งจังหวัดชุมพรนายสมพงษ์ผิวทองนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในประเด็นของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลนะคะในหมวดอักษรบส.นะคะซึ่งจะปิดการประมูลในวันที่13มิถุนายนนี้นะคะในเวลา13นาฬิกาตามลำดับของหมายเลขนะคะขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะ

0: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรใบไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์077-658-264สาขาหลังสวน077-595-098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: สวัสดีครับท่านทองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
1: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
2: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
2: เป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
1: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
2: รับซัพเพลย์ไหมครับท่าน
4: ไม่อะครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับถ้ามีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100 ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000-400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฟังอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะสำหรับประเด็นข่าวของนายกรัฐมนตรีและก็นางสุภจีนะคะที่ได้ปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศนะคะในวันที่15พฤษภาคมไปจนถึง14มิถุนายนนี้นะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนะคะพร้อมกับนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อเป็นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษไปสู่ชุมชนทั่วประเทศเลยนะคะผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนแล้วก็จุดบริการไปรษณีย์ไทยนะคะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดได้ยากนะคะซึ่งก็ตั้งเป้าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทด้วยกันนะคะครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะคะมั่นใจแล้วก็สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะได้ตั้งแต่ระหว่างวันที่15พฤษภาคมไปจนถึง14มิถุนายนนี้นะคะโดยทางผู้ประกอบการรถพุ่มพวงก็จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟรีดการ์ดนะคะหรือว่าท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.ค่ะได้แก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรถสามล้อพ่วงข้างได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,500 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็รถกระบะค่ะก็จะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์นะคะหรือว่า 3,000 บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะอีกทั้งค่ะยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นด้วยนะคะโดยทางรถกระบะก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นที่14รายการ64ชิ้นรถ3ล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นที่14รายการ37ชิ้นนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการนะคะ22ชิ้นด้วยกันซึ่งเป็นการทดลองตลาดแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงนะคะในการเริ่มการจำหน่ายสินค้าแต่ว่าต้องเป็นการจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่ได้กำหนดไว้นะคะรวมไปถึงการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนด้วยนะคะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ทางประชาชนค่ะว่าจะสามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษได้รวมไปถึงป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานะคะซึ่งก็จะช่วยลดราคาสินค้าให้กับทางประชาชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางรถพุ่มพวงแล้วก็ร้านค้าชุมชนอีกด้วยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้แถลงข่าวเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนะคะโดยได้สวมเสื้อกั๊กในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในการเยี่ยมชมขบวนรถพุ่มพวงบริเวณหน้าตึกสันตไมตรีนะคะแล้วก็เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงโดยการบีบแตรค่ะเป็นสัญลักษณ์เพื่อการคิกออฟโครงการนะคะพร้อมกับพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการซ้อนท้ายรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างนะคะแล้วก็ขับจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนะคะไปยังตึกไทยคู่ฟ้านั่นเองซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังก็ได้กล่าวนะคะว่าทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนนะคะโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนแล้วก็พื้นที่ห่างไกลนะคะที่อาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะคะโดยได้มอบหมายให้กับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมการค้าภายในได้รับผิดชอบการบริหารโครงการประสานผู้ผลิตแล้วก็กำหนดรายการแล้วก็สินค้าที่จำเป็นนะคะขณะที่ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สนับสนุนการคัดเลือกรวมไปถึงการประสานรถพุ่มพวงแล้วก็ร้านค้าชุมชนในพื้นที่นะคะส่วนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะข ของทางกระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้สนับสนุนเครือข่ายจุดจำหน่ายแล้วก็จุดกระจายสินค้านะคะเพื่อให้สินค้าราคาพิเศษได้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนะคะผู้ฟังได้มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการต่อเนื่องในระยะเวลา3เดือนด้วยกันค่ะเพื่อให้สอดรับกับทางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในช่วงเดียวกันนะคะอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทย Plus โดยในระยะแรกก็จะดำเนินการระหว่างวันที่15พฤษภาคมนะคะไปจนถึง14มิถุนายนนี้ซึ่งรวมระยะเวลา30วันนะคะโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น14รายการด้วยกันนะคะจากผู้ประกอบการ12รายนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษค่ะผ่านช่องทางใกล้ชุมชนค่ะทั้งรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนแล้วก็จุดบริการของทางไปรษณีย์นะคะเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะแล้วก็เพิ่มทางเลือกนะคะในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านนั่นเองขออภัยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็คาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้นะคะไม่น้อยกว่า280ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศอีกด้วยนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ3เดือนนี้นะคะทางหัวใจสำคัญของโครงการเลยค่ะก็คือการนำสินค้าราคาประหยัดเนี่ยเข้าไปถึงพื้นที่ชุมชนผ่านรถพุ่มพวงซึ่งเป็นช่องทางค้าปลีกเคลื่อนที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนอยู่แล้วนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลเลยนะคะลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าสินค้าแล้วก็ค่าเดินทางด้วยซึ่งยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยรถพุ่มพวงแล้วก็ร้านค้าชุมชนซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าที่จำเป็นในราคาที่ประหยัดเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อครัวเรือนทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ออกมากล่าวนะคะว่ากรมการค้าภายในได้มอบหมายให้บริหารโครงการในภาพรวมนะคะโดยประสานผู้ผลิตกำหนดรายการสินค้าราคาหลักเกณฑ์การดำเนินงานนะคะแล้วก็ติดตามประเมินผลโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากสินค้าราคาประหยัดอย่างแท้จริงเลยค่ะโดยสินค้าในโครงการเป็นสินค้าทั้งอุปโภคและก็บริโภคนะคะที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน14รายการด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นสินค้าที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันค่ะและรวมไปถึงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ครัวเรือนได้โดยตรงด้วยนะคะซึ่งสำหรับจุดจำหน่ายสินค้าเบื้องต้นค่ะของจะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศรวมกว่า 3,800 คันด้วยกันนะคะซึ่งจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดแล้วก็ไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดด้วยกันและมีร้านค้าชุมชน129ร้านนะคะซึ่งก็จะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงห้างค้าปลีกหรือว่าแหล่งจำหน่ายค้าใหญ่ได้ไม่สะดวกนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ฟังค่ะโครงการยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงด้วยนะคะให้สามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟลีทการ์ดนะคะหรือว่าท็อปอัพการ์ดของทางสถานีบริการน้ำมันปตท.นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกตามแบบขนาดรถนะคะได้แก่รถจักรยานยนต์ไซส์ S นะคะได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรถ3ล้อพ่วงข้างไซส์ M นะคะได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,500 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็รถกระบะไซส์ L ก็ได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 3,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามขั้นต่ำที่กำหนดนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการเดินรถแล้วก็สนับสนุนให้กับรถพุ่มพวงให้สามารถนำสินค้าราคาพิเศษออกไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งจากการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงของทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ได้เปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่1ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นค่ะ 10,000 397รายด้วยกันนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 2,323 รายนะคะรถ3ล้อพ่วงข้าง 4,535 รายแล้วก็รถกระบะนะคะอยู่ที่ 3,539 รายนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะผู้ฟังผู้เข้าร่วมโครงการก็ยังได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเริ่มต้นนะคะเพื่อเป็นการทดลองตลาดแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าด้วยนะคะโดยทางรถกระบะก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทนะคะรถ3ล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นที่14รายการ37ชิ้นนะคะมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและสุดท้ายคือรถจักรยานยนต์ค่ะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นอยู่ที่8รายการด้วยการ22ชิ้นนะคะมูลค่าประมาณ450บาทโดยผู้เข้าร่วมโครงการก็จะต้องนำจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดนะคะรวมไปถึงมีการแสดงราคาจำหน่ายตามโครงการด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการป้องกันนะคะไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไปถึงสร้างความมั่นใจให้กับทางประชาชนนะคะว่าสินค้าราคาพิเศษจะได้รับสินค้าราคาพิเศษตามเจตนารมณ์ของโครงการนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้ค่ะไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องของการลดราคาสินค้าให้กับทางประชาชนเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้สินค้าจำเป็นได้เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ไกลตลาดหรือว่าไกลจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่นะคะขณะเดียวกันก็ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับทางรถพุ่มพวงแล้วก็ร้านค้าประชาชนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกลไกเศรษฐกิจฐานรากที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะคะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะของทางนายกรัฐมนตรีและนางสุปจีนะคะที่ได้ปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะรวมไปถึงการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวนะคะสำหรับคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการอนุมัติงบกลางบรรเทาค่าครองชีพผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะให้เยียวยาแล้วก็มอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
3: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
4: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
5: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
6: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
7: ไม่เอาเลิกแล้ว
6: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายไงแล้วทำไมไปตายด้วยกันตายด้วยกัน
8: ขอบคุณที่ลิ้นตาไ
9: ทยดื่มก่อนเ
10: น่ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นที่น่าสนใจกันต่อค่ะสำหรับคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการอนุมัติงบกลางนะคะเพื่อบรรเทาค่าครองชีพผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะเยียวยาแล้วก็มอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องด้วยการถามผู้ฟังเรื่องแรกก็คืออนุมัติงบกลางจำนวน 1,667.68 ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับการจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565นะคะจำนวนทั้งสิ้น 13.33 ล้านคนด้วยกันค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็สังคมให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับการอนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจำนวน91นายด้วยกันนะคะอีกทั้งคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีการอนุมัติให้มีมติในการเห็นชอบนะคะให้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนทั้งสิ้น27รายด้วยกันนะคะโดยให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ค่ะผู้ฟังให้สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่ากับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการเลยนะคะเพราะว่ากำลังพลก็คือผู้เสียสละเพื่อชาติปกป้องอธิปไตยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนนะคะต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรตินั่นเองนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 1,667.68 ล้านบาทนะคะสำหรับให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้เสนอไว้นะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบให้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนะคะสำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะจำนวนทั้งสิ้น 1,667 ล้านนะคะ 680,000 บาทนั่นเองค่ะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่ผ่านโครงการตามการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565นะคะโดยการเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นในปีงบประมาณ2569กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะซึ่งมีการจัดสรรสวัสดิการให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ตามโครงการในปี2565นะคะจำนวนทั้งสิ้น 13.33 ล้านคนนั่นเองค่ะตั้งแต่ในเดือนตุลาคม2568เป็นต้นมานะคะเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่ได้อนุมัตินะคะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับทางกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือนะคะรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นค่ะ400 52,350,000 บาทนะคะตามที่ทางกระทรวงกลาโหมได้เสนอไว้นะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะจากในกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายด้วยกันค่ะในวงเงินรวมทั้งสิ้นนะคะ452,350,000 บาทดังนี้ค่ะผู้ฟัง1ก็คือกองบัญชาการกองทัพไทยในวงเงิน11,500,000 บาทแล้วก็กองทัพบกในวงเงิน419,850,000 บาทและสุดท้ายคือกองทัพเรือค่ะ21,000,000 บาทนะคะโดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นซึ่งนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังค่ะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีการอนุมัติในการเห็นชอบนะคะมอบหมายให้กับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการเพื่อให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะให้สามารถได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าเจ้าของสิทธิ์จะมีการเสียชีวิตนะคะซึ่งจากกรณีที่ข้าราชการทหารเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายด้วยกันนะคะก็จะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายด้วยกันเนี่ยสิ้นสุดสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการแล้วก็ต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของผู้เสียสละให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมแล้วก็สมศักดิ์ศรีค่ะผู้ฟังโดยมอบหมายให้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้ทางบุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวนะคะให้ได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะคะหรือว่า UC Hero นั่นเองโดยสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่ากับสิทธิ์สวัสดิการรักษาของพยาบาลข้าราชการเลยนะคะแล้วก็สิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยก็จะอยู่คงจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายและในกรณีที่บุตรของผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะนะผู้ฟังซึ่งทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะก็จะเป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบนะคะในการดูแลการใช้สิทธิ์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะคะซึ่งรัฐบาลก็ตระหนักดีค่ะว่ากำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนนะคะคือผู้เสียสละอย่างสูงสุดค่ะการดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่ใช่แค่สวัสดิการเท่านั้นค่ะผู้ฟังแต่คือความรับผิดชอบของรัฐที่จะต้องยืนเคียงข้างครอบครัวของผู้กล้านะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผู้เสียสละเพื่อชาติก็ไม่ควรที่จะถูกจดจำไว้ในวันที่จากไปนะคะแต่ว่าครอบครัวของเขาจะต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรตินี่คือความมั่นคงจากแนวหน้าสู่ความมั่นใจของครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางบรรเทาค่าครองชีพของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยการมอบหมายสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและคุณผู้ฟังคะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้นะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีค่ะที่ได้มีการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันและหาดฟรีดอมนะคะซึ่งเป็นการเร่งปราบนอมินีต่างชาติบุกรุกพื้นที่สาธารณะรวมไปถึงการใช้กฎหมายเด็ดขาดคุ้มครองประโยชน์ให้ประชาชนนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะนะคะที่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติค่ะที่ได้ลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูนะคะรวมไปถึงการติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติด้วยนะคะในพื้นที่ของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยระบุคำผู้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยพบการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในหลายบริษัทเลยนะคะซึ่งเป็นการเข้าข่ายการเป็นนอมินีค่ะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้ไม่เกิน 49% นะคะแล้วก็ต้องมีคนไทยที่ถือหุ้นด้วยนะคะอย่างน้อย 51% ด้วยกันซึ่งปัจจุบันทางผู้ฟังพบว่ามีบางกรณีนะคะที่ใช้คนไทยในการถือหุ้นแทนหรือว่าเปิดหลายบริษัทเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นบริษัทของคนไทยนะคะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วก็คือเป็นชาวต่างชาติที่เป็นผู้ควบคุมนะคะแล้วก็บริหารรวมไปถึงการตัดสินใจดำเนินธุรกิจทั้งหมดด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะคะรวมไปถึงการถือครองที่ดินอย่างละเอียดเลยนะคะเพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้สิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ ร้อมทั้งเร่งจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาในกลุ่มอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะแล้วก็การเรียกเก็บผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็ขอให้ประชาชนทุกคนค่ะช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ใครมายึดครองได้นะคะพร้อมยังจัดการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมด้วยนะคะผู้ฟังซึ่งก็ยืนยันค่ะว่าทางรัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นนะคะเพื่อความผาสุกของสังคมความสุขของประชาชนทุกคนแล้วนอกจากนี้นะคะผู้ฟังก็ยังได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าด้วยนะคะในการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่ใกล้กับหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วรวมไปถึงการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตด้วยนะคะเพื่อเป็นการรวบรวมวางแผนการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบและสุดท้ายคือการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการลงพื้นที่เกาะพะงันแล้วก็หาดฟรีดอมไปเมื่อวานนี้นะคะโดยการเร่งปราบนอมินีข้ามชาติบุกรุกพื้นที่สาธารณะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหวานแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นการเร่งด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นจะปรับแผนการรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังลายประเทศไทยเปิดแผนกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นทางการภายในกลางปีนี
10: ้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทาง LINE หลอกลวงประชาชนโดย LINE ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่ม LINE สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: วุฒิสภาสหรัฐรับรองนายเควินวอสให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองนายเควินวอสซึ่งถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐด้วยคะแนนเสียง54-45เสียงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้นายวอลซ์วัย56ปีจะรับตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายเจอโรมพาเวลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดสมัยที่2ในวันที่15พฤษภาคมนี้ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการเมืองของเฟดเนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประธานเฟดคนใหม่กับประธานาธิบดีทรัมป์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ทั้งนั้นหน้าที่นี้จะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหมายความว่าทำแล้วนึกถึงประโยชน์ของงานไม่ใช่ประโยชน์ของตัวนักเพราะว่าถ้าประโยชน์ของตัวอาจทำให้งานเสียและลงท้ายส่วนรวมเสียส่วนตัวก็จะเสียเหมือนกันถ้านึกแต่ส่วนรวมส่วนตัวไม่มีวันเสียเพราะว่าถ้าทำส่วนรวมแล้วส่วนรวมดีส่วนตัวก็ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านที่ติดตามรับฟังทางเพจ Facebook ของสวทชุมพรแล้วก็อบจ.ชุมพรด้วยค่ะวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการนะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณประวิตรยังอมรค่ะท่านในช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะคะท่านก็จะดูแลในเรื่องของเทคนิคทั้งภาพและเสียงให้อย่างดีงามค่ะก็ช่วงต้นนะคะอย่างที่นำเรียนไปแล้วเราจะมากันได้ด้วยว่าถือว่าเป็นสิริมงคลต่อรายการนะคะเราจะอัญเชิญไม่ว่าจะเป็นกระแสพระราชดำรัสหรือว่าพระบรมราโชวาทเพื่อที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพวกเราทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะกำลังทำงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังหรือแม้แต่ว่าเราจะกำลังทำงานเพื่อที่จะหาเงินจุนเจือครอบครัวนะคะแล้วก็วันนี้เจอกันเนี่ยได้ด้วยว่าเป็นวันเปิดเทอมด้วยวันแรกนะคะก็อาจจะได้ด้วยว่าการจราจรอาจจะติดขัดกันบ้างถ้ายังไงเชื่อแน่ว่าเราปรับตัวกันได้แน่นอนนะคะเพราะว่าช่วงเวลาของการถนนโลกเนี่ยหมดลงแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆ เปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ปกครองก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางให้ดีค่ะตั้งแต่ยามเช้าแล้วก็ในช่วงเย็นของการเลิกโรงเรียนด้วยนะคะก็ขอให้มีน้ำใจแล้วก็อลุ่มอร่อยกันโดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆนะคะอยากให้มีการจัดสรรในเรื่องของการจราจรการจอดรถรับส่งนักเรียนนะคะจะมีอยู่ช่วงนึงก็ต้องชื่นชมทางโรงเรียนอนุบาลชุมพรค่ะเพราะว่าเขามีการบริหารจัดการได้ดีมากนะเป็นบางช่วงนะคะที่เคยเห็นจะมีช่วงนึงที่จะอนุญาตให้แวะแค่เลี้ยวเข้าไปตรงปากประตูแล้วก็รับขึ้นแล้วก็ออกนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีการจอดแบบว่าเลนที่2เลนที่3ทําให้การจราจรมันไปกระทบต่อคนส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันอีกหลายๆโรงเรียนค่ะเชื่อว่าท่านที่ติดตามดูเพจหลายๆเพจในจังหวัดชุมพรนะคะก็จะเห็นว่าบางโรงเรียนนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการจัดจอหน้าโรงเรียนนะคะอยากให้ท่านใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันกระทบต่อบุคคลส่วนรวมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องง่ายๆแค่นี้ค่ะนอกจากโรงเรียนจะบริหารจัดการแล้วท่านผู้ปกครองเองนะคะท่านก็ต้องเรียกได้ว่ายังไงล่ะก็ต้องเตือนตัวเองด้วยนะเพราะว่าท่านเป็นบุคคลต้นแบบของลูกนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจอดรถกลางถนนแล้วคันอื่นติดไปไม่ได้แล้วบอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ค่อยน่ารักนะคะแล้วก็มันก็จะส่งผลนี่แหละค่ะให้กับลูกกับหลานของท่านที่ได้เห็นพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างด้วยนะคะฝากด้วยค่ะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะนำเรียนภารกิจที่สำคัญนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราในช่วงเช้าค่ะซึ่งวันนี้ท่านนายกนพดลอุสิทธิ์นะคะมอบหมายภารกิจในเรื่องของการเข้าประชุมประสานแผนกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่นะคะเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่ทดลองใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นหนองใหญ่ศึกษาที่ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์สารกลางจังหวัดชุมพรนะคะท่านก็มอบภารกิจให้กับกองการศึกษาเป็นผู้เข้าประชุมค่ะนอกจากนี้ในเวลา 9:30 นมีการดำเนินงานจัดเตรียมข้อเสนอแล้วก็วาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนะคะที่ประชุมเกาะลังกาจิวชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรท่านก็มอบกองภารกิจคือกองยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมค่ะส่วนในเวลา 9:00 นที่ผ่านมาค่ะมีเป็นประธานในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ส่งมอบสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาตำบลคู่เรียงอำเภอท่าแซะนะคะท่านนายกก็มอบท่านเลขาปราโมทดาวเรืองค่ะ
ในเวลา10นาฬิกา30นาทีวันนี้นะคะมีท่านประธานอสมแล้วก็คณะจากตำบลซับอนันต์ก็เข้าพบท่านนายกที่ห้องทำงานค่ะพร้อมทั้งท่านซึ่งท่านเลขาประมุขเป็นผู้ประสานมานะคะก็เข้าพบท่านนายกเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้13นาฬิกา30นาทีจะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการค่ะที่ห้องประชุมชั้น3นะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจประจำของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะและในขณะนี้จริงๆนะคะที่อบจเนี่ยมีการประชุมในส่วนของภารกิจงานการแข่งขันกีฬาอบจครับด้วยนะคะซึ่งกองการท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นแม่งานนะคะก็จะมีท่านผอ.สุกิตตาทัศน์เดชานนท์ค่ะผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งก็ประชุมร่วมกับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็รวมทั้งท้องที่ท้องถิ่นที่จะเข้าร่วมทําการแข่งขันด้วยนะคะขณะนี้ก็กำลังประชุมกันอยู่ที่ชั้น3อบจ.ชุมพรค่ะในช่วงนี้เวลา11นาฬิกา19นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตเราจะไปพูดคุยค่ะติดตามงานในส่วนของเครื่องจักรต่างๆนะคะกับท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันว่าปัจจุบันในสัปดาห์รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ได้คุยกันเนาะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีสัมภาษณ์ท่านอื่นแต่ว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามดูว่าชุดเครื่องจักรต่างๆของอบจ.ชุมพรของเราได้มีการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงจุดไหนบ้างนะคะ

0: ่ะก็รอสักครู่แล้วกันนะคะกำลังประสานไปอยู่ค่ะนอกจากนี้ค่ะในช่วงท้ายรายการนะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านสจ.จากหลังสวนอีกหนึ่งท่านเพราะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจำได้นะคะในการถ่ายทอดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราเห็นได้ว่ามีสส.ของชุมพรของเรานะคะทั้ง3ท่านเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็มีท่านสส.สุพลจุนใสนะคะได้ลุกขึ้นขออนุญาตท่านประธานแล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องประชาชนที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรของเรานะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะในช่วงท้ายเราจะสัมภาษณ์กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเป็นผู้ยื่นเรียกได้ว่านำเรียนเอกสารสรุปข้อมูลต่างๆให้กับท่านสส.สุพลจุนใสแล้วท่านก็นำเรียนท่านประธานสภาในที่ประชุมด้วยนะคะก็จะเป็นปัญหาอะไรนั้นต้องติดตามในช่วงท้ายรายการกับเราค่ะตอนนี้เรายังคงกำลังพยายามติดต่อนะคะท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยอยู่นะคะชุดเครื่องจักรเพราะเห็นว่าท่านเองก็กำลังเดินทางออกนอกพื้นที่ด้วยนะคะไปอำเภอสวีนะคะไปอำเภอสวีแต่ว่าก็เดี๋ยวจะติดตามในเรื่องของชุดเครื่องจักรต่างๆของอบจ.ชุมพรของเราว่าตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ที่ไหนกันแล้วบ้างนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้ติดต่อได้แล้วอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจ.ชุมพรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับ
0: ค่ะ
1: พร้อมครับ
0: ได้ยินชัดเจนนะคะ
1: ชัดเจนครับผม
0: ค่ะงั้นนำเรียนกันก่อนเลยค่ะตอนนี้ชุดเครื่องจักรที่ของอบจ.ชุมพรค่ะกองช่างเราไม่ทราบดำเนินการอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: สำหรับวันนี้ในโครงการพระราชดำรินะครับที่หนองใหญ่นะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เรื่องสนามกีฬานี้เรางดก่อนเพราะมีฝนตกน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ร้อยน้ำแห้งแล้วก็จะกลับลงต่อครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ที่สนามบอลค่ะ
1: ที่สนามฟุตบอลวันนี้งดครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็มีเครื่องจักรกำลังดำเนินการอยู่ที่หน้าอาคารปานายิโกนะครับ
0: โอปานายิโก
1: ครับอาจารย์นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับในศาสตราจารย์นะครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็มีการเกรดบทอัดซ่อมทางเท้านะครับ
0: ค่ะ
1: การเอาหินคลุกมาลงแล้วก็เกรดแบบบทอัดนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมและจุดที่สองที่กำลังดำเนินการวันนี้ก็มีการปรับพื้นที่ที่จะก่อสร้างสำนักงานอบจ.นะครับ
0: ค่ะ
1: มีการรื้อรากตอไม้เอาสิ่งปฏิกูลออกนะครับเอาขยะออกนะครับผม
0: อ๋อค่ะตอนนี้ปรับพื้นที่แล้วนะคะ
1: ครับผมได้ไปประมาณสัก 20% แล้วครับพี่ยุ้ยครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมในส่วนของชุดเครื่องจักรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆนะครับตามอำเภอตำบลต่างๆนะครับพี่ยุ้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมโครงการที่1นะครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: เป็นการขุดลอกวัชพืชหมู่ที่9ตำบลท่ามะปลานะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อเทท้าย1คันครับผม
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็ได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 50% ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ต่อไป
1: ชุดที่2นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นการขุดลอกวัชพืชหมู่ที่8ตำบลครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกภูมิยาวนะครับ1คันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 30% ครับผม
0: ตรงไหนนะคะอีกทีค่ะ
1: หมู่ที่8ตำบลครนนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: หมู่ที่8ครับผมครับผม
0: ต่อไปเลย
1: ต่อไปชุดที่3นะครับก็เป็นการขุดลอกปากคลองละแมนะครับที่ตลาดใต้เขี้ยนนะครับผม
0: ค่ะ
1: พื้นที่หมู่ที่6ตำบลละแมอำเภอละแมนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่งจะเริ่มเข้าดำเนินการนะครับประมาณ 10% ครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
0: ถือได้ว่า
1: ชุดที่4
0: ค่ะชุดที่4ค่ะ
1: ชุดที่4นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำนะครับหมู่ที่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อเทท้าย1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 40% ครับผม
0: ค่ะ
1: ต่อไปเป็นชุดที่5นะครับ
0: ค่ะ
1: ซ่อมถนนในพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้วนะครับอำเภอทุ่งตะโกนะครับจังหวัดชุมพร
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเข้าดำเนินการนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็จะมีรถเกรเดอร์1คันนะครับรถบดสันตะเกียง1คันรถบัส
0: ค่ะ

0: ปล่อยให้เราคุยคนเดียวนะคะก็เป็นการชุดที่5ค่ะกำลังนำชุดเครื่องจักรนะคะเข้าซ่อมถนนที่ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกนะคะอย่างที่ท่านในช่างสมพรบอกว่าเพิ่งจะเข้าพื้นที่เองนะคะก็ถือได้ว่าชุดเครื่องจักรของเราตอนนี้เนี่ยโอ้กระจายอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างที่นำเรียนมาชุดที่1นี่หมู่9ตำบลท่ามะพร้าขุดลอกนะคะคลองแล้วก็วัชพืชต่างๆอันนี้ดำเนินการไปได้มากกว่าเพื่อนเลยนะคะชุดแรกนี่ 50% แล้วชุดที่2ก็ขุดลอกวัชพืชหมู่8ตำบลครนนะคะประมาณ 30% ชุดที่3ก็ขุดลอกบริเวณปากคลองที่ละแมนะคะหรือว่าละใต้เขี้ยมนั่นเองนะคะที่หมู่6ตำบลละแมอำเภอละแมนี้ดำเนินการไปประมาณ 10% แล้วก็ชุดที่4ขุดลอกสระหมู่ที่2ตำบล2พี่น้องเผือท่าแซะนะคะส่วนชุดที่5ก็คือซ่อมถนนที่ตำบลช่องไม้แก้วต่อเลยค่ะท่านในช่างสมพรค่ะชุดที่5แล้วค่ะ
1: ชุดที่6นะครับชุดสุดท้ายครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นการขุดลอกแหล่งน้ำนะครับขุดสระน้ำนะครับหมู่ที่5ตำบลหินแก้วนะครับ
0: ค่ะ
1: อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อเซตาย1คันครับผม
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ปฏิบัติงานไปได้ประมาณ 30% แล้วครับผม
0: ค่ะชุดที่7มีไหมคะ
1: ไม่มีแล้วครับหมดครับผม
0: หมดแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยถ้ายังไงเดินทางปลอดภัยนะคะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะคะท่านนายช่างสมพร
1: ครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ยุ้ยครับ
0: ขอบคุณค่ะท่านนายช่างสมพรตะพาวน้อยนะคะนายช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรค่ะเราก็จะทักทายพูดคุยกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะอย่างน้อยๆก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะซึ่งออกนอกพื้นที่เนี่ยก็จะได้ทราบว่าตอนนี้พี่ๆกองช่างของเราอยู่หน้างานที่ไหนบ้างนะคะรวมไปถึงที่บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่น้องใหญ่ตามพระราชดำริด้วยนะคะก็มีการปรับพื้นที่เมื่อกี้เราแวบๆมาแอบได้ยินบอกว่ามีการปรับพื้นที่ก่อสร้างเตรียมในเรื่องของการก่อสร้างสำนักงานอบจ.โอ้โหอันนี้เป็นข่าวที่น่าดีใจนะคะซึ่งนายกนุพรอุสิทธิ์นะคะท่านพูดไว้ตั้งแต่สมัยแรกเลยนะคะขอบอกตั้งแต่เข้ามาเป็นท่านนายกสมัยแรกนะคะแล้วก็อาจแบบมันอาจจะยุ่งยากในเรื่องของการแบบเอกสารไงกว่าจะได้พื้นที่โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอนี่ยุคที่2สตาร์ทติดง่ายเลยนะคะพอท่านเข้ามาปุ๊บดำเนินการต่อเนื่องเลยเราก็รอที่จะลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเราจะได้ทันเข้าไปใช้สำนักงานแห่งใหม่หรือเปล่านะคะเอาละค่ะ 11:28 นค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: 11:31 น.ค่ะคุณฟังขาอยู่กับยุ้ยนะคะสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณประวิทย์ยางอมรมากๆเลยในช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะคะเพราะว่าดิฉันน่ะมาก่อนถึงรายการเพียงแค่10 นาทีนะคะแล้วก็ท่านกำลังได้เรียกว่าจัดรายการก่อนหน้านี้อยู่นะเพลงที่ได้มาเนี่ยเป็นเพลงที่น้องๆจากอบจ.ชุมพรของเรานะคะขอเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลง Gen Z ค่ะซึ่งที่นี่ไม่มีต้องโหลดใหม่นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่โหลดให้ได้นะคะเพลงแรกที่โหลดได้ไปก็เพลงยิ้มง่ายๆที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ follow นะคะจากน้องเดลีนะคะขอเข้ามาค่ะส่วนเพลงอีก2 เพลงเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะที่เบบีนะคะขออบอวลมาโอ้โหเพลงนี้โหลดยากมากนะคะแต่ว่าพี่เขาก็กำลังพยายามแล้วตอนนี้โหลดให้ได้แล้วนะคะก็ต้องรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวได้ฟังแล้วก็สุดท้ายเพลงสาธุนะคะจากน้องบีมเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะทันได้ฟังหรือเปล่านะคะในช่วงรายการของเรากับอบจ.พบประชาชนค่ะเรามีรายการทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง11 นาฬิกาค่ะซึ่งวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยจะมีน้องปุ้ยกับมีน้องแอนนะคะสลับหมุนเวียนกันมาจัดแต่ว่าวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยท่านนายกก็กำชับเป็นพิเศษเลยว่าให้ดิฉันมาจัดรายการนะคะทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวันศุกร์ค่ะก็เลยวางเอาไว้ว่าเราจะคุยกันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญที่ท่านนายกนครอุตสิทธิ์เนี่ย เรียกได้ว่าให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะในรายการของเรา11:33 น.นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงสนทนาช่วงที่2ค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านที่เรียกได้ว่าชื่อเสียงของท่านกระจรกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะคะเพราะว่าวันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านส.ส.สุพลจุนใสนะคะได้เอ่ยชื่อว่าได้รับเรื่องนี้มาจากท่านอำนาจเกตากุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเขตที่4เสนอปัญหาเกี่ยวกับร่องน้ำตื้นเขินซึ่งกระทบวิถีชีวิตชาวประมงอำเภอหลังสวนนะคะเราไปพบกับท่านเลยสวัสดีค่ะท่านส.จอมนาถคะ
1: ครับสวัสดีครับน้องยุ้ยและผู้ฟังอสมท.
0: ค่ะ
1: อบจ.พบประชาชน
0: ค่ะพิมนาขาวันนั้นยุ้ยดูอยู่นะคะวันนั้นยุ้ยดูถ่ายทอดสภาอยู่แล้วก็ได้ยินที่ส.ส.ลูกช้างท่านเอ่ยนะคะว่าปัญหาเนี้ยได้รับเรื่องมาจากท่านส.จ.อำนาจเกตากุลค่ะกลางสภาเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะอยากทราบค่ะพิมนาขาเป็นเรื่องราวของเรียกได้ว่าทางพี่น้องชาวอำเภอหลังสวนของเราเนี่ยได้รับผลกระทบกับปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนกี่ครัวเรือนถ้าคิดเป็นจำนวนวิถีชีวิตของชาวประมงเรือประมงเยอะไหมคะ
1: ครับเรือประมงที่ใช้ปากคลองริ้วนะครับหมู่ที่4บ้านบางหีของตำบลบางน้ำจืดนี้มีประชากรบริเวณนั้นนะครับหมู่ที่4บ้านบางหีนะครับก็ประมาณ500 กว่าคนจำนวน152 ครัวเรือนซึ่งจะประกอบอาชีพทำการประมงเรือเล็กนะครับเรือเล็กประมงเรือเล็กออกจับหาหอยกุ้งปูปลาอะไรพวกนี้นะครับมีปัญหาทุกปีนะครับช่วงหน้ามรสุมนะครับหน้ามรสุมก็คือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหน้าลม
0: ครับ
1: ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณอาจจะถึงปีใหม่นะครับจะมีลมลักษณะเป็นลมประจำปีนะครับพัดเข้าหาชายฝั่งเนื่องจากปากคลองริ้วบ้านบางหีตำบลบางน้ำจืด อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทย
0: ค่ะ
1: ครับในช่วงหน้ามรสุมจะมีลมจากลมทะเลพัดเข้าหาฝั่งโดยเฉพาะปากคลองริ้วและภายในบริเวณคลองริ้วซึ่งเป็นที่ประกอบอาชีพชาวประมงประกอบอาชีพประมงของพี่น้องชาวตำบลบางน้ำจืดจะมีเรือประมงในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า200 ลำนะครับแล้วก็มีเรือประมงเรือเล็กจากตำบลใกล้เคียงเช่นตำบลนาขาก็มาจอดที่บริเวณปากคลองริ้วแห่งนี้นะครับซึ่งในแต่ละปีตามที่ผมได้นำกล่าวไว้ว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาโดยประมาณนะครับจนถึงอาจจะถึงปีใหม่นะครับหรือก็อย่างเร็วที่สุดก็หมดประมาณเดือนธันวา
0: ค
1: จะมีพายุนะครับลมพายุเขาเรียกว่าหน้าลมเ ของพี่น้องชาวประมง
0: ค่ะ
1: พัดเข้าหาฝั่งแล้วจะนำตะกอนทรายทรายแล้วก็เกิดทำให้ปากคลองและภายในลำคลองมีความตื้นเขินเรือประมงที่ใช้ประกอบอาชีพไม่สามารถนำเรือ เข้าออกได้ตามสะดวกนะครับหรือบางครั้งชาวประมงที่ได้อาหารจากทะเลได้อาหารสัตว์น้ำจากทะเลต้องรอให้น้ำขึ้นครับน้ำทะเลขึ้นเข้าหาปากคลองจึงจะนำเรือเข้ามาจอดบริเวณบ้านนะครับบริเวณบ้านที่ตัวเองต้องเก็บรักษาอาหารทะเลไว
0: ้
1: นะครับซึ่งปัญหานี้มีมาประมาณไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตั้งแต่สมัยท่านส.ส.สุพรรณจุลใสนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้นำเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับมาโดยเฉพาะรถแมคโครนะครับมาขุดลอกให้เกือบทุกปีนะครับ
0: ทุกปีค่ะค่ะยุ้ยจำได้เพราะว่าจัดรายการทีไรเนี่ยพอครบรอบปุ๊บชุดเครื่องจักรต้องออกไปขุดลอกทุกปีจำได้ค่ะ
1: ครับครับแล้วก็มาถึงสมัยท่านนายกคนปัจจุบันท่านนพรอุสิตหรือว่านายกโป้งท่านก็สองเครื่องจักรนะครับสองเครื่องจักรลงมาช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงตำบลบางน้ำจืดนะครับเพราะตรงนั้นถือว่าเป็นศูนย์การประมงเรือเล็กของพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับมีเรือประมงกลุ่มประมงเรือเล็กไม่ต่ำกว่า200ลำที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาลมพายุพัดเข้ามาเป็นประจำทุกปีนะครับ
0: ค่ะก็อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยภาพที่ผ่านมาค่ะท่านสจอมนาคาจะเห็นภาพสมัยที่ล่าสุดอะค่ะที่ท่านสสลูกช้างสสกิติศักดิ์แล้วก็สสวิชัย3ท่านเลยแล้วก็มีสจอมนาคสจจ๊อดนะคะที่ลงพื้นที่ไปกับท่านด้วยอันนี้จะเป็นภาพบริเวณที่พูดถึงใช่ไหมคะจุดเกิดเหตุ
1: ครับจุดเกิดเหตุที่ท่านได้เห็นพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสสสุพลจุลใสสสกิติศักดิ์พรหมรัตน์และล่าสุดทางท่านสสสุพรรณจึงใสและก็ท่านสสวิชัยได้นำเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการของเจ้าท่าเขต4จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าไปลงดูพื้นที่นะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับว่าเราจะทำยังไงแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงของพื้นที่ตำบลบางลำจืดนะครับก็วันนั้นก็พอได้สรุปโดยคร่าวๆนะครับในเบื้องต้นทางเจ้าท่านะครับจะส่งรถแมคโครพร้อมโป๊ะนะครับตั้งบนโป๊ะจะขุดให้กับพี่น้องชาวตำบลบางน้ำจืดนะครับและหลังจากนั้นท่านสสของเรานะครับท่านสสสุพลจึงใสและทีมงานสสอีก2ท่านไม่ว่าจะเป็นท่านสสวิชัยสุขสวัสดิ
0: ์
1: ท่านสสกิติศักดิ์พรหมรัตน์นะครับจะนำปัญหานี้ของเราเข้าสู่สภาของผู้แทนราษฎรนะครับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอต่อสร้างเขื่อนกันทราย
0: อันนี้คือ
1: เป็นการ
0: แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนไหมคะ
1: ใช่ครับการก่อสร้างเขื่อนกันทรายจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่สสของพวกเรานะครับซึ่งขณะนี้ได้ทำหน้าที่แทนที่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกท่านนะครับทำงานเป็นทีมนะครับสสของเราทั้ง3คน3ท่านทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นท่านสุพรรณจุลใสหรือว่าสสลูกช้างท่านสสวิชัยสุสวัสดิ์นะครับแล้วก็ท่านสสกิติศักดิ์พรหมรัตน์นะครับรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเข้าสู่สภาแล้วก็ประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวข้องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบนะครับ
0: ค่ะท่านสจอมนาคขาดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเรากำลังที่จะแก้ไขปัญหาในภาพรวมอย่างยั่งยืนระยะยาวนอกจากที่บางน้ำจืดแล้วเนี่ยยุ้ยเห็นมีท่านสจไพฑูรย์ทองพิทักษ์ซึ่งปัญหาของท่านก็คือบริเวณจมูกโพรงตรงนั้นจะไปถึงด้วยไหมคะ
1: ครับก็ในโอกาสต่อไปก็น่าจะเหมือนกับที่ปากคลองริ้วบ้านทางดีนะครับไม่ใช่เฉพาะ ที่จมูกโค้งนะครับที่คลองบางมั่นลำบนนาพญาก็เช่นกันนะครับประสบปัญหาคล้ายๆกันบริเวณริมทะเลอ่าวไทยจะประสบปัญหาในหน้ามรสุมจะมีทรายพัดผ่านเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดตะกอนทรายบริเวณปากคลองปุ๊กทุกแห่งโดยเฉพาะของอำเภอหลังสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นจมูกโพรงคลองบางมั่นแล้วก็คลองริบของตำบลบางน้ำจืดนะครับรวมกันทั้งที่ปากน้ำลำแพก็เกิดปัญหาเช่นนี้เหมือนกันนะครับ
0: คือลากไปถึงละแมนู่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะท่านสจ.ขารบกวนถามนิดนึงว่าตอนที่นำเสนอท่านสส.อะค่ะแล้วเขามีการพูดถึงกันไหมคะว่าถ้าเราได้งบในเรื่องของการสร้างเขื่อนกันตรงนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะกระทบสิ่งแวดล้อมอื่นๆไหมคะหรือว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดแล้ว
1: ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วเพราะการสร้างเขื่อนกันทรายนี้พี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะผมประมงเรือเล็กในพื้นที่แห่งนั้นประมาณกว่า200ลำนี้จะได้รับประโยชน์จากการเดินเรือเข้าและออกได้สะดวกนะครับ
0: ค่ะก็เพราะว่าตรงนั้นในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นพี่น้องชาวประมงที่เขามีบ้านอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขาก็มีเรือแล้วก็ประกอบอาชีพวิถีประมงตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ปัญหาก็คือเขาเข้าออกไม่ได้ในช่วงบางระยะเวลาซึ่งก็หลายเดือนทำให้สูญเสียรายได้ในการที่จะจุนเจือครอบครัวถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีคำตอบอีกนานไหมคะอย่างนี
1: ้ครับอย่างนี้ก็ต้องรอหน่อยนะครับการใช้งบประมาณของหลวงหรือว่าของรัฐบาลหรือว่าของท้องถิ่นต่างๆเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันต้องอย่างน้อยเราจะต้องนำไปเข้าแผนนะครับหรือว่าถ้าเรามีแผนแล้วก็เราสามารถดำเนินได้ในปีงบประมาณต่อไปซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ7น่าจะเป็น71นะครับถ้า70เนี่ยเพราะเป็นงบประมาณแบบนี้นะต้องใช้งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรนะครับจะเพราะผมคาดว่าประมาณการสร้างเขื่อนในลักษณะกั้นทรายอย่างนี้อย่างน้อยก็หลายสิบล้านหรืออาจจะทะลุเป็น100ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกินศักยภาพของจังหวัดแล้วทางสสของเรานี้ก็จะประสานไปยังทางกรมนะครับโดยเฉพาะกรมที่ดูแลเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณชายทะเลก็คือกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมนะครับ
0: ค่ะก็ต้องมีเจ้าภาพเข้ามาดูแลตรงนี้โดยตรง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะเท่าที่ดูอย่างที่ท่านสจ.บอกก็คือว่าเจ้าท่าเองก็แค่ส่งเหมือนรถแมคโครแล้วก็อยู่บนโป๊ะแล้วก็มาช่วยขุดอันนี้ก็เป็นการบรรเทาปัญหาในเชิงเฉพาะหน้าก่อนเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
0: ครับ
1: ถ้าจะให้แก้ไขสาบอนก็ต้องสร้างเป็นเขื่อนกันทรายนะครับ
0: ค่ะก็เชื่อว่าจะต้องมีขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะได้ผลักดันงบประมาณเข้าสู่การบรรจุเพื่อใช้แล้วก็ดำเนินการในลักษณะของการก่อสร้างเขื่อนกันทรายนะคะไม่แน่ใจก็อาจจะต้องมีการลงพื้นที่อีกแล้วก็สำรวจข้อมูลทำผลกระทบเชิงประจักษ์ว่าจะอะไรยังไงมั่งหรือเปล่ากว่าจะอนุมัติมาเป็นงบประมาณก็น่าจะต้องมีระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะ
1: ครับต้องใช้เวลารอนะครับ
0: ค่ะงั้นก็ส่งกำลังใจค่ะยังไงพี่น้องของเราก็เรียกได้ว่าอุ่นใจได้เพราะว่ามีสจ.ผู้แทนกันอยู่แล้วสจ.เป็นผู้แทนสื่อไปถึงทางอบจ.และอบจ.ก็ถึงสส.อีกนะคะมีคนคอยช่วยเหลืออย่างน้อยๆก็ดูแลกันไปทุกปีอยู่แล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะพี่ประธานมีความคืบหน้าในเรื่องของการประชุมกีฬาอบจ.ครับไหมคะ
1: ครับมีความคืบหน้าครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับคือวันศุกร์ที่15ก็จะมีพิธีแถลงข่าวและก็มีการจับฉลากแข่งสายการแข่งขันครับณอาคารแต่เรียนที่หนองใหญ่นะครับก็เริ่มเวลา 8:30 นาทีนะครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยท่านนายกนพอุสิทธิ์หรือนายกโต้งนะครับจะเป็นประธานในการแถลงข่าวกีฬาอบจครับประจำปี2569นะครับแล้วก็จะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2569จนถึงวันที่22มิถุนายน 2569
0: ค่ะ
1: ก็ขอฝากแฟนกีฬาทั่วจังหวัดชุมพรนะครับอย่าลืมนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราได้มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องระดับเยาวชนระดับประชาชนและประชาชนอาวุโสนะครับก
0: ี
1: ฬาอบจครับเกิดขึ้นเพื่อสร้างเพื่อให้มิตรภาพเหนือชัยชนะให้มีความรักความสามัคคีภายในจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับทุกองค์กรทุกท้องถิ่นนะครับร่วมในพิธีเปิดและร่วมในพิธีแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะพรุ่งนี้แปดโมงครึ่งนะคะตอนนี้ฟุตบอลปาไปกี่ทีมแล้วคะเห็นว่าเยอะมาก
1: ฟุตบอลตอนนี้นะครับในรุ่นประชาชนทั่วไปและเยาวชนนะครับก็57ทีมครับ
0: โอ้โหค่ะมากเยอะมากเลยค่ะค่ะ
1: ครับส่วนในรุ่นประชาชนอาวุโสหรือว่าในรุ่นผู้นำนะครับก็ประมาณ51หรือ52ทีมนะครับวันนี
0: ้ไม่น้อยหน้า
1: ครับผม
0: ค่ะรับรองว่าปีนี้สนุกแน่เชิญต่อค่ะ
1: ครับผมครับผมแล้วก็มีเฉพาะเปตองนะครับเปตองรู้สึกว่าปีนี้เฉพาะเปตองประเภทคู่ทีมชายนะครับ128ทีมครับ
0: โอ้แข่งกันยังไงเนี่ย
1: หลายสิบทีมครับครับผม
0: โอ้ยแข่งกัน
1: ประเภททีมชายคู่128ทีมครับตอนนี้สมัครมาแล้วแล้วก็วอลเลย์บอลก็รู้สึกประเภททีมหญิง26ทีมอะไรเนี่ยครับ26ทีมประเภททีมชายก็ประเภทไอ้ประเภทวอลเลย์บอลนะครับก็ประมาณ 14-15 ทีมนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากรับรองปีนี้เชียร์กันมันแน่นอนนะคะ
1: ครับก็นักกีฬาปีนี้น่าจะเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 4,000 คนครับ
0: โอ้โหตกลงสอจำนั่นลงทีมไหนคะ
1: เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนครับ
0: ฮะย้ำต่อย้ำอีกทีนึงอย่าลืมเชียร์นะคะตอนนี้ก็คือพรุ่งนี้แถลงข่าวปุ๊บมีการจับฉลากแบ่งสายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแถลงข่าวเริ่มเวลาประมาณ 8:30 นาทีหลังจากเสร็จพิธีแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จะมีพิธีการจับฉลากแบ่งสายนะครับ
0: ปากน้ำหลังสวนอยากอยู่กับสายไหนบ้างคะอยากอยู่กับทีมไหนบ้างคะ
1: ผมในฐานะเป็นผู้เล่นนะครับเป็นผู้เล่นก
0: ็จะได้หมดจะได้หมดมาเลย
1: ครับไม่ครับไม่ได้ท้าทายนะครับคือการกีฬาเนี่ยเป็นครับเป็นเรื่องของไอความสนุกสนานให้เรารู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและที่สำคัญกีฬาอบจครับนี้ถือว่าเป็นกีฬาที่ทำให้คนรู้จักอบจ.ชุมพรนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเจอได้หมดทีมไหนก็ได้พี่น้องกันทั้งนั้นนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะช่วงท้ายพิมพ์หน้ามีอะไรอยากเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ
1: ครับก็ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเขตเลือกตั้งที่4อำเภอหลังสวนรับผิดชอบพื้นที่ของตำบลปากน้ำหลังสวนตำบลบางน้ำจืดและตำบลนาขานะครับก็มีอะไรที่จะให้รับใช้หรือช่วยเหลือนะครับมีอะไรที่จะให้ประสานงานกับผู้ที่มีอำนาจเหนือก็ยินดีนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอหลังสวนในการแก้ปัญหาเราจะเดินไปด้วยกันนะครับที่ไหนมีปัญหาเราสามารถแจ้งผ่านมายังกระผมหรือว่าสจ.อำนาจเกษาคุณว่าปัญหาของท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรผมก็จะประสานงานให้กับผู้มีอำนาจและผู้ที่เกี่ยวข้องให้กับพี่น้องประชาชนที่เราดูแลในฐานะเขาเลือกลงมาเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน
0: ค่ะที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีอำนาจจัดการรับรองจบ
1: ครับผม
0: นะคะขอบพระคุณค่ะพี่น้อยค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณมากค่ะท่านสจ.อำนาจเกตากุลนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอหลังสวนค่ะเขตที่4นะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหคุยกันได้เกือบทุกเรื่องเลยนะคะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้นะคะ11:51 แล้วทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงก่อนที่จะไปฟังเพลงที่ขอเข้ามานะคะสำหรับ กิจกรรมงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็ที่หลังสวนอีกละค่ะมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือว่าท่องเที่ยวชุมชนแอดชุมพรนะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากว่ากิจกรรมที่เราจัดนั้นปีนี้เราได้มีการพยายามรณรงค์ในเรื่องของการชดเชยคาร์บอนเครดิตนะคะกิจกรรมแล่ปลาค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมในวันสุดท้าย10พฤษภาคมนะคะข้อมูลนี้โดยท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจรักษาพลนะคะจากเมืองในแม่โจ้และแม่นะคะได้สรุปรวบรวมมาว่าภายในการจัดกิจกรรมนั้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม30คนก่อให้เกิดค่าการปลดปล่อยคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนฟุตปรินท์นะคะโดยเกิดจากของเสียประกอบด้วยขยะอินทรีย์ 14.3 กิโลกรัมขยะทั่วไป 0.5 กิโลกรัมและขยะรีไซเคิล 0.3 กิโลกรัมค่ะคาร์บอนเทียบเท่าแล้วก็จากไฟฟ้านะคะที่มีการใช้1กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่าค่ะนอกทางนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวได้ทำการชดเชยค่าการปลดปล่อยคาร์บอนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ดร.จุฑามาศเพ็งโคนาค่ะสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรซึ่งก็ร่วมคำนวณและจัดการระบบการชดเชยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะอยากจะฝากว่าก่อนที่เราจะลงมือทำหรือแม้ในขณะที่ทำถ้าเรามีสำนึกที่จะรับผิดชอบส่วนรวมนะคะก็จะเป็นการดีค่ะเหมือนอย่างช่วงต้นที่ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะของเราได้พยายามสื่อถึงความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะแม้ว่าท่านนายกนพดุสิตนะคะนายกโต้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแต่เราก็เรียกได้ว่าเรามีภาคีที่ดีนะคะภาคีเครือข่ายทางสถาบันอุดมศึกษานะคะหลายๆที่แล้วก็เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งจังหวัดชุมพรค่ะเราก็ทำรณรงค์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนทิ้งท้ายกับเพลงที่ขอกันเข้ามานะคะดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะลาไปพร้อมกับคุณประวิตรยังอมรนะคะท่านในช่างไฟฟ้าชำนาญงานวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วด้านกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำสหรัฐและจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมขณะที่ทหารได้ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้หมายยั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค
1: ่
2: ะ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและจะรวบรวมหลักฐานที่กัมพูชาละเมิดแถลงการร่วมเพื่อดำเนินการต่อไป
3: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับคนไทย24รายลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าก
4: องกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการสกัดจับคนไทย24รายแบ่งเป็นชาย12คนหญิง12คนขณะลักลอบเดินลัดเลาะแนวชายป่าเขตแดนหวังหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านโนนสาวเอหมู่2ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวทั้งหมดไว้ได้ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่1301ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่ามีนายหน้าติดต่อชักชวนผ่านเครือข่ายจัดหางานเถื่อนให้ลักลอบเดินทางเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการผิดกฎหมายโดยเสนอค่าจ้างสูงถึงคนละ 25,000 บาทมีคนไทยทำหน้าที่ลำเลียงมาส่งบริเวณชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับช่วงพาข้ามแดนอีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามแผนลักลอบข้ามแดนนี้ไม่สำเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบพิรุธและเข้าจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง24รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลสาวถึงเครือข่ายนายหน้าและขบวนการเปิดบัญชีม้าข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังต่อไปสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกับลายประเทศไทยเตรียมกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางไลน์หลอกลวงประชาชนโดยไลน์ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยความสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้รัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ
7: ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์
6: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความคาดหวังให้รัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและเตรียมหารือพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการติดตามร่างกฎหมายที่รัฐบาลยังไม่ส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่นำปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาค่าครองชีพเข้าหารือ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือในที่ประชุมโดยส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงสะท้อนปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาคการเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอรวมถึงถนนชำรุดเสียหายที่กระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจรพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
9: ในตำบลมุ่งเตี้ยอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ12หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน 6,000 จำนวนประชากรแต่คุณภาพของประปาหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างต่ำก็อยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
10: ขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพราะครอบคลุมไปถึง4หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือนให้เร่งก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากแบบฐานแผ่บ้านเจริญชัยตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดที่ใช้อย่างทั่วถึง
11: ผมขอหารือนะครับผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยได้รับการประสานงานจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชน์จากการใช้น้ำทางพื้นที่มากกว่า 1,998 ไร่ครับซึ่งมีประชาชนที่สามารถรับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 3,000 คนครับ
12: นอกจากนี้ยังมีสสหลายคนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอื่นๆเช่นปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ปตท.วิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้โจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกชปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถอดธุรกิจ9รายการออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติต่างด้าวเพื่อลดความซับซ้อนด้านกฎหมายส่วนนักลงทุนต่างชาติยังต้องขออนุญาตตามเดิม
13: นายพลพงษ์ในนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารเงินธุรกิจสินเชื่อและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติและธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงและไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไทยได้อย่างเสรีแต่เป็นการลดความซับซ้อนด้านกฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามเดิมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดผลสำรวจพบภาคธุรกิจกว่าร้อยละ89พบปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำธุรกิจ
14: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐปี2569จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารกว่า400รายทั่วประเทศพบปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างต่อธุรกิจไทยโดยร้อยละ 51.2 มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมาและร้อยละ89ยอมรับว่าการทุจริตคืออุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยร้อยละ60ของผู้ขออนุญาตจากรัฐระบุว่าถูกร้องขอสิ่งตอบแทนและกว่าร้อยละ45ยอมรับว่าจำใจต้องจ่ายทั้งในรูปแบบเงินสดและของขวัญโดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและกฎหมายที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานผลสำรวจระบุว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดอันดับหนึ่งคือตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรตามมาด้วยกระบวนการยุติธรรมและอบต.หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ยกว่า 120,000 บาทตามมาด้วยกรมเจ้าท่าและกรมสรรพสามิตนอกจากนี้ภาคเอกชนยังสะท้อนว่าขาดความเชื่อมั่นในช่องทางร้องเรียนของรัฐโดยร้อยละ43ไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบด้านกกร.จึงมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลให้เร่งนำระบบ e-government มาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนและต้องทำการปฏิรูปกฎหมายเพื่อตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมย้ำจุดยืนไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยเพื่อดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาน
15: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองเหวี่ยงแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประชาชนทั่วประเทศทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
4: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายอานนท์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการทรงงานผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งทรงสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมไทยทั้งผ้าไหมและผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
17: ที่บางไทรนะสร้างงานให้กับชาวบ้านใช่แล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะโรงเรียนในการเรียนรู้แล้วทำให้สร้างอิมเมจให้กับสินค้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าทอพื้นเมือง
4: ด้านนางวินะหลัดดิษะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเล่าว่าแม้ไม่เคยรับเสด็จด้วยตนเองแต่จากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านข่าวสารในพระราชสำนักที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ทรงมีพระราชอัธยาศัยที่เป็นกันเองและทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของราษฎรจึงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งทำให้มีความประสงค์เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
18: แล้วก็ประทับใจตอนที่พระราชินีทรงไปทางภาคใต้ค่ะแล้วก็พบปะประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นกันเองดีค่ะใส่ใจประชาชนดีค่ะแล้วก็เลยอยากมาถวายพระศพ
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 21:00 น.จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

0: นะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนเร่งลอกท่อคูคลองกำชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มจุดก่อสร้างและพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลในพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งในส่วนโครงการของกทม.และโครงการรถไฟฟ้าเช่นโครงการก่อสร้างบริเวณซอยพึ่งมี50ถนนสุขุมวิท93ตลอดจนแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนราชดำเนินและถนนบรรทัดทองซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังจึงได้เน้นย้ำเรื่องการพยากรณ์อากาศที่ต้องแม่นยำขึ้นและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีสำหรับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเพชรจากบึงหนองบอนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นลำคลองสายหลักชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือและแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลระวังคลื่นลมแรงในระยะนี้
3: นางสาววาสิทธิสารพงษ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสตูลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อมรรัตน์ จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ขณะที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดพังงาประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักค้างแรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามัน
4: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวต่อไปได้ว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งดังกล่าวจะได้มีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม2569ต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดพะเยาวางแนวทางปฏิบัติภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
5: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติภายใต้9มาตรการรองรับฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านการเตรียมการเชิงรุกได้ประสานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กำลังสูบ28,000ลิตร ต่อนาทีจำนวน2เครื่องบริเวณวงเวียนกว้านพะเยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการอสกู้ภัยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำสำคัญยังรองรับ

0: น้ำได้อีกมากโดยกว้านพะเยามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ27ทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ศูนย์บัญชาการอุทกภัย69เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าที่พรุโต๊ะแดงและพรุบาจอจังหวัดนราธิวาสโดยรวมเริ่มดีขึ้นหลังมีฝนตกในพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ไฟป่าพรุบาจอตำบลตะปอย้ออำเภอยิ่งงออย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงมีไฟป่าอยู่2จุดคือพรุโต๊ะแดงและพรุบาจอสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบินทิ้งน้ำในพื้นที่ป่าลึกเพื่อควบคุมไฟป่าส่วนพรุบาจอเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ดับไฟออกเป็น3แปลงโดยแปลงที่1สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางส่วนขณะที่แปลงที่2และ3อยู่ระหว่างเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำและรถดับเพลิงเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำระยะไกลรวม6เครื่องสนับสนุนภารกิจดับไฟทั้งนี้ภาพรวมพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่ล่าสุดสามารถจำกัดวงไฟไม่ให้ขยายเพิ่มเติมเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดอีกราวร้อยละ10เท่านั้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานขณะนี้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปเพื่อให้เพียงพอทั้งการดับไฟป่าและการผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานชลประทานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวที่ผู้แสวงบุญชาวไทยประกอบศาสนกิจเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์โดยปีนี้มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์มากกว่า 860,000 คน
3: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะฮ์ไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงโดยการย้ายที่พักในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
4: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
5: ่ผมบันแก้วสำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ทุจริตได้มากครับผม
4: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกองทหารเกียรติยศและนักเรียนชาวจีนที่ออกมาโบกธงชาติโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์สงครามในอิหร่านและประเด็นเกาะไต้หวันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศจีนให้แก่บริษัทต่างๆของสหรัฐเพื่อให้บุคคลของบริษัทเหล่านี้สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับจีนที่แตกต่างและเป็นรูปธรรมกว่าในช่วงที่เดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อ9ปีก่อนท่ามกลางข้อพิพาทด้านการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอ้างว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือน UAE เพื่อพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นข้อมูลเท็จนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และอิสราเอลเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นทางการ
9: นายบิเซนเต้เดลาโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคิวบาเปิดเผยในวันนี้ว่าคิวบาไม่มีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเหลือในคลังสำรองแล้วหลังสหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของคิวบาตั้งแต่ช่วงต้นปีส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยหลายพื้นที่ในกรุงฮาวานาเมืองหลวงของคิวบาไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึงวันละ22ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมากนายเดลาโอกล่าวเพิ่มเติมว่าคิวบายังคงเดินหน้าเจรจานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแม้เผชิญกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรคิวบาด้วยการเรียกเก็บภาษีกับประเทศที่ส่งน้ำมันให้คิวบาอย่างเข้มงวดส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญอย่างเวเนซุเอลาและเม็กซิโกหยุดส่งเชื้อเพลิงให้แก่คิวบาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสทั้งหมด8รายจากเรือสำราญ MV Honduras โดยเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์เดียวของไวรัสฮันตาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะขณะเดียวกันยังคงมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก2รายและมีอีก1รายที่ผลตรวจยังไม่ชัดเจนซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ถูกส่งตัวกลับสหรัฐโดยยังไม่แสดงอาการป่วยและอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมหลังผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นบวกและครั้งที่2เป็นลบทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการระบาดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการติดเชื้อครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเรือลำดังกล่าวออกเดินทางเนื่องจากผู้เสียชีวิตรายแรกเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่6เมษายนขณะที่เชื้อไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 1-6 สัปดาห์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬากรีฑาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยรัตนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและรัฐวัฒน์เกตระการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนวดีวัตรุจีกฤต สุภาวรรณคงนินกริติกาพิทพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับหนึ่งที่เวลา 47.23 วินาทีสุเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันท์เอิ้มบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียงมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16 21-6บุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดาตวีมินเกตเลี้ยงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 21-19 21-16ส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกม21-15 22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮัคจากอินเดียหลังการแข่งขันพิชามนโอภาสนิพัฒน์กล่าวว่าครั้งนี้ได้ปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วเล่นในรูปเกมของตัวเองดีใจมากที่เอาชนะได้และฝากเชียร์กันต่อไปด้วย
11: ครั้งนี้เราก็ไปปรับจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็มาเล่นในรูปเกมค่ะหนูก็พยายามโฟกัสในเกมมากขึ้นเราก็กำลังพยายามปรับรูปเกมให้เข้ากับสถานการณ์ลมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเชียร์ทั้งหนูทั้งพี่เมย์ค่ะก็ฝากมาเชียร์หนูต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ๆชาวไทยอีกทุกคนเลยค่ะ
10: ด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกม21-16 21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามรวมทั้งการคุมทิศทางลูกให้ดีโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง
12: เราต้องปรับตัวเยอะครับเพราะว่าในด้วยในสนามด้วยลมด้วยกับรูปแบบด้วยเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาแข่งในปีนี้ทุกคนเตรียมพร้อมอย่างดีครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะต้องเร่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็ทุกประเทศมาเนี่ยผมเชื่อทุกคนทำเต็มที่แน่นอนรวมถึงผมด้วยครับพรุ่งนี้ก็เจอไทเปก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็เราก็ต้องยิ่งต้องรีบปรับตัวเพราะว่าพอรอบหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะที่คอยเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากที่จะเข้าชิงอีกสักปีนึงครับผมก็อยากที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความน้ำใจให้กับแฟนๆครับผม
10: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA Day เดือนมิถุนายนที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติคูเวตในวันที่5มิถุนายนและบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนโดยจะประกาศรายชื่อแบบออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook FA Thailand สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA ประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินสำหรับกฎใหม่มีการครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามจะมีเวลาเพียง10วินาทีในการออกจากสนามการทุ่มบอลหรือการเตะจากประตูจะมีการจับเวลา5วินาทีรวมถึงกำหนดเวลาการปฐมพยาบาลในสนามการขยายบทบาทของระบบ VAR และบทบาทของกัปตันทีมกับผู้ตัดสินโดย FIFA คาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยานิคซินเนอร์นักเทนนิสอิตาเลียนมืออันดับหนึ่งของโลกคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการ ATP Master 1000ได้31แมตช์ติดต่อกันเทียบเท่ากับที่โนวัคโจโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียเคยทำไว้หลังจากคว้าชัยเหนืออันเดียเปเรกิโนนักหวดเพื่อนร่วมชาติ6-2และ6-3ในการแข่งขันรอบ4หรือรอบ16คนศึกอิตาเลียนโอเพ่น ทั้งนี้ถ้าซินเนอร์คว้าแชมป์อิตาเลียนโอเพ่นได้จะกลายเป็นนักหวดคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์มาสเตอร์1000ครบ9รายการต่อจากโนวัคโยโควิชชนิดอาชีพชายและหญิงรายการ ITF World ชนิดทัวร์สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยุทธนาเจริญผลอดีตนักหวดทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะงูฮามินดุกจากเวียดนาม2-0เซต7-6ไทยเบรก7-2และ6-2แล้วก็สู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมาการดันมือวางอันดับ6จากเม็กซิโกส่วนกฤษฎิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1หัวชนะเรนันดี้อากีล่าอาซาลิมจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-1 7-6ไทยเบรก7-4ผ่านรอบ2ได้เช่นกันขณะที่หญิงเดี่ยวยาตวีฉิมฉ่ำหัวชนะอามัยราทัททูกันจากคาซัคสถานไปแบบขาดลอย2-0เซต6-0และ6-1ผ่านรอบ2ไปเจอกับเอลิเซียมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์ต่อไปส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1เอาชนะอีเยซอจากเกาหลีใต้2-0เซต6-0และ7-5ผ่านรอบ2ได้เช่นกันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มนักสอยคิวไทยจัดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยครบทั้ง5คนโดยกลุ่มดีมิ้งสระบุรีนัชรัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกเอาชนะอดิยาโดกอชิเมตวามจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับฉินอิงเฟิงจากจีนส่วนกลุ่ม A เจียวสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนมืออันดับ6ของโลกเอาชนะออสกอนตูย่าบรรณาซานจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับชูปุยยิงมืออันดับ46ของโลกจากฮ่องกงกลุ่ม E ไมสากลปัญชยาจันน้อยมืออันดับ15ของโลกเอาชนะชิงไคเจียจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับเฉินว่านไห่จากฮ่องกงกลุ่ม O ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนนทคำจันทร์มืออันดับ9ของโลกเอาชนะหวังลั่วถงมืออันดับ113ของโลกจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับจางมู่หยานจากจีนและกลุ่ม S บีม SR พักวรันกองแก้วมืออันดับ20ของโลกเอาชนะอยู่ซิวเย่จากจีน3-0เฟรมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
13: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
13: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
17: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
16: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
17: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานชุงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบรองานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่สมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027633557และ027634232คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง6พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-680-4468และ086-997-5834ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อท่านผู้ฟังคะอายุไขของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการรับประทานอาหารมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและกระบวนการชราภาพโดยการศึกษายาวนานกว่า30ปีจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ระบุว่าผู้ที่รักษานิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะชราภาพอย่างแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ 45-86 การกินอาหารอย่างมีหลักการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและยังช่วยเสริมความจำและอารมณ์โดย4นิสัยการกินที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาว 1.กินครบมื้อและตรงเวลาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอและช่วยให้ร่างกายรักษาจังหวะชีวภาพให้สม่ำเสมอส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางกลับกันการกินอาหารไม่เป็นเวลาเป็นระยะเวลานานก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการเผาผลาญเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและจะส่งผลต่ออายุไข 2. กินช้าและเคี้ยวให้ละเอียดสมองต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อรับสัญญาณอิ่มจากระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินช้าและเคี้ยวละเอียดช่วยป้องกันการรับพลังงานเกินทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจมะเร็งและส่งผลโดยตรงต่ออายุไขนอกจากนี้นิสัยนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการย่อยอาหารจากการกินเกินเช่นโรคกระเพาะอาหารปัญหาการย่อยอาหารท้องอืดหรือแผลในกระเพาะ 3. การกินอาหารหลากหลายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุว่าอาหารที่เรากินทุกวันมีผลต่อสุขภาพและอายุไขงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ระบุว่าการยืดอายุไขควรเน้นโภชนาการที่สมดุลลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปลดอาหารมันเพิ่มผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วธัญพืชเต็มเมล็ดและถั่วต่างๆการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างช่วยป้องกันความเครียดจากออกซิเดชันและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจการสร้างนิสัยโภชนาการที่ดีตั้งแต่อายุน้อยมีประโยชน์มากกว่าผู้หญิงที่เริ่มกินอย่างสมดุลตั้งแต่อายุ20ปีอาจเพิ่มอายุไขได้10ปีในขณะที่ผู้ชายเริ่มในช่วงอายุเดียวกันอาจยืดอายุไขได้ถึง13ปี 4. กินเครื่องปรุงให้น้อยลงโดยเฉพาะเกลือและน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อโรคและยืดอายุไขควรกินรสจืดขึ้นลดการใส่เครื่องปรุงและเลือกอาหารที่มีรสหวานจากธรรมชาติจบบทความประจำวันเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
19: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอานนท์นันตสุคนอ่าน

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลาดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอภัยเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงฆ์ FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็สวัสดีน้องหงนะครับก็มาเจอกับรายการตลอดอ่าวไทยอีกแล้วนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าๆนะครับจนถึง14 นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนะครับจากภาครัฐนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้มาพร้อมกันเลยนะครับ2 คนนะครับพี่หนุ่มอารามอุไรกุล
1: ค่ะหงปฐวดีเจิมศรีค่ะก็สวัสดีไปยังแฟนเพลงในแฟนรายการนี่ก่อนเนาะในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่14 พฤษภาคมแล้วแป๊บๆก็จะกลางเดือนแล้วค่ะพี่หนุ่มเราถือว่าเข้าหน้าฝนหรือยังคะเนี่ยนี่เรื่องของดินฟ้าอากาศต้องถามพี่หนุ่ม
0: ครับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่13ก็จะมีพระราชพิธีนะครับจรดพนังคันแรกนาขวัญนะครับถ้าเกิดว่ามีพิธีอันนี้นะครับก็แสดงว่าประเทศไทยของเรานะครับเริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกแล้วนะครับก็ฤดูเพาะปลูกก็จะเป็นในส่วนของฤดูฝนนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับก็จะเป็นการเริ่มนะครับเริ่มต้นนะครับในการที่จะทํานายให้กับเกษตรกรนะครับเมื่อก่อนนะครับน้องหงครับท่านผู้ฟังกันนะครับเราก็ไม่มีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่จะอย่างรู้เรื่องดินฟ้าอากาศนะครับเราก็ใช้พระราชพิธีนี้นะครับมาเสี่ยงทายกันนะครับว่าน้ำจะเป็นอย่างไรการคมนาคมจะเป็นอย่างไรนะครับก็ใช้พระราชพิธีนี้เสี่ยงทายนะครับมีทั้งให้พระโคนะครับกินต่างๆนะครับของต่างๆนะครับที่เอามาเสี่ยงทายนะครับอย่างที่กล่าวนะครับเมื่อวานนี้กินถั่วกินน้ำบวกเหล้านะครับแล้วก็กินเหล้าด้วยนะครับนี่พระโคกินเหล้าด้วยนะครับมีทั้งเหล้ามีกับแกล้มถั่วเรียบร้อยนะครับก็มีคำพยากรณ์มาทั้งเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของภาคสังอาหารธัญญาหารการคมนาคมนะครับแล้วก็การเสียงทายด้วยการหยิบผ้านะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ผ้า6 คืบนะครับใครที่ติดตามเรื่องของพิธีเสียงทายเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นคำทำนายที่จะทำนายกันเป็นประจำทุกปีนะครับกับในการที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็มีเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับท่านผู้ฟังครับมาเตือนกันนะครับฝนทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับตกกันทั่วทุกภาคนะครับตั้งแต่วันที่14นะครับจนถึงวันที่18นะครับ5 วันเต็มๆนะครับก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนกันเข้ามานะครับแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นฉบับที่3แล้วนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับฉบับที่3นะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบนะครับตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับในส่วนของวันที่14ถึงวันที่18นะครับพฤษภาคมนี้นะครับประเทศไทยนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับกำลังแรงนะครับบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงวันที่15ถึงวันที่18นะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับวันที่15นะครับทั้งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับทะเลอันดามันนะครับมีคลื่นสูง2-3 เมตรนะครับนี่สูงมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยนะครับตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะครับก็ขอให้ชาวเรือนะครับในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็ควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ด้วยนะครับทางฝั่งอันดามันนะครับเรือเล็กก็ควรจะงดออกจากฝั่งนะครับวันที่15ถึงวันที่18นะครับสำหรับท่านที่จะไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆในฝั่งอันดามันนะครับช่วงนี้ทางที่ดีนี้น่าจะงดไปก่อนนะครับเพราะว่าคลื่นลมแรง แรงแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยก็เช่นเดียวกันนะครับคลื่นสูงเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับ2เมตรนะครับก็แล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นก็สูงมากนะครับ2เมตรนี่สูงเยอะทีเดียวเลยนะครับเท่ากับตึก1ชั้นเลยนะครับเรือเล็กนี่ถ้าเกิดว่าเจอคลื่นลมแรงๆนะครับก็จะทําให้เรือล่มได้นะครับดังนั้นพี่น้องชาวประมงนะครับช่วงนี้ก็ควรจะหยุดการประมงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะครับหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆอยากจะออกทำการประมงนะครับก็อย่าลืมนะครับมีอุปกรณ์ช่วยป้องกันภัยไว้ด้วยนะครับเสื้อชูชีพก็ต้องมีติดประจำเรือกันเอาไว้นะครับเผื่อที่จะมีเหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยในการที่จะพยุงชีวิตนะครับกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับ
1: ค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพี่หนุ่มก็ได้คาดการยาวไปจนถึงช่วงสิงหาคมถึงกันยายนนะคะบอกว่าคาดการว่าในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีฝนตกชุกแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระวังนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยระหว่างการเข้าสู่ฤดูฝนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแล้ว3ฉบับค่ะโดยระยะในโดยเฉพาะในช่วงระยะนี้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่18พฤษภาคมอย่างที่พี่หนุ่มบอกเนาะก็ขอให้ประชาชนได้เตรียมเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ทางที่น้ำไหลผ่านด้วยค่ะ
0: ครับก็ในช่วงของการที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็ฝนตกทั่วไทยกันเลยทีเดียวนะครับกลบตกนะครับท่านผู้ฟังนะครับตกทั่วทุกภาคเลยนะครับก็ต้องติดตามนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับถุงยางชีพที่จะต้องมีกันเอาไว้นะครับประจำบ้านนะครับเพื่อที่จะมีกันเอาไว้ที่จะเผื่อเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะครับก็จะได้มีอาหารเอาไว้ช่วยในการที่จะดำรงชีพนะครับ
1: ไฟฉายนกหวีด
0: ครับ
1: นะคะยารักษาโรคเบื้องต้นก็มีเอาไว้ให้คนในครอบครัวได้ทราบกันนะว่าถุงยางชีพของเราจะอยู่ตรงจุดไหนนะคะเผื่อมีเกิดให้เกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาก็เก็บปลอดภัยไว้ก่อนนะคะยุคนี้สมัยนี้นะพี่หนุ่มเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้ใช่นะครับจากสภาพอากาศที่มันแปรปรวนกันขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของซูเปอร์เอลนินโญนะครับที่จะเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องรับมือกันก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่มีฝนแล้วก็คาดการณ์กันว่าก็จะมีเรื่องของภัยแล้งที่จะแล้งกันยาวนานนะครับในปีนี้นะครับก็ยาวจนถึงเมษายนปีหน้านะครับนี่จากการคาดการณ์มานะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องของฝนไว้ก่อนนะครับเพราะฝนเริ่มที่จะตกหนักแล้วก็เริ่มที่จะมากันแล้วนะครับก็ต้องติดตามในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่จะมาแจ้งเตือนนะครับแล้วเราก็จะเกิดว่าถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองนี่ก็จะมาแจ้งเตือนกันในรายการตะวันอ่าวไทยกันนะครับ
1: ค่ะเรามาดูทางด้านของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ลงพื้นที่เกาะพังงานแล้วก็หาดฟรีดอมภูเก็ตนะคะเพื่อเร่งปราบโนมินีต่างชาตินะคะบุกรุกพื้นที่สาธารณะแล้วก็บังคับเรื่องของการใช้กฎหมายเด็ดขาดคุ้มครองผลประโยชน์ประชาชนนะคะ13พฤษภาคม2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะลงพื้นที่นะคะหนึ่งในจุดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาตินะคะลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์นะคะวิลล่าหรูตำบลฉลกหล่ำนะคะอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่าการนำคณะลงพื้นที่ครั้งนี้เรื่องที่สำคัญนะคะก็คือการแก้ปัญหาโนมินีค่ะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะคะจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนะคะซึ่งตามกฎหมายชาวต่างชาติเนี่ยสามารถถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะคะได้ไม่เกิน49% นะคะแล้วก็ต้องมีคนไทยเนี่ยถือหุ้นอย่างน้อย 51% นะคะแต่ปัจจุบันพบว่ามีบางกรณีค่ะที่ใช้คนไทยเนี่ยถือหุ้นแทนนะคะหรือว่าเปิดหลายบริษัทเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นบริษัทของคนไทยนะคะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเป็นผู้ควบคุมบริหารแล้วก็ตัดสินใจดำเนินธุรกิจทั้งหมดนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายไทยนะคะเช่นกรณีบุคคลคนเดียวที่มีชื่อเป็นเจ้าของบริษัท 200แห่งนะคะคือการนำบริษัทเนี่ยมาขายเพื่อให้คนต่างชาติไปประกอบธุรกิจเรื่องนี้ก็สามารถดำเนินคดีได้นะคะตำรวจก็จะต้องไปตรวจสอบดูที่มาของเงินค่ะว่าเป็นการฟอกเงินเพื่อเปลี่ยนเป็นที่ดินที่ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถถือครองได้หรือไม่นะคะซึ่งต้องเร่งสกัดกั้นค่ะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะโดยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะยังได้เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาค่ะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่นะคะพร้อมพบปะประชาชนนะคะโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรก

0: สมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนนะคะไม่มีสิทธิ์ปิดหาดชายหาดนะคะเราต้องช่วยกันนะคะสอดส่องดูแลไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบนะคะหรือช่วงชิงอาชีพของประชาชนในพื้นที่นะคะนอกจากนี้นะคะนายกก็ย้ำค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยรับทราบถึงปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะคะส่วนพื้นที่ที่มีการจัดโซนแล้วว่าสามารถทำเป็นห้องเป็นจุดจัดร้านนะคะไม่เดือดร้อนไม่ทำให้ธรรมชาติเสียหายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีหลักในการผ่อนปรนอยู่นะคะซึ่งสามารถที่จะร่วมมือกับท้องถิ่นทั้งเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะจัดสรรพื้นที่ให้กับประชาชนได้ทำกินนะคะแล้วก็จัดสรรการจัดสรรเหล่านี้นะคะต้องตกไปถึงคนไทยโดยตรงไม่ใช่จัดสรรให้คนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาถือครองแล้วนำไปแบ่งให้กับประชาชนถือเป็นสิ่งที่ผิดวัตถุประสงค์นะคะยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ความเดือดร้อนของชาวเกาะสมุยนะคะแล้วก็เกาะพังงาเนี่ยคือความเดือดร้อนของรัฐบาลด้วยแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะยืนยันว่าจะดำเนินการให้เกาะพังงามีสาธารณูปโภคที่ดีที่สุดสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่มากที่สุดนะคะ
1: ครับก็บรรยากาศเมื่อวานนะครับท่านก็ลงพื้นที่ไปยังเกาะพังงานนะครับกับคำถามที่ท่านนายกถามนะครับเมื่อวานนี้ท่านไปเดินที่ชายหาดนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็คอยให้กำลังใจนะครับท่านก็ถามว่าปลาอะไรอยู่ในทะเลนะครับนี่น้องหงตอบได้ไหมครับ
0: น่าจะเป็นคำตอบที่ขอฟังคำตอบเลยดีกว่า
1: ครับท่านก็บอกว่าปลาอินทรีนะครับ
0: ตรงตัวเลยเนาะอินทรีจริงๆด้วย
1: ครับพี่หนุ่มก็ฟังอยู่หลายเที่ยวนะว่ามันคืออะไรอ๋ออินทรีก็
0: ภาษาอังกฤษเนาะ
1: ก็คืออยู่ในทะเลนะครับนี่ปลาอยู่ในทะเลก็คือปลาอินทรีนะครับท่านก็หยอกกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ชาวบ้านนะครับท่านก็ทายคำถามกันมานะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับในการที่จะลงพื้นที่เกาะพังงานนะครับแล้วก็มาดูกันสักหน่อยครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับมีตอนแรกนะครับก็มีชาวต่างชาตินะครับก็เป็นชาวต่างชาตินะครับน่าจะชื่อเควินเนี่ยครับก็พร้อมด้วยเป็นคนทำคอนเทนต์นะครับก็ทำคอนเทนต์เขามักจะมาทำคอนเทนต์อยู่ที่บริเวณแนวชายแดนกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พอไปทำคอนเทนต์ที่โอสมิธนะครับปรากฏว่าเข้าไปใกล้แนวรั้วชายแดนนะครับก็มีการยิงเตือนนะครับจากทหารไทยนะครับไปจำนวน2นัดนะครับนี่เขาก็ออกข่าวกันนะครับว่าเขาแน่โดนยิงเตือน2นัดนะครับแต่พอช่วงค่ำนะครับปรากฏว่าทางฝ่ายกัมพูชานะครับมีการยิงนะครับยิงปืนนะครับจำนวน11นัดนะครับขึ้นอาจจะเป็นการยิงเช็คแนวนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทบ.นะครับก็ชี้แจงนะครับพบการยั่วยุนะครับของทหารกัมพูชานะครับพื้นที่โอสมิธนะครับช่องจอมนะครับ2เหตุการณ์นะครับย้ำนะครับว่ากองกำลังสุรนารีนะครับเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับพร้อมพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนนะครับพลตรีวินไทยสุวารีนะครับโฆษกกองทัพบกนะครับเปิดเผยว่ากองทัพบกนะครับได้รับรายงานนะครับจากกองทัพภาคที่2นะครับกองกำลังสุรนารีนะครับตรวจพบเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับในพื้นที่โอสเม็ดใกล้กับช่องจอมนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับรวม2เหตุการณ์นะครับโดยในช่วงเช้าเมื่อวันที่13นะครับเวลาประมาณ 9:00 น.นะครับหน่วยได้ตรวจพบนะครับทหารกัมพูชานะครับประมาณ 10-15 คนนะครับพร้อมด้วยชาวต่างชาติ2คนนะครับมีพฤติกรรมยั่วยุเข้ามาใกล้แนวเขตรั้วลวดหนามแล้วก็ทำการบันทึกวิดีโอนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งเตือนด้วยวาจานะครับแต่ไม่เป็นผลนะครับจึงดำเนินการยิงเตือนจำนวน2นัดนะครับตามมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเพื่อป้องกันการลุกล้ำพื้นที่และป้องปรามนะครับการกระทำที่อาจขัดต่อข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมนะครับหรือว่า joint statement นะครับตลอดจนเพื่อลดความตึงเครียดที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนนะครับต่อมานะครับเวลา 18:40 นาทีนะครับหน่วยได้ตรวจพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันโดยตรวจพบการยิงอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนเล็กนะครับจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดจำนวนรวม11นัดนะครับหน่วยในพื้นที่ก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้กลับนะครับเนื่องจากว่าประเมินว่าเป็นการยิงยั่วยุนะครับเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยนะครับทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชานะครับโฆษกกองทัพ

0: นะครับกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพบกนะครับโดยกองกำลังสุรนารีนะครับยังคงตรึงกำลังและก็พร้อมปฏิบัติการทันทีนะครับหากมีการลุกล้ำอธิปไตยโดยยึดถือหลักปฏิบัติตามคำข้อตกลงและก็กติกาสากลอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถนะครับทั้งนี้นะครับหากประชาชนพบเหตุผิดปกตินะครับก็สามารถแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็11ต่อ2นะครับน้องหงครับท่านผู้ฟังครับแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นการตอบโต้เมื่อเรายิงไปตอนเช้านะครับก็ตอนบ่ายก็กัมพูชาก็ยิงกลับมาน่าจะยิงกลับมานะใช้คำนี้ได้ไหมไม่แน่ใจน่าจะเป็นการทดสอบแนวเช็คระยะของหน่วยเราที่ตั้งกำลังนะครับ
1: ค่ะก็ยังอยู่ในช่วงที่ตอนนี้เราก็ยกเลิก MOU 44แล้วนะคะแล้วก็เราก็ใช้Uncross เนาะอนุสัญญาสหประชาชาตินะคะเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลเนาะมาใช้เป็นเรียกว่าแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการนะคะสำหรับเรื่องของไทยกัมพูชาแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ปรับราย
0: ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นน่าจะเป็นการเช็คแนวเช็คระยะกันนะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับขอเพลงนาคสั่งสีกานะครับแล้วก็พี่ดานะครับจากอำเภอหัวไซนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอเพลงคนที่ลอยคออ๋อไม่ใช่นะครับคนที่รอคอยนะครับของคุณอะไรอั้นไม่หมดนี่นะครับพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับ
1: ค่ะ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับบทเพลงเพราะๆนะครับกับ2เพลงที่ขอกันเข้ามานะครับเพลงแรกนี้ทำให้นึกถึงบรรยากาศงานบวชเลยครับคิดถึงแกงวัวขึ้นมาทันทีเลยนะครับกับแกงขั้วงัวบรรยากาศงานบวชนะครับนาคสั่งสีกานะครับแล้วก็เพลงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเพลงคนที่รอคอยนะครับไม่ใช่เพลงคนที่ลอยคอนะครับ ก็เป็นของคุณไลอ้อนไม่หมดนี่นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับกับ2เพลงเพราะๆนะครับกับบรรยากาศช่วงนี้นะครับน้องหงครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าท่านผู้ฟังนะคะโทรมาขอเพลงด้วยโทรมาพูดคุยปรึกษาปัญหากับพี่หนุ่มด้วย ทำให้เราก็ยินดี
0: ครับท่านผู้ฟังบอกว่าเมื่อกี้จะลอยคอไปไหน
1: ก็น่ารักนะคะก็มาพูดคุยกันในยามบ่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเพลงเนาะเราก็เปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตามที่ขอมานะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีส่วนของข่าวสารนะคะพี่หนุ่มมาอัปเดตกันค่ะช่วงที่ผ่านมาเนาะรัฐบาลเนี่ยก็ได้ส่งเสริมเนาะให้ประชาชนเนี่ยได้ที่มีกำลังซื้อต่างๆนะคะได้ใช้ติดตั้งโซล่าเซลล์หรือว่าโซล่ารูฟท็อปเนาะแต่ว่ามันก็มีปัญหาว่าบางส่วนบางท่านเนี่ยก็เจอการบริการการติดตั้งที่ไม่ได้คุณภาพนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านสุภมาศนะคะก็ได้สั่งให้สคบค่ะเร่งสอบข้อเท็จจริงนะคะเรื่องของการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้นะคะแล้วก็สูญเสียเงินกว่า 500,000 บาทแล้วก็เตือนประชาชนนะคะให้เช็คฉลากมอก.ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะก็เปิดเผยว่าจากกรณีกระแสข่าวนะคะผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานนะคะจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้นะคะแล้วก็ค่าไฟฟ้าไม่ลดนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคนะคะกว่า 500,000 บาทโดยได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบค่ะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์นะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศค่ะโดยนางสาวสุภมาศก็กล่าวนะคะว่าฉลากเนี่ยคือเครื่องมือแรกนะคะที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อนะคะโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงแผงเซลล์แสงอาทิตย์นะคะอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะคะพุทธศักราช2522ผู้ประกอบการเนี่ยต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนนะคะก็มีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายนะคะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะกรณีของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านะคะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวนะคะก็พบว่าผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสนะคะแล้วก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงนะคะก็ทำให้ไฟตกไฟดับแล้วก็อุปกรณ์ละลายนะคะเสี่ยงไฟไหม้ปัจจุบันนะคะผู้เสียหายได้แจ้งความตามคดีอาญานะคะที่สถานีตำรวจนครบาลท่าวังซึ่งพนักงานสอบสวนก็สรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาก็ส่งอัยการเรียบร้อยแล้วนะคะนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในวันนี้สคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนนะคะเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นก็พบว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เนี่ยเสนอบริการติดตั้งแล้วก็ข้อสัญญาไม่ระบุรายละเอียดนะคะคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งก็เป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้นะคะสคบจึงนัดหมายนะคะสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมในวันที่15พฤษภาคม2569นะคะเพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าวต่อไปค่ะ
0: แล้วก็มาในส่วนของข่าวที่เป็นข่าวจริงนะครับในส่วนของแรงงานนะครับที่มีการโพสต์ในโลกของโซเชียลนะครับท่านผู้ฟังนะครับว่าประเทศเกาหลีใต้นะครับได้มีแบ็คลิสต์นะครับงดรับแรงงานนะครับจาก4จังหวัดในประเทศไทยนะครับล่าสุดนะครับดีก็ยืนยันนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับเรื่องของเกาหลีใต้นะครับมีแบ็คลิสต์นะครับงดรับแรงงานนะครับจาก4จังหวัดในประเทศไทยนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับโดยนายเว ทางพ่วงทรัพย์นะครับโฆษกกระทรวงเปิดเผยผลการมอนิเตอร์ข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับพบว่าได้รับความสนใจมากที่สุดในอันดับ1 นะครับเป็นข่าวจริงนะครับก็คือเรื่องทางการเกาหลีใต้นะครับประกาศขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบ็คลิสต์นะครับแรงงานไทยจาก4จังหวัดนะครับงดนำเข้าแรงงานตามฤดูกาลนะครับหรือว่าวีซ่า E8 นะครับในภาคเกษตรก็ประมงนะครับตลอดปี2569นะครับสาเหตุของการถูกแบ็คลิสต์นะครับดีอีก็ได้ตรวจสอบร่วมกับกรมการจัดหางานนะครับกระทรวงแรงงานยืนยันว่าสาเหตุเกิดจากมีแรงงานไทยบางส่วนนะครับที่เดินทางไปทำงานด้วยวีซ่า E8 นะครับจาก4จังหวัดดังกล่าวนะครับได้กระทำการหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางเกาหลีใต้ต้องดำเนินมาตรการลงโทษนะครับ4จังหวัดที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับก็มีจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและก็มหาสารคามนะครับระยะเวลาการลงโทษนะครับมีการตัดสิทธิ์มีผลบังคับใช้เป็นเวลา1ปีเต็มนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2569นะครับจนถึง31ธันวาคม2569นะครับก็ยืนยันว่าเป็นข่าวจริงนะครับในส่วนของประเทศเกาหลีใต้ที่ขึ้นแบ็คลิสต์นะครับแรงงานไทย4จังหวัดด้วยกันนะครับแล้วก็มีคำแนะนำนะครับสำหรับแรงงานนะครับผู้ที่สนใจทำงานต่างประเทศนะครับก็สามารถตรวจสอบข้อมูลนะครับการรับสมัครที่ถูกต้องนะครับได้ที่เว็บไซต์นะครับ doe.go.th นะครับทับ/oversea นะครับหรือว่าสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศนะครับหรือว่าสายด่วน1506กด2นะครับสำหรับท่านที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศนะครับตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและไม่โดนหลอกไปทำงานต่างประเทศแน่นอนนะครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าเกาหลีใต้นะพี่หนุ่มนะบางทีคนที่ไม่ต้องคนที่ประสบไปทำงานนะคนที่ไปเที่ยวอ่ะการจะเข้าประเทศเกาหลีใต้อ่ะก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องขอวีซ่าไปก่อนใช่ไหมคะเรามีพาสปอร์ตเราก็เข้าได้แต่ว่าประเด็นคือเมื่อถึงสนามบินอินชอนของเกาหลีใต้แล้วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าตม.มองว่าเราอาจจะเป็นผีน้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เหมือนเข้าห้องไปพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยก็คืออาจจะให้กลับบ้านเลยบางคนก็คือได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่าเสียหายต่างๆเนี่ยเครื่องบินต่างๆเราซื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะ
0: ใช่อาจจะไป
1: เสียเงิน
0: ด้วยนะครับกับคำถามที่อาจจะบางคนเราก็เคยเห็นนะครับว่ามีคำถามที่ว่าหน้าโรงแรมที่คุณจะไปพักมีต้นไม้กี่ต้นนะครับแบบนี้เราก็งงเหมือนกันแล้วใครจะไปตอบได้นะครับจริงๆแล้วเขาก็ไม่ต้องการคำตอบที่มันตรงมากนักแต่เขาต้องการจะเช็คว่าคุณตั้งใจจะไปทำงานใช่จะไปทำงานหรือว่าจะไปเที่ยวกันแน่นะครับ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นทั่วไปเขาก็จะถามคำถามง่ายๆว่าเหมือนเราพักอยู่ที่โรงแรมไหนในประเทศนี้แล้วเรามาทำอะไรวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แน่ใจอาจจะพิจารณาหลายๆส่วนดูแล้วอาจจะมีแนวโน้มจะเข้ามาลักลอบเป็นผีน้อยในประเทศเขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้เข้าอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้อง
0: ตรวจสอบกันดูดีๆนะครับในการเดินทางไปต่างประเทศนะครับ
1: มาที่ข่าวดีกันบ้างนะคะพี่หนุ่มล่าสุดนะคะสำหรับครอบครัวของทหารผู้เสียสละจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดครม.ก็เห็นชอบนะคะสิทธิบัตรทองฮีโร่นะคะซึ่งเป็นบัตรทองที่จะใช้ดูแลครอบครัวนะคะของทหารผู้เสียสละจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาค่ะให้ได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลเทียบเท่ากับข้าราชการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งครม.ก็มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะวงเงินรวม452ล้านกว่าบาทนะคะคือเพื่อเยียวยากำลังพลนะคะที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91รายนะคะแบ่งออกเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะ 11.5 ล้านบาทค่ะกองทัพบกนะคะ419.85 ล้านบาทนะคะและกองทัพเรือนะคะ21ล้านบาทพร้อมกันนี้ค่ะครม.ยังเห็นชอบนะคะให้ดำเนินโครงการสิทธิบัตรทองฮีโร่นะคะเพื่อดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารนะคะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะมีข้าราชการทหารเสียชีวิต27รายค่ะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวรวม40รายนะคะสิ้นสุดสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการแล้วก็ต้องกลับไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะรัฐบาลจึงมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะดำเนินการดูแลต่อเนื่อง ผ่านสิทธิบัตรทองฮีโร่นะคะโดยให้สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเท่าเทียบเท่านะคะสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการค่ะโดยสิทธิสำคัญที่ได้รับนะคะก็ประกอบด้วยรักษาพยาบาลเทียบเท่านะคะข้าราชการสิทธิคงอยู่จนกว่าจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายแล้วก็บุตรของผู้เสียชีวิตนะคะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะคะจะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการระบบแล้วก็กำกับดูแลการใช้สิทธิให้เป็นไปอย่างรอบคอบนะคะโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมโดยรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าการดูแลครอบครัวของผู้เสียสละไม่ใช่เพียงสวัสดิการนะคะแต่คือความรับผิดชอบของรัฐค่ะที่ต้องยืนเคียงข้างกับครอบครัวของผู้กล้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเขาก็เสียสละเพื่อประเทศของเรานะคะพี่หนุ่มก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ
0: ครับก็ข่าวดีนะครับให้กับทายาทนะครับกับมาผู้ที่เสียสละในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลนะครับมอบให้นะครับกับบัตรทองฮีโร่นะครับก็มีให้สิทธิการรักษาเท่ากับสิทธิของข้าราชการนะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะครับที่ทางรัฐบาลได้มอบให้นะครับให้กับผู้เสียสละนะครับในสถานการณ์การชุนลบนะครับในห่วงที่ผ่านมานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็มีเพลงนะครับจากท่านผู้ฟังนะครับที่ขอกันเข้ามานะครับพี่หนุ่มก็ดูแล้วน่าจะเปิดให้ท่านได้ฟังกันนะครับทั้ง3เพลงเลยทีเดียวนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอเพลงรักพี่คนเดียวนะครับของคุณเดือนเพ็ญนะครับแล้วก็คุณกันนิกานะครับนิฉายนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอเพลงสายลมเจ็บปวดนะครับแล้วก็คุณป้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอเพลงลาก่อนสาวบ้านดอนนะครับของคุณพนมนพพรนะครับวันนี้ก็ลากันด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปด้วยนะครับพี่หนุ่มรามบุรีกุลแล้วก็น้อง
1: ผงปฐวดีเจิมสรีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคอร์ตริลยากูบอัลฮัยาตเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายยังยินดีพัฒนาความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาและการลดความตึงเครียดแม้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปแต่นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานพร้อมเตรียมยกระดับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว
11: นายสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนอุปกรณ์เกิดการละลายมีกลิ่นไหม้และค่าไฟไม่ลดลงตามที่กล่าวอ้างสร้างความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยได้สั่งการให้เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ตรวจการแสดงสลากสินค้าทั่วประเทศอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืน ไม่แสดงฉลากหรือไม่ถูกต้องจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้เล็งยกระดับให้ธุรกิจติดโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบพร้อมฝากพี่น้องประชาชนก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในฉลากสินค้าให้ครบถ้วนอย่าลงเชื่อเพียงเพราะราคาถูกหรือคำโฆษณาทางสื่อออนไลน์และขอให้เก็บหลักฐานสัญญาไว้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองหากได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหลังเจ้าหน้าที่จับกุมต่างชาติกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาตินายเฮนดาซัมมารันโตโกอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในพื้นที่กรุงจาการ์ตาและเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะริเยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมารันโตโกยังเน้นย้ำว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากใช้สิทธิ์การเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการตรวจสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับชาวต่างชาติมากกว่า 6,700 ครั้งซึ่งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คนและการเพิกถอนใบอนุญาตพำนักอีกจำนวนมากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสารทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ทำงานเห็นแก่หน้าจะพบปัญหาเรื่อยไปครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100 MHz จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการจัดหางานการข่าวจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับและผู้ที่ติดตามทาง Facebook Live นะครับสำหรับรายการจัดหางานขันขาววันนี้เรามาพบกันในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับก็ถือว่าเป็นวันแห่งความชุ่มฉ่ำอีกวันหนึ่งนะครับก็ทั้งอาทิตย์มาแล้วนะครับก็ฝนฟ้าเริ่มมาตามฤดูกาลนะครับและเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเมื่อวานวันพืชมงคลนะครับวันที่13พฤษภาคม2569นะครับถือว่าเป็นวันพืชมงคลของปี2569นะครับซึ่งจากการเสี่ยงทายนะครับของพราหมณ์เสี่ยงของกินทั้ง7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโดยผลการเสี่ยงทายพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ปรากฏว่าเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้ผ้า6คืบนะครับซึ่งก็พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้กินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำถ้าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์กินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าวันพืชมงคลนะครับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นเมืองเกษตรกรนะครับซึ่งในช่วงเวลาวันพืชมงคลนะครับหรือว่าต้นฝนของทุกๆปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต่างเตรียมแรงกายแรงใจและลงมือเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งความขยันอดทนความหวังเพื่อรอคอยผลผลิตที่งอกงามในอนาคตนะครับเปรียบเสมือนการทำงานในทุกสายอาชีพที่ต้องอาศัยการลงมือทำอย่างต่อเนื่องมีวินัยและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในโลกของการทำงานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการทำงานนี่มันจะเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการแข่งขันในตลาดแรงงานหรือว่าการปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทุกๆอาชีพล้วนมีคุณค่าและทุกความพยายามย่อมนำไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าแม้บางช่วงเวลาอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือเผชิญปัญหาแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าความตั้งใจความไม่ยอมแพ้จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้เราก้าวผ่านทุกสถานการณ์ได้เสมอนะครับอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานหลายๆท่านทุกๆท่านนะครับหรือว่าเกษตรกรที่เริ่มที่จะเพาะเริ่มที่จะปลูกหรือว่าปลูกมาแล้วต้องบำรุงรักษาดูแลนะครับชาวสวนทุเรียนก็ว่าแม่ปีนี้ก็ค่อนข้างดูแลยากอยู่สักหน่อยนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะแล้งจัดนะครับพอฝนมาก็ได้ชุ่มฉ่ำได้ผ่อนคลายกันบ้างได้มีเวลาไม่ต้องไปรดน้ำทุเรียนหรืออะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆอาชีพนะครับก็ล้วนที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคบ้างนะครับแต่เมื่อเราฝ่าฟันผ่านมาได้ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับซึ่งชุมพรเราถือได้ว่าเศรษฐกิจอันดับต้นๆเนี่ยก็มาจากพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มทุเรียนกาแฟนะครับหลากหลายหรือว่ายางพาราเรามีพืชเศรษฐกิจหลากหลายที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นฝนจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและวันพืชมงคลเราก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงจากทางรายการให้กำลังใจกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ข่าวต่างๆของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับผม

ขอบคุณที่ยังรักกันนะครับจากผลงานเพลงผลงานเพลงของศิลปินหลวงไก่นะครับก็หลายๆท่านบอกว่าแม่ฟังเพลงนี้ทีไรแล้วรู้สึกอบอุ่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นแฟนรายการจัดหางานขานข่าวมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับตั้งแต่รุ่นพิชนะหรือว่าก่อนหน้านั้นอะไรก็แล้วแต่เรายังเป็นกำลังใจให้เสมอและเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะครับช่วงบ่ายได้ทำงานไปด้วยได้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะครับมีความสุขและที่สำคัญนะครับขอบคุณคนรอบๆข้างเรานะครับที่เป็นกำลังใจให้มีสร้างโอกาสสร้างพลังให้เรานะครับเวลาทำงานเหนื่อยๆนะครับเรานึกถึงคนข้างหลังคนที่เราต้องคอยดูแลแล้วมันจะมีพลังในการทำงานนะครับและเชื่อมั่นว่าทุกท่านมีเป้าหมายในชีวิตนะครับในการที่จะสร้างสรรค์ชีวิตให้อนาคตของครอบครัวดีขึ้นนะครับหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้กับคนเบื้องหลังของเราเขาสามารถที่จะประกอบวิชาชีพได้เช่นเดียวกันในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูการเปิดเทอมกันแล้วนะครับเมื่อเช้าเดินทางมาก็รถราเริ่มเยอะขึ้นนะครับและประจบกับช่วงฤดูฝนพอดีนะครับก็อาจจะมีบางพื้นที่นะครับในตัวเมืองชุมพรเนื้ออะไรต่างๆรถราก็จะติดขัดกันสักหน่อยนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับในส่วนเรื่องของการหางานทำให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานนะครับได้ดำเนินการหางานให้ท่านใครที่ยังตกงานว่างงานอยู่นะครับเรายินดีที่จะเป็นผู้ประสานหางานให้ท่านเพียงแค่ท่านตั้งใจจริงต้องการที่จะหางานติดต่อไปที่สำนักงานจัดหางานหรือว่าเข้าไปเขียนคัดลอกใบสมัครได้เลยนะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเพราะเมื่อเช้าเนี่ยผมก็นั่งดูแล้วมีนายจ้างมาคัดลอกใบสมัครอยู่ประมาณ2เจ้านะครับที่บอกว่าต้องการคนด่วนๆเลยเปิดรับสมัครมาเป็น2อาทิตย์แล้วยังไม่มีใครมารับสมัครทีนะครับใครที่ไปลงทะเบียนไว้นะครับเขาก็ขอคัดรายชื่อแล้วก็จะโทรประสานติดต่อทำงานตำแหน่งนี้หรือเปล่าคุณสมบัติตรงหรือเปล่าเขาคัดเลือกเบื้องต้นแล้วก็โทรประสานให้มาสัมภาษณ์งานโดยตรงเพราะฉะนั้นเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือใครที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับด้านตำแหน่งงานว่างทางเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ DOE ชุมพรนะครับเราก็จะอัปเดตนะครับแอดมินเขาก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลามีตำแหน่งงานว่างที่ไหนที่ว่าแจ้งเข้ามาต้องการคนด่วนก็จะอัปเดตให้อยู่ตลอดหรือว่าเราจัดตั้งกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มไลน์นายจ้างกับคนหางานโดยตรงนะครับเป็นการที่ว่าให้ได้ดีลกันโดยตรงได้หางานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารให้เป็นประโยชน์นะครับสื่อออนไลน์ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะสมัครเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์นายจ้างได้นะครับซึ่งเราก็จะมีแอดมินคอยคัดกรองนะครับว่าผู้ที่เข้าไปเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เป็นนายจ้างโดยตรงก็เป็นผู้ต้องการเข้าไปสมัครงานไปหางานโดยตรงนะครับก็จะคัดกรองไว้พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็ช่องทางสื่อวิทยุนะครับเราก็ยังคงไว้นะครับรายการจัดหางานขานข่าวอยู่คู่กับท่านมายาวนานนะครับเป็นเกิน20ปีไปแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นก่อนๆที่ทำไว้ดีแล้วตั้งแต่หัวหน้าโชคนะครับคุณชนะแล้วก็มาจนถึงผมน้องกมลนะครับบางทีก็อาจจะมีน้องเต้มาบ้างข้อมูลข่าวสารต่างๆเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากกรมการจัดหางานหรือว่ากระทรวงแรงงานนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังรับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับช่วงนี้นี่อาจจะมีข่าวฮอตข่าวกระแสมา

มีรายงานว่าแรงงานบางส่วนที่หลบหนีนายจ้างแหล่งข่าวระบุว่าใน4จังหวัดนี้หากเป็นบุคคลทั่วไปหรือแรงงานทั่วไปยังเข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้ได้ตามปกตินะครับส่วนกรณีที่เป็นวีซ่า E8 นะครับหรือที่รัฐเป็นผู้จัดส่งนั้นเมื่อทางการเกาหลีเขาทำหนังสือขอให้ส่งแรงงานไทยไปทำงานในเกษตรภาคต่างๆแล้วเนี่ยมีการระบุว่าขอไม่รับแรงงาน4จังหวัดดังกล่าวซึ่งจากการสอบถามก็ได้รับคำตอบว่าเนื่องจากเคยมีพฤติการหลบหนีนายจ้างนะครับแม้สัดส่วนผู้หลบหนีจะมีไม่มากแต่การเปลี่ยนนายจ้างด้วยตนเองถือเป็นผีน้อยทันทีนะครับผีน้อยก็คือหมายถึงว่าต้องคอยหลบๆซ่อนๆหลบหนีเข้าเมืองไปทำงานโดยผิดนายจ้างผิดประเภทต่างๆนะครับส่วนของประเทศไทยเรานะครับในพื้นที่ชุมพรเราก็จะมีเยอะอยู่แรกๆก็มาทำงานกับนายจ้างดีพอมาทำได้สักพักแล้วก็เห็นที่ไหนที่รายได้มากกว่าหรือมีเพื่อนฝูงชักชวนไปนะครับก็ทยอยออกจากนายจ้างคนเก่าที่เขาทำ MOU ทำข้อตกลงไว้ก็ทำให้เกิดผลกระทบตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ส่งผลเสียหายนะครับในพื้นที่4จังหวัดนี้ต่อไปก็เขาต้องตรวจสอบดูแลอย่างเข้มงวดนะครับทั้งนี้ยังยืนยันว่าโควต้าการรับแรงงานโดยรวมยังเป็นไปตามปกติแรงงานจากจังหวัดอื่นยังสามารถสมัครได้ไม่มีการลดจำนวนลงเพียงแต่มีการจำกัดพื้นที่ใน4จังหวัดเท่านั้นซึ่งทางการเกาหลีไม่ได้แบล็คลิสต์รายบุคคลแต่ระบุเป็นภาพกว้างระดับจังหวัดที่ผ่านมาไทยมีการอบรมข้อกฎหมายและมีระเบียบต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังคงมีการหลบหนีนายจ้างเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการตรวจสารเสพติดแรงงานไทยจำนวน597คนก่อนเดินทางไปทำงานณสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันอิสราเอลและญี่ปุ่นโดยเน้นย้ำว่าการไปทำงานต่างประเทศคือโอกาสในการสร้างรายได้และสะสมประสบการณ์ที่เป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญกลับมาพัฒนาประเทศพร้อมให้ความเชื่อมั่นกับกระทรวงแรงงานจะดูแลสิทธิสวัสดิการและไม่ทอดทิ้งแรงงานไทยหากประสบปัญหาในต่างแดนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเวลาเราไปทำงานต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมเรียนรู้วัฒนธรรมเขาเบื้องต้นแล้วก็ภาษาเบื้องต้นต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก่อนที่เราจะไปทำงานที่ไหนเนี่ยเราต้องทราบข้อมูลเขาด้วยนะครับว่าเราต้องไปทำอะไรไปอยู่กับใครวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างไรนะครับก็มีข่าวออกมาบ้างนะครับว่าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ถูกจับได้เมาและขับนะครับอันนี้ก็จะถูกส่งกลับแล้วก็ไม่ให้อนุญาตให้เข้าประเทศอะไรได้อีกต่างๆเพราะฉะนั้นในการที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ของเราแล้วนะครับก็ควรปฏิบัติตามกฎกติกาของประเทศนั้นๆตามสัญญาจ้างนั้นๆอย่างเคร่งครัดนะครับก็มิฉะนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบไม่เฉพาะลำพังเพียงแค่เรานะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศเราด้วยนะครับในการที่ว่าเราส่งคนเข้าไปเนี่ยพอถึงเวลาถูกแบรนด์ถูกข้อจำกัดต่างๆนะครับในการคัดกรองต่างๆกว่าจะได้ไปทำงานกว่าจะให้สัมพันธ์คืนมาดังเดิมนี่ก็บางทีอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนะครับเช่นที่ผ่านมาของซาอุดิอาระเบียนะครับอันนี้เราก็เพิ่งเปิดตลาดแรงงานกันได้ไม่กี่ปีนี่เองนะครับจากที่ว่าเพชรซาอุมาตั้งนานหลายสิบปีแล้วนะครับพอเปิดตลาดแรงงานได้ก็มาเจอวิกฤตการณ์ความไม่สงบนะครับในตะวันออกกลางอีกต่างหากนะครับอันนี้ก็ทำให้ยุ่งยากเกิดผลกระทบพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราทำตามระเบียบของประเทศนั้นๆดีกว่านะครับครับก็มาพักฟังบทเพลงจากทางรายการกันอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ช่วงต่อไปของรายการจัดหางานขานข่าวครับผม

ครับก็ขอบคุณแฟนๆรายการนะครับที่ส่งเสียงตามสายมาขอบทเพลงเพราะๆให้แฟนรายการจัดหางานขานข่าวทุกๆท่านได้ฟังด้วยกันนะครับด้วยรักและผูกพันของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับจากพี่สาวทุ่งตะโกนะครับก็แฟนรายการที่อยู่กันเหนียวแน่นนะครับเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยฝนฟ้าช่วงนี้ทุ่งตะโกนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนที่มีผลผลิตที่ดีนะครับของจังหวัดชุมพรน่าจะชุ่มฉ่ำชื่นใจพอได้ให้ทุเรียนได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดถึงการไปทำงานต่างประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการไปทำงานต่างประเทศว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็คู่มือบินลัดฟ้าไปทำงานต่างประเทศไปอย่างสง่ากลับอย่างเศรษฐีนะครับการไปทำงานต่างประเทศก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราไปด้วยวิธีไหนเพราะว่าวิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศหลักๆเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดอยู่5วิธีก็คือ1บริษัทจัดหางานจัดส่ง2กรมการจัดหางานจัดส่งและ3เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง4นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและ5นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศนะครับถ้าเราสมัครงานกับบริษัทจัดหางานเราต้องเช็คให้ชัวร์นะครับเช็คเลขที่ใบอนุญาตของกรมการจัดหางานว่าบริษัทนี้ได้แจ้งขออนุญาตพาคนไปทำงานต่างประเทศกับกรมการจัดหางานหรือเปล่านะครับเราสามารถโทรสอบถามก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์022450964นะครับหรือว่าจะเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนะครับซึ่ง TOEA จริงๆแล้วเราเข้าไปใน Google แล้วเราเซิร์ชได้เลยนะครับว่าตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเดี๋ยวนี้วิธีการที่เราจะตรวจสอบเยอะแยะมีพอสมควรนะครับ3อย่าหลงเชื่อในรีวิวใน Facebook หรือ TikTok เพียงอย่างเดียวเพราะรูปภาพและรีวิวสามารถปลอมแปลงได้ง่ายนะครับเราก็ต้องตรวจสอบป้องกันการหลอกลวงเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ช่องทางที่มิจฉาชีพจะหลอกลวงให้เราเสียเงินเนี่ยทางสื่อออนไลน์นี่จะเป็นถือว่าเป็นจุดหลักๆเลยนะครับในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรืออะไรต่างๆนะครับก็จะใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าชักจูงชักชวนให้เราหลงเชื่อในการที่ต้องเสียเงินให้เขาหลอกลวงถูกเขาหลอกลวงนะครับอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนถ้าพบเจอหรือว่าเกิดข้อสงสัยเนี่ยปรึกษาสักนิดนึงตั้งสติและปรึกษาคนรอบข้างเราสักนิดเนี่ยเฮ้ยมีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าสามารถไปทำงานต่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านกรมการจัดหางานนู้นมันเป็นจริงหรือเปล่าเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ตรงนั้นนะครับ4อย่าหลงเชื่อในเอกสารใดๆกับสายในหน้าเถื่อนและอย่าหลงเชื่อการชักชวนไปทำงานต่างประเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์5มิจฉาชีพมักจะเร่งให้โอนเงินค่าดำเนินการค่าทำวีซ่าหรือค่ามัดจำต่างๆนะครับซึ่งให้เราลองสังเกตนะครับห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของสายในหน้าเถื่อนโดยเด็ดขาดนะครับการจ่ายเงินที่ถูกต้องต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยบริษัทจัดหางานอย่างเป็นทางการและควรจ่ายณที่ทำการของบริษัทเท่านั้นนะครับ6สัญญาณเตือนที่เสี่ยงถูกหลอกหากสายนายหน้าเถื่อนหรือบริษัทพยายามที่จะพาคุณเลี่ยงด่านตรวจคนหางานบอกให้ใช้ช่องทางปกติโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานใดๆก่อนออกไปทำงานนอกประเทศให้สงสัยว่าคุณอาจจะถูกหลอกลวงนะครับอันนี้ก็ต้องมีสติสักหน่อยนะครับตรวจสอบสักนิดนึงเพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับซึ่ง อันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับให้ข้อมูลข่าวสารเป็นการป้องกันแต่ว่าถ้าเราถูกหลอกลวงแล้วนะครับการร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2568และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับติดตามเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากบริษัทจัดหางานให้คนหางาน
ไปทำงานต่างประเทศในกรณีเรียกรับเงินแล้วไม่สามารถจัดส่งไปทำงานในต่างประเทศได้จัดส่งไปทำงานในต่างประเทศแล้วประสบปัญหาไม่ได้งานค่าจ้างหรือสวัสดิการตามสัญญาถูกส่งกลับหรือยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่เป็นความผิดของคนหางานดำเนินคดีกับสายนายหน้าเถื่อนขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศนะครับการร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือในกรณีอื่นๆเช่นติดตามเงินภาษีเงินค่าล่วงเวลาเงินค่าจ้างที่จ่ายในต่างประเทศติดตามเงินทดแทนเงินประกันสังคมหรือเงินกองทุนประกันแรงงานกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการทำงานในต่างประเทศอำนวยความสะดวกในการส่งศพและช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานศพนะครับกรณีคนหางานเสียชีวิตในต่างประเทศและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามคนหางานหรือคนหางานขาดการติดต่อในประเทศนะครับหากคุณกำลังมีปัญหาการไปทำงานต่างประเทศสามารถร้องทุกข์ได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมากล่าวกันเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นกระแสอยู่พอสมควรนะครับในสี่จังหวัดที่เกาหลีเขาแบรนด์ห้ามให้แรงงานไทยเข้าไปทำงานในภาคเกษตรที่ถือวีซ่า E8 นะครับก็นำข้อมูลมานำเสนอข่าวสารเพื่อให้ท่านได้รับทราบได้เรียนรู้กันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อช่วงเดือนเมษายนเรามีการหลอกลวงนะครับที่กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับหรือว่าที่เรียกสั้นๆว่าปคม.เมื่อ25เมษายนว่ามีกลุ่มคนจำนวน100คนไปร้องทุกกรณีถูกบริษัทรับทำวีซ่าแห่งหนึ่งหลอกไปทำงานเกษตรในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แอบอ้างว่าจะสามารถจะส่งไปทำงานต่างประเทศได้โดยจ่ายเงินให้บริษัทคนละ 130,000 บาทถึง 150,000 บาทนะครับโอ้โหตั้ง100คนนะครับเป็นเงินเยอะมากพอสมควรนะครับหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วบริษัทดังกล่าวได้นัดหมายให้กลุ่มคนหางานทั้งหมดไปอบรมหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้สนามบินแต่เมื่อคนหางานเดินทางไปยังโรงแรมที่นัดหมายดังกล่าวแล้วพบว่าไม่มีการจองโรงแรมเพื่อไปอบรมทำงานต่างประเทศนะครับคนหางานจึงเดินทางไปยังบริษัทดังกล่าวย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าที่ตั้งบริษัทดังกล่าวมีป้ายชื่อติดอยู่แต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทแต่อย่างใดนะครับซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบว่ามีการจองเพื่อจัดอบรมนะครับตรวจสอบจากทางการโรงแรมหลังจากที่คนหางานจำนวน100คนไปร้องทุกข์นะครับก็ตรวจสอบว่าที่โรงแรมนั้นไม่มีการจองพื้นที่เพื่อจัดอบรมแต่อย่างใดซึ่งกลุ่มของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมีจำนวนทั้งสิ้น4รายแบ่งหน้าที่กันตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติหมายศาลออกจับดำเนินการไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือว่าอยากให้เราตรวจสอบสักนิดนึงในการที่จะไปทำงานหรือว่าการหลอกลวงด้านการทำงานต่างๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมการจัดหางานนะครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงเพราะๆผ่อนคลายกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

เจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับก็มาพร้อมฤดูฝนหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเริ่มต้นอยากจะลงมือทำอยากจะตามความฝันคิดนะครับคิดหลากหลายมากมายนะครับแต่ไม่ยอมลงมือทำสักทีทำอะไรแล้วเป็นกังวลกลัวไปเสียหมดนะครับเปรียบเสมือนเจ้าสาวที่กลัวฝนกลัวว่าถ้ามีแฟนแล้วจะถูกหลอกลวงบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการเปรียบเปรยของคุณเต๋อเรวัตพุทธินันท์นะครับบทเพลงนี้ก็นานพอสมควรนะครับยุคต้น90ปลาย80ต้น90ประมาณนั้นนะครับแต่เป็นบทเพลงที่ไพเราะแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับเรานะครับในการเริ่มต้นนะครับเราไม่ต้องคอยความพร้อมมากมายหรอกครับแค่มีใจนะครับและที่สำคัญการลงมือทำนะครับเริ่มทำทันทีดีที่สุดนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่างที่เคยบอกไว้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก่อนจะแล้วค่อยมันก็จะยังไม่เกิดนะครับก็บอกว่าหาความชอบให้เจอนะครับเมื่อตัดสินใจว่าเราชอบสิ่งนี้เราจะทำสิ่งนี้เราที่สำคัญก็คือลงมือทำซะนะครับฉันทะความชอบจิตตะธรรมนะครับอย่างมุ่งมั่นนะครับฉันทะวิริยะนะครับทำด้วยความเพียรพยายามจิตตะมุ่งมั่นวิมังสาตรวจสอบนะครับที่สำคัญหลักธรรมอิทธิบาท4นี้ยังใช้ได้เสมอสำหรับคนที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับอย่ามัวแต่รออย่ามัวแต่เดี๋ยวนะครับสิ่งสำคัญเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับ AI เดี๋ยวนี้เนี่ยก้าวล้ำนำเราไปเยอะเลยนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้เขาไว้บ้างนะครับเหมือนหลายๆอาชีพเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะทดใช้ AI เข้ามาทดแทนได้บ้างแล้วนะครับเหมือนเลขาสอนส่วนตัวนะครับตารางเวลาต่างๆเนี่ยพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างมีนัดที่ไหนมีอะไรนะครับก็มี AI ที่ว่าคอยแจ้งเตือนผ่านมือถือแจ้งเตือนผ่านระบบต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้ง่ายได้สะดวกขึ้นช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยคิดแนวทางในการสร้างเงินสร้างโอกาสนะครับซึ่งในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างก้าวกระโดดโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ก็เปิดกว้างมากขึ้นการสร้างคอนเทนต์การสร้างละครสั้นกลายเป็นหนึ่งในช่องทางที่สามารถสร้างรายได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงเหมือนในอดีตหากแต่มีไอเดียมีเครื่องมือและมีตัวขับเคลื่อนหลักนะครับทำไม AI ถึงเป็นอาชีพแห่งอนาคตนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับคนใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์มโลกออนไลน์มากขึ้นนะครับเช่นวิดีโอสั้นต่างๆนะครับTikTok YouTube Facebook Reel อะไรต่างๆส่งผลให้คอนเทนต์ที่ดูง่ายเข้าใจเร็วเป็นที่ต้องการสูงเข้ามาช่วยให้ลดเวลาในการคิดไอเดียสร้างสคริปต์ต่างๆได้ภายในไม่กี่นาทีสามารถผลิตภาพและเสียงนะครับผมเองก็ยังชอบดูคลิปสั้นๆคลิปเกษตรนะครับปรับปรุงดินบ้างการใช้จุลินทรีย์ต่างๆอะไรพวกนี้บ้างเหมือนผมนี่จะค่อนข้างที่จะสนใจด้านการเกษตรนะครับก็งานอดิเรกก็จะไปทางนั้นก็จะดูเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีติดตามยูทูบเบอร์หรือว่าติดตามคนต่างๆสดชื่นบ้างไรบ้างนะครับที่มาให้แนวความรู้อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เราก็จะมีเป็นละครสั้นบ้างหรือว่าเป็นคลิปสั้นที่สร้างโดยตัว AI เป็นการ์ตูนสั้นอะไรต่างๆบ้างดูแล้วก็มีประโยชน์ได้ความรู้แล้วมันเข้าใจง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะมาศึกษากับมันแล้วก็ลองเรียนรู้นะครับยิ่งน้องๆยุคใหม่นะครับเรื่องระบบโทรศัพท์เนี่ยเขาจะเก่งกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาโตมากับสิ่งนี้นะครับเขาโตมากับโทรศัพท์มือถือกับสื่อออนไลน์ต่างๆโน้ตบุ๊กการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีด้านดิจิตอลเนี่ยเขามีความถนัดมากนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มพัฒนาให้เป็นอาชีพก็สามารถที่ว่าไม่ต้องคอยว่าเรียนจบแล้วค่อยหางานทำ
ก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้สร้างเป็นอาชีพควบคู่กับการเรียนไปได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ผมไปดูอายุน้อยร้อยล้านหรือว่าดูพอดแคสต์ของหลายๆท่านนี่ก็โอ้โหเป็นน้องๆเดี๋ยวนี้เก่งมากนะครับในการที่จะมองหาโอกาสมองหารายได้ได้เร็วมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องอย่างน้อยๆต้องเรียนจบก่อนจึงจะไปเข้าทำงานบริษัทหรือว่าสอบข้าราชการแต่ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ว่าเปิดกว้างข้อมูลข่าวสารนะครับและเครื่องมือในการที่จะช่วยเราหาเงินนะครับมีมากหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพียงแต่เราศึกษาเรียนรู้และลงมือทำทดลองใช้ปฏิบัติกับมันผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านก็สามารถที่จะสร้างโอกาสสร้างรายได้กับช่วงแรกๆอาจจะเป็นงานเสริมนะครับขออภัยนะครับเป็นงานเสริมแต่ว่าต่อไปอาจจะว่าสามารถสร้างรายได้หลักทำช่องคลิปต่างๆมีผู้ติดตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อถึงจังหวะหนึ่งก็จะมีโฆษณาเข้ามาบ้างอะไรบ้างก็สามารถที่จะมีรายได้กลับมานะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการให้สำนักงานจัดหางานเข้าไปส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระกลุ่มผู้รับงานกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการจะให้สำนักงานเข้าไปส่งเสริมอาชีพท่านอยากจะทำอะไรนะครับฝึกอาชีพง่ายๆที่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนใช้ระยะเวลาสัก 2-3 วันนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้รวมกลุ่มกันให้ได้20คนขึ้นไปนะครับแล้วก็เสนอมาว่าอยากจะฝึกอาชีพเช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นต่างๆหรือว่าเรียนรู้งานประดิษฐ์อะไรต่างๆนะครับก็เราก็ยินดีที่จะส่งเสริมตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้ดำเนินการส่งเสริมไปหลายกลุ่มนะครับโดยหัวหน้าจิรภาชัยสมนะครับท่านจัดหางานเขาบอกว่าตอนนี้ใครที่มีไอเดียดีๆกลุ่มอาชีพที่ต้องการจะให้ไปส่งเสริมเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เขาได้นำเสนอกันเข้ามานะครับเรายินดีที่จะดำเนินการให้นะครับเพราะฉะนั้นติดต่อกันเข้ามาได้นะครับในส่วนของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีนายจ้างส่งงานให้อยากจะจดทะเบียนกลุ่มกับกรมการจัดหางานเราก็ยินดีนะครับก็อายุ20ปีขึ้นไปจดได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือเป็นแบบรายบุคคลแล้วก็แบบกลุ่มบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรในการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระครับครับฟังบทเพลงกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

0: ครับก็เป็นบทเพลงที่สร้างพลังใจให้ทุกท่านนะครับในการที่ลงมือทำนะครับอาจจะว่าไม่สำเร็จไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันนะครับอีกภารกิจหนึ่งก็คือในการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดชุมพรของเราก็มีแรงงานต่างด้าวค่อนข้างที่จะเยอะมากมายพอสมควรนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวก็สามารถที่จะโทรปรึกษาพูดคุยกันได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับดูช่วงเวลาแล้วอาทิตย์นี้นะครับเราก็คงต้องลากันก่อนช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการจัดหางานขานข่าวนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามรายการจัดหางานขานข่าวมาโดยตลอดนะครับและขอบคุณสถานีวิทยุสวทแห่งนี้ที่มอบช่วงเวลาดีๆให้เราได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจัดหางานขานข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรทุกวันพฤหัสเวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz จัดหางานขานข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและเดินหน้าปราบทุนสีเทาน
9: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ตามที่นายกรจติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากปี2540กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยืนยันว่ากระทรวงการคลังซึ่งถือหุ้นในบริษัทต่างจากผ่านกองทุนวายุพักจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องหากพบกรรมการที่มีปัญหาจะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและผลการตรวจสอบชัดเจนจะดำเนินการถอดถอนตามกฎหมายต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทางนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปริชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตสั่งการรื้อสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชน
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะหล่นอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561และขณะนี้คดีใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน1สัปดาห์ทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดคืนสภาพธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกโดยย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเรียกเก็บเงินผ่านทางเพราะพื้นที่ชายหาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน 065-465-3633

0: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

คนมักทำบาปเพราะความหลงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บายบายอย่างนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกระผมดีเจไม่นาเก้าบ่าวกอกิตติพงษ์พานมสวรรค์ครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเพลงพบรักที่ปากน้ำโพนะครับสายสัญญาครับร้องเพลงนี้ครูชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์นะครับผู้ใหญ่ต่อข้อมาเมื่อเช้าก็มาเสี่ยงบวมมาเลยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นงานเลี้ยงฉลองสุขสันต์วันเกิดของพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับของหลวงเหล็กนั่นเองนะครับก็สนุกสนานกันไปกลับหัวขำมั่งกลับดึกมั่งตามอัตภาพตามดีกรีของความสนุกนั่นเองนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ต่อนะครับที่ข้อเข้ามาจะเจอทั้งเมื่อเช้าก็บอกว่านี่ข้อเพลงพบปรักที่ปากน้ำโพนะครับเปิดไฮเลยในช่วงแรกของรายการลูกทุ่งบันเทิงเนื่องจากว่าเป็นเพลงของสายันสัญญานั่นเองนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน6ปีเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้บางเวลาถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาเช่นกันนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการเคลียร์งานเก้าการเจรจาที่ต้องใช้ความนิ่งมากกว่าริเริ่มมงคลย่อยนะครับที่ต้องการพลังงานที่ผงทะยานนั่นเองนะครับเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่าลาพ้นต้องอาศัยการเจรจาที่พลิ้วไหวตามแรงของดาวพฤกษ์ที่ยายราศีมานะครับเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนทิศทางอารมณ์จะเริ่มเบาสบายขึ้นนะครับแต่ว่าต้องใช้ความระวังความไม่หงายหรือว่าความโลเลของคนโสดนะครับส่วนคนโสดขออภัยส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบคนใหม่แล้วก็การติดต่อสื่อสารนั่นเองนะครับจากการติดต่อสื่อสารช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 8:09 นไปจนถึงเวลา 8:45 นแล้วก็ช่วงอีกช่วงเวลานึงนะครับ 11:19 นไปจนถึงเวลา 12:00 นสีแก้เคล็ดหรือว่าสีกระตุ้นโชควันนี้เป็นสีส้มสีแซ่สีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะครับส่วนทิศโชคลาภเป็นสีขออภัยครับสีโชคลาภนะครับขออภัยสีโชคลาภวันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อกักเก็บพลังงานสับแล้วก็ชัยชนะนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันชวดทัดดินใหญ่ภาษาจีนเขาเรียกว่าโบจื้อทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีชะลูปีมะโรงแล้วก็ปีวอกสำหรับฐานที่เกิดปีมะเมียนะครับวันนี้ระวังความขัดแย้งรุนแรงจากเพศตรงข้ามจากเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่หลงตัวนะครับฐานที่เกิดปีท่อวันนี้เขาบอกว่าระวังการเจ็บป่วยบริเวณช่วงข้าวหรือข้อเท้าจากการเดินทางที่รีบร้อนนะครับให้ระวังไว้ด้วยแล้วก็ฐานที่เกิดปีรากานะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังความผิดพลาดในเอกสารที่เกิดจากความเพลอเรอควรตรวจสอบตรวจทันสองรอบนะครับก่อนจะตัดสินใจเซ็นหรือว่าดำเนินการเรื่องเอกสารใดๆนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดตรงกับวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีความนักแน่นมั่นคงสติปัญญามั่นคงแล้วก็ลำลึกมีจุดแข็งนะครับเป็นเด็กที่มีมารยาทรักการศึกษามีความรับผิดชอบสูงปรับตัวแก้งข่าวกับผู้ใหญ่ได้ดีชีวิตมักจะประสบความสำเร็จดีนะครับแต่ว่าจุดด้อยก็มีนะครับจะเป็นเด็กที่ดื้อรั้นแบบนำหนิงไล่ลึกขี้วิตกกังวลมากเกินควรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงบอกกันทุกวันเลยก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:10 นาทีโดยประมาณนะครับไปจนถึงเวลา 16:00 นสำหรับท่านที่ต้องการที่ชมรายการหรือว่าแนะนำเพลงนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077511-3077504-101นะครับแล้วก็ติดตามได้2ช่องทางเช่นเคยเมื่อที่บอกไปทุกครั้งทุกตอนที่ผ่านมานั่นแหละครับติดตามได้2ช่องทางก็คือทางออนแอร์นะครับทางออนแอร์ก็
ทางเครื่องรับที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนของออนไลน์ก็รับฟังทาง Facebook ไลฟ์ที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้เองนะครับเป็นเพจของสวทชุมพรนะครับในนั้นมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงเวลา 20:30 นาทีก็จะเป็นรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นคอให้กับผู้อื่นด้วยนั่นเองนะครับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ใน Facebook Live นะครับล่วงเล็กพี่ชายใจดีทีน่ารักคนแรกเข้ามาเลยนะครับพี่ประมุขบุญชาตานั่นเองบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับทันทีซ่องที่เข้ามาทันสมบัติมันยืนนะครับดีเจเบ้าก้อยก็ฟังเพลงเศร้าโสดของกิ่งดาวจันสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ในช่วงถ่ายทายนะครับเนื่องจากว่ามีคิวจองมาก่อนหน้านี้นั่นเองแล้วก็ทันสมบัติบอกด้วยนะครับว่าวิทยุชัดเจนภาพอลังการขอบคุณอย่างสูงครับแล้วก็ทันเซมาลูกมิดเข้ามาแล้วนะครับรัวผู้ใหญ่เล็กพิษายุทธสุพรรณวงศ์เข้ามาแล้วพิษายุทธบอกว่ารับชมยุคานี่ก็น่าจะกลับจากงานศพแล้วนะครับกล่าวถึงงานศพนะครับนิดนึงเดี๋ยวคอยไปก็ได้กันนะครับบ่าวนั้นเข้ามาแล้วนะครับสุนันสุวรรณชัดนะครับบ้านนั้นทำซิ่งเข้ามาแล้วบอกว่ารับชมอยู่ครับแล้วก็คุณวัชรพันธ์สิทธิอรุณนะครับเพื่อนบอยนะครับอันนี้ก็เพื่อนรวมรุ่นสมัยมัธยมที่สยามภัยนะครับรับชมอยู่ที่กรุงเทพขอบคุณอย่างสูงแล้วก็ขอบคุณไปยังหลายๆฐานถูกฐานเลยครับที่ให้เกียรติติดตามอยู่ในขั้นนี้นะครับพูดถึงงานศพก็วันนี้เป็นการชาปนกิจเรียบร้อยไปแล้วนะครับคุณแม่น้อยคงนาซ่อนนะครับเม็ดเป็นมารดาของเบาอีทนะครับเบาอีทแล้วก็เป็นแม่สามีของปีวันเพนคุณกระทิงนะครับทางซ่องฐานเป็นสมาชิกในรายการลูกทุ่งเหมือนเทิงด้วยนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับประชุมเพลิงไปแล้วเมื่อช่วงประมาณสักเถียงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับบอกเล่ากันในรายการลูกทุ่งเหมือนเทิงนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของเพลงนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้อีกหนึ่งเพลงที่ข้อกันมานะครับเป็นเพลงยิงโตยิงซุ้ยนะครับจากการขับร้องของรุ่งแพทแลมซิ่งลุงคิดคุณกระทิงข้อมานะครับบอกว่ามอบให้สมาชิกสภากาแฟนวัดและก็ถูกเสี้ยงถูกไส้ที่รับชมรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่ในคณะนี้นะครับแล้วก็เพลงเก็บเศษแก้วนะครับเพลงเก็บเศษแก้วจากการขับร้องของสายันสัญญาพี่เศร้าถุงตะโก้เข้ามานะครับบอกว่ามอบให้ถูกเสี้ยงถูกใจแล้วก็พิเศษดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณพี่เศร้าถุงตะโก้เอา

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกา29นาทีนะครับข่าวสุดช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก็ก่อนที่จะไปสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับขอบคุณไปยังที่พี่กดทายางนะครับบอกว่ารับฟังอยู่นะครับวันนี้ก็คงจะแล้วก็เพิร์นบอยนะครับแคปรูปนะครับแคปรูปที่ถูกฐานเข้ามาในไลฟ์สดของ Facebook ไลฟ์วันนี้นะครับส่งมาในแหลกลุ่มขอบคุณเพิร์นบอยอย่างสูงนะครับก็คงทุกใจพี่ขดทายางแล้วครับเนื่องจากวันนี้เป็นเพลงของซายันสัญญาเสียสามเพลงนะครับเท่าที่ผมเห็นเปิดไปแล้วส่งนะครับเปิดไปแล้วก็ที่เป็นเพลงพบรักที่ปากน้ำโพนะครับแล้วก็ที่เพิ่งจบไปก็เป็นเพลงเก็บเศษแก้วนะครับจากคำข้อของพี่เศร้าถุงตะโกนนั่นเองนะครับพี่ขดนี่ก็เป็นแฟนเพลงรายการลูกทุ่งเมืองเทิงที่ชอบซายันสัญญาเหมือนกันนะครับขอบคุณพี่ขดทายางแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับใน Facebook ไลฟ์เข้ามาแล้วนะครับที่เข้ามาเพิ่มก็เป็นฐานพรพันธ์สันติวิชยานะครับหรือว่าซ่อทอรุงนั่นเองนะครับบอกว่าจะคอเพลงเป็นเพลงเมื่อไรจะพอนะครับเดี๋ยวสักครู่จัดท้ายนะครับขอบคุณอย่างสูงแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงหลังๆสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พี่ต้นน้ำปรมินทร์นิรโสส่งสติกเกอร์มานะครับเป็นรูปหัวใจที่ดวงตานั่นเองนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับในการดำเนินรายการข้องถูกรายการข้องถูกดีเจแล้วครับข้องถูกช่องความที่เมื่อไรที่มีการคอมเมนต์มาเมื่อไรที่มีการโทรศัพท์มาเมื่อไรที่มีการคอเพลงมานะครับนั่นก็คือกำลังใจในการดำเนินรายการของผู้จัดรายการนั่นเองนะครับสาระเด่นแล้วข่าวดังเรื่องแรกก็เช่นเคยแล้วครับพร้อมยิบยกเป็นเรื่องราวข่าวสั้นของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะครับบอกว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าฝาคะนองหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับลมตะวันออกลมตะวันตกเชียงใต้นั่นแน่ลมตะวันตกเชียงใต้มาแล้วนะครับถ้ากับว่าประกาศเป็นฤดูฝนแล้วนะครับเรื่องของประกาศฤดูฝนเดี๋ยวผมจะเล่าในช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับก็บอกว่าลมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกซาซ้มแล้วรวมถึงลมกระโชกแรงนะครับส่วนชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองนั่นเองนะครับในส่วนของจังหวัดชุมพรวันนี้มีฝนตกมีฝนฝ่าคะนองด้วยนะครับมีฝนฝ่าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแสอำเภอสวีอำเภอลังส่วนแล้วก็รวมถึงอำเภอพะโต๊ะด้วยนะครับลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเมื่อวานนี้ยังเป็นลมตะวันออกอยู่เลยนะครับยังเป็นตะวันออกเชียงเหนืออยู่เลยวันนี้เป็นตะวันตกเชียงใต้แล้วนะครับซึ่งกรมอุตุก็ประกาศวันนี้เป็นเริ่มเข้าดูฝนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะหลายฟังเมื่อที่ผมบอกไปก็เป็นเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศแล้วครับอ้าวลืมไปเกือบลืมไปเลยนะครับจังหวัดชุมพรวันนี้การคาดไม้อุณหภูมินะครับสูงสุดอยู่ที่33องศาต่ำสุด25องศานะครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:38 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:01 นาทีในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 22:15 นาทีแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 11:07 นาทีนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็เข้าประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าใกล้โรงเรียนเปิดของโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลซ่องก็คือ4ขวบเต็มนะครับถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับทั้งในตำบลทำซิ่งหรือว่าตำบลใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจำเป็นตำบลบ้านนาตำบลทุ่งค่าตำบลคุ้นกระทิ่งตำบลวิไซเนื้อนะครับท่านที่มีลูกหลานสามารถพาไปสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับแล้วก็มีการสอนภาษาจีนซึ่งมีครูที่จบมาเฉพาะทางนะครับจบมาในรูปแบบของภาษาจีนโดยตรงนะครับนอกเหนือจากภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทย์คณิตคอมพิวเตอร์แล้วก็มีทุนรักทิ้นหมอภัยด้วยนะครับมีทุนรักทิ้นหมอภัยโดยทุนละ 1,000 บาทเฉพาะนักเรียนที่เข้าอนุบาลซ่องแล้วก็ม.1 นะครับหรือว่ายายมาจากที่อื่นเปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็ สโลแกนของโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์ดนตรีกีฬาภาษาจีนนะครับไปพาลูกหลานไปสมัครกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ดูซึกโรงเรียนจะเปิดที่18ไหมล่ะครับน่าจะโรงเรียนเปิดที่18แต่ว่าสมัครได้เรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวจะหยุดรับสมัครวันนี้เดี๋ยวผมจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนะครับเรื่องนี้บ่าวนันทำซิ่งนะครับเป็นบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งฝากประกาศมานะครับขอบคุณบ่าวนันที่เปิดโอกาสให้สิ่งดีๆให้กับลูกหลานบ้านเราได้เรียนโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนดีใกล้บ้านนั่นเองนะครับมาถึงเรื่องผลงานเพลงซองเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับสายันสัญญาอีกเช่นเคยอีกหนึ่งเพลงเบื่อการรอคอยนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาล่วงแหลกข้อมานะครับล่วงแหลกข้อมาก็ขออวยพรวันเกิดให้ลุงเหล็กย้อนลั่งนะครับขอให้ลุงเหล็กมีความสุขสุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานร่ำรวยเงินทองต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นร่มโพร่มใสให้ครับลูกๆล้านล้านนะครับแล้วก็ครอบครัวรวมถึงญาติสนิทมิตรสหายที่หลักลุงเหล็กนะครับลุงเหล็กนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักนั่นเองนะครับอวยพรย้อนลั่งกันไปเพลงเบื้อการรอคอยวันนี้ลุงเหล็กมอบให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติสนวพรพี่ภาณีซ้อวทอด้วยนะครับพี่ภาณีก็ฝากทำบุญให้กับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงไปเมื่อวานนะครับฝากทำบุญไปด้วยพ่อหมอพายแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าหมอพายในหัวหนับนะครับหมายหัวหนับเขาทะล่มลงใกล้ซาอยากผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่เล็กเศร้าเล็กเศร้าจีเบาแคกเบาอิดนะครับลุงคิดซ้อทอรุงซ้อทอไพซ้อทออ้ำด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกสภากาแฟรวมถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่ในขณะนี้ด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณล่วงเล็กแล้วก็เพลงนางกวักมหาเสน่ห์เพลงนี้ไม่ใช่สายันนะครับเป็นการจากการขับร้องของไม้พิรมพรบ้านนั้นทำซิ่งคอมานะครับบอกว่าหมอพายถูกทันแล้วครับแล้วก็พี่เซสสมาชิกสภากาแฟนาวัดด้วยนะครับขอบคุณบ้านนั้นทำซิ่งครับเอาละครับช่วงนี้เราฟังอีกซองผลงานเพลงมาช่วงหน้าช่วงคองเรื่องล้าวชาวลูกถุงก็แน่นอนนะครับเมื่อที่ผมบอกไปเป็นการประกาศข้าวสู่หรือดูฝนยังเป็นทางการเดี๋ยวมารับฟังกันในช่วงหน้าครับ

หนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิด

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกำลังอยู่กับรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับสู่ช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องแนะนำกันเช่นเคยแล้วครับอยากกินของสดรสชาติเด็ดต้องที่ทัพพีซีฟู้ดปากห้าชุมพรนะครับเป็นร้านที่จะเต็มเมนูทะเลทุกชนิดแล้วครับสดเมื่อยกทะเลขึ้นมาบนโต๊ะเลยทีเดียวห้ามพลาดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนั่นเองนะครับตอนนี้มีจุดชมวิวที่ฉันซ่องด้วยนะครับแล้วก็มีหมูกระทะด้วยนะครับตอนนี้มีเมนูหมูกระทะด้วยก็ลองไปชิมกันดูนะครับทีมของร้านเขาก็คือน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มของหมูกระทะหรือว่าน้ำจิ้มทะเลนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองนะครับสำรองที่หนังได้ที่เจ๊แหม่มนะครับ0952645456นะครับแล้วก็ที่เสียสิ้น0654653638นะครับทัพพีซีฟู้ดอยู่ที่ปางห้าชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในรายการลูกทุ่งเหมือนเทงครับเมื่อที่ผมบอกไปแล้วครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับคาดว่าจะมีประมาณน้ำฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับขาโดยต่ำกว่าขาเฉลี่ยร้อยละ10นั่นเองนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมอาจจะพูดผิดไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นฤดูฝนยังเป็นทางการนั่นเองก็คือวันที่15พฤษภาคม2519โดยภาพรวมฤดูฝนปีนี้ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่ต่ำกว่าขาเฉลี่ย 10% โดยช่วงฤดูต้นฤดูนะครับก็คือเดือนพฤษภาคมก็คือในเดือนนี้แล้วครับจนถึงเดือนมิถุนายนและก็ช่วงปลายฤดูฝนนะครับก็คือเดือนกันยาถึงเดือนตุลานะครับในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็จะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าขาปกตินะครับส่วนช่วงกลางฤดูก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาปริมาณกระจายของน้ำฝนใกล้เคียงกับขาปกตินะครับขาปกติสำหรับเกณฑ์เข้าสู่ฤดูฝนภาพรวมปี2569นะครับโดยปัจจัยกำหนดก็คือระดับหลังนะครับระดับหลังสูง 1.5 กิโลเมตรเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเมื่อที่ผมบอกไปตอนต้นรายการเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากทะเลดามันเข้าปกคลุมย่างต้อเหนืองนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนในภาพรวมปีนี้คาดว่าจะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ต่ำกว่าขาเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ไทม์ไลน์ของช่วงฤดูฝนนะครับก็คือช่วงพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนฝนก็จะเริ่มมาขึ้นแล้วก็จะตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนถึงช่วงนิดนึงนะครับประเด็นก็คือปริมาณน้ำฝนจะลดลงแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานนะครับเกษตรกรควรวางแผนการปลูกแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้ไว้ด้วยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนสิงหาถึงเดือนกันยานะครับช่วงฝนตกชุกหน้าแน่นที่สุดนะครับช่วงนั้นจะเป็นฝนที่ตกชุกหน้าแน่นที่สุดมีโอกาสที่จะเจอกับพายุเขตร้อนเคลื่อนผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานส่องลูกนะครับเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับภาคใต้บ้านเราไม่มีการเตือนในเรื่องของคลื่นพายุนะครับคลื่นพายุแต่ว่าในเดือนตุลาคมภาคเหนือภาคอีสานฝนจะลดลงนะครับแล้วก็หรือมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห้งนะครับช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ในช่วงรอยต่อของการเข้าฤดูฝนนี้นะครับกรมอุตุได้เน้นย้ำประกาศเตือนฉบับปัจจุบันมีฝนกระทบทันทีนะครับโดยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งแล้วครับก็คือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกมีพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยพื้นที่ลาดเชิงเข้าแล้วก็พื้นที่หลุมต่ำนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มลักษณะที่ข้อพายครับในขณะที่ทะเลดามันนะครับคือลมสูงประมาณ2-3 เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มี ฝนนะครับคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรหรือว่าแล้วก็เรือเล็กด้วยนะครับเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่วนความคืบหน้าแต่ละวันเดี๋ยวผมก็บอกไปทีละวันกันแล้วกันนะครับจริงๆแล้วก็มีช่วงเตือนอีก 2-3 อย่างนะครับแต่ว่าขอให้ว่ากันในวันลังก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพลงจะเปิดให้ไม่ทันนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตในแต่ละวันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องเพลงที่ข้อกันเข้ามาเป็นเพลงสาวโซดนะครับเพลงสาวโซดจากการขับร้องของกิ่งดาวจันทร์สวัสดิ์นะครับฐานสมบัติมันยืนข้อมาแล้วก็เพลงเมื่อไรจะพอนะครับจากการขับร้องของเดือนเพ็ญอำนวยพรนะครับสอทอรุงข้อมาไม่ทราบว่าส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นะครับชายชื่อเพลงว่าเมื่อไรจะพอนะครับสื่อสารทางเสียงเพลงนั่นเองนะครับขอบคุณสอทอรุงวันนี้ขอเพลงมาด้วยนะครับเอาละครับรับฟังอีกซองผลงานเพลงมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:58 นนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เลิกราก็ขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่เกียรติตามรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าทางออนไลน์ทาง Facebook ไลฟ์นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังท่านอุศนีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเจ้าเบ้าในข่าวลือนะครับจากการขับร้องของธนาภาโชคสำหรับวันนี้ดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์ครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอดูแลสุขภาพไม่เจ็บไม่จนโดยความปรารถนาดีจากใจรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
9: พลตำรวจโทสุรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปหรือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทย
10: พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพบว่าคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งรัฐบาลกัมพูชามักไม่ตรงกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงเนียนเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีส่วนกรณีมีข่าวปลอมปั่นกระแสซึ่งถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิงห์ยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของผลงาน
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งข้อควรระวังในการใช้งาน AI หากผู้ใช้งานนำข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ไปให้ AI ประมวลผลหรือสร้างผลงานใหม่อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้และผู้ที่ใช้ AI สร้างผลงานอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการพิพาททางกฎหมายหากเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขในการหยุดการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์เช่นการค้าแรงงานต่างด้าวการบังคับใช้แรงงานการใช้ความรุนแรงกับแรงงานการใช้แรงงานเด็กการบังคับค้าประเวณีการบังคับขอทานเป็นต้นโปรดแจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โทรสายด่วน1300หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
14: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
15: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
16: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
17: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
18: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz รับหน้าที่เป็นการเป็นแม่ข่ายในการเผยแพร่รายการในวันนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้วันเว้นสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้วันที่14พฤษภาคม2569อยู่กับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz เช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดชพัฒน์มันคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการครับก็คุณผู้ชมคุณฟังก็ยังคงอยู่กับรายการให้ยาข่าวพร้อมกับบุคลากรจากทางสวททุ่งสงที่น่ารักทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงนะครับคุณวีรวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนวงศ์ครับคุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตนะครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการผอ.สวททุ่งสงนะครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือสปท.5นะครับ FM 97 MHz อยู่กับคู่ทางราคลื่นจากทางสวททุ่งสงแบบนี้เป็นประจำนะครับรายการให้ยักข่าวก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นข่าวสารดีๆจากในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงเนื้อหาข่าวสารที่น่าสนใจจากนโยบายจากทางภาครัฐนะครับแล้วก็การดำเนินการจากทางรัฐบาลต่างๆนะครับณขณะนี้เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศมากมายเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยทางรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการลงพื้นที่หลายจุดมากนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการลงไปเพื่อเก็บข้อมูลรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อที่จะนำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปพิจารณาในที่ประชุมสภาแล้วก็จะนำเสนอเรื่องราวในการแก้ไขปัญหากันต่อไปนั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมคุณฟังในห้วงเวลาของเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับเป็นช่วงปลายฤดูร้อนแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการออกแถลงข่าวในการสู่การที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนปี2569แล้วนะครับซึ่งก็มีการคาดการไว้เบื้องต้นครับว่าปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าในปีก่อนนะครับขอให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงเริ่มต้นฤดูนะครับในห้วงเวลาแบบนี้ด้วยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้แถลงเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569นะครับพร้อมกับมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักในบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยบริเวณทะเลอันดามันนะครับฝั่งอันดามันโดยดร.สุกัญญานียะวินชาญครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศวันที่14พฤษภาคม2569เอาไว้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศชั้น11อาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยาครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ครับก็คือตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่ได้มีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีหลักการเป็นไปตามเกณฑ์ของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกครับโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนก็จะมีในเรื่องของฝนตกนะครับแป๊บนึงนะครับแล้วฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยตอนบนก็จะมีคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมครับสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้นะครับคาดว่าปริมาณฝนภาพรวมของประเทศเนี่ยจะน้อยกว่าปี2568และก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10นะครับโดยช่วงกลางของเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางมิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งนะครับจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมเนี่ยปริมาณฝนก็จะมีการกระจายตัวที่ลดลงนะครับซึ่งก็อาจทำให้หลายพื้นที่เนี่ยเกิดโอกาสในการที่เกิดฝนทิ้งช่วงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับเข้ามาตกชุกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงที่ต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโยลานิญาหรือว่าเอนโซอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นสภาวะที่เป็นกลางหรือว่าเอนโซเนเชอรัลเอนเนทรัลนะครับแล้วก็มีแนวโน้มการเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโยในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยแม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติก็ตามแต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของลมมรสุมแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำด้วยซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรการทางการเกษตรนะครับในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มพายุหมุนในเขตร้อนปีนี้นะครับก็คาดว่าอาจจะมีพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังได้มีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับเพื่อเป็นการติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในด้านอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่ในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569นะครับประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยนะครับในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้และจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็จะทำให้ฝนตกหนักตามที่ได้มีการเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลเอาไว้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็มีในส่วนของทะเลอันดามันเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับประชาชนในพื้นที่ควรที่จะเลี่ยงให้ ในจุดเสี่ยงนะครับเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยควรที่จะมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช่นเคยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในวันช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้มีการติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและประกาศการเตือนภัยนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดในช่วงเวลาของฤดูฝนในแบบนี้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้เอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันพืชมงคลแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีและทีมงานคณะเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่มาในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับมาดูในเรื่องของความเรียบร้อยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องต่างด้าวมาทำผิดกฎหมายในเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็มีการให้ยกเป็นโมเดลต้นแบบนะครับโมเดลเขาเรียกว่าถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในจุดอื่นแล้วก็ล่าสุดก็จะมีการลงพื้นที่ในฝั่งของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับไปดูในส่วนของหาดฟรีดอมนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่าได้เป็นแผนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่แล้วก็มันติดภารกิจในฝั่งจังหวัดระนองก็เลยไม่ได้ดูแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปดูแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการแก้ไขปัญหาในจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ยังมีจุดในส่วนของล่าสุดอย่างที่หาดนุ้ยด้วยนะครับที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตในการสั่งทวงคืนพื้นที่สาธารณะภายใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็เน้นย้ำเลยว่าจะไม่มีใครที่มีสิทธิ์มาปิดหาดในการเก็บเงินผ่านทางนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับโดยที่บริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าปัญหาพื้นที่หาดสาธารณะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายพัฒพงศ์สมิติพัฒน์นะครับรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับโดยมีนายนิรัตพงศิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายวินัยชิดเชี่ยวกำนันตำบลกะรนเนี่ยให้การต้อนรับทางรัฐมนตรีนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและก็ผู้นำท้องถิ่นนะครับกรณีปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายอนุทินชัยวีรกูลเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าพื้นที่หาดนุ้ยแห่งนี้นะครับมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและที่สาธารณะเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อปี2561แล้วโดยกรมป่าไม้ได้มีการดำเนินคดีจนคดีเนี่ยใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาในการติดขัดบางประการอยู่ก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่พี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งกำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดด้วยนะครับในเรื่องของหากผู้ใดเนี่ยไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยขอให้ย้ายออกไปซะเลยนะครับแล้วก็นำเอาคนที่พร้อมทำงานเนี่ยเข้ามาดำเนินการในตรงจุดนี้แทนยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์บนพื้นที่ของรัฐอีกต่อไปนะครับพื้นที่หาดและป่าไม้นั้นเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่สามารถมีบุคคลใดที่เข้ามาปิดกั้นเส้นทางหรือว่าเก็บค่าผ่านทางจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้นะครับพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางให้มีการคืนสภาพธรรมชาติแล้วก็ผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นป่านันทนาการนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมครับนอกจากนี้ก็ยังเตรียมหารือนะครับร่วมกับแนวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้สปกและก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาการครอบครองโดยมิชอบนะครับรวมไปถึงพื้นที่ที่ไม่ได้รับพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์นะครับหากพบว่าเป็นพื้นที่ป่าเดิมของรัฐเนี่ยก็จะมีการดำเนินการเพิกถอนแล้วนำกลับคืนสู่การดูแลของกรมป่าไม้ทั้งหมดครับอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อสั่งการของทางนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันนะครับเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะและคืนธรรมชาติให้กับประชาชนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นต่อผู้กระทำผิดทุกกรณีด้วยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าการทวงคืนพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยได้ทำตามข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตามมาตรา25ภายในระยะเวลา1สัปดาห์พร้อมเตรียมเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับลงนามประกาศเพื่อเพิกถอนและก็ยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลับคืนมาเป็นของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นทางลงหาดนะครับเพื่อคืนสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมด้วยนะครับโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้บุคคลหรือกลุ่มใดนะครับนำพื้นที่สาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับให้เป็นสภาพที่ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่นันทนาการของประชาชนในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับเป็นการดำเนินการที่เต็มที่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่เอาละครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่ใกล้ๆกับจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงานะครับยังคงอยู่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งทางอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างแรมรวม5เดือนนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ตามประกาศของกรมอุตุนิยมของประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับประกอบกับในช่วงของฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศของทางกรมอุทยานแห่งชาติแล้วก็ประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ส่งผลทำให้ทางอุทยานแห่งชาติของฝั่งพังงาเนี่ยได้มีการตัดสินใจประกาศปิดนะครับตั้งแต่รวม5เดือนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะครับโดยทางด้านนายสุรศักดิ์อนุสรครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งซึ่งก็ได้แก่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับก็ได้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะครับซึ่งประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหน้ามรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วนะครับแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทาธรรมชาติเนี่ยได้มีการฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปด้วยนะครับทางผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชยังได้กล่าวต่อไปอีกด้วยครับว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งนะครับก็จะยัง

วันที่14เมื่อเช้านี้นะครับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการบริหารภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการเพิ่มทักษะการสื่อสารด้วยนะครับเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมปีงบประมาณ2569แล้วก็ยังมีการบรรยายพิเศษภายในงานถึงเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารภาครัฐนะครับผ่านวิดีโอสั้นยุคดิจิทัลด้วยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวครับว่าปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับโดยสื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางแล้วก็ยังมีในส่วนของการประชาสัมพันธ์และก็การสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนและก็กลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสารในปัจจุบันครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งทุกคนก็ณปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักข่าวเป็นนักสื่อสารได้ทุกคนหรือแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ตามโลกออนไลน์โดยใช้เพียงแค่อุปกรณ์ไม่กี่อย่างอย่างแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเนี่ยก็ใช้ได้แล้วเนื้อหาที่นำเสนอจึงจำเป็นจะต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายน่าสนใจทันต่อสถานการณ์ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่เป็นทางการจนเกินไปซึ่งจากการรับรู้รับฟังข่าวสารจากช่องทางปกติแล้วโซเชียลมีเดียก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้สร้างความเชื่อมั่นและสร้างจุดเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐและก็ภาคประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อให้จังหวัดพังงาเนี่ยยังได้เป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างยิ่งอีกด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคม2569แล้วก็อย่างที่ได้บอกนะครับภายในงานก็มีการบรรยายถึงเรื่องของประสบการณ์และข้อสังเกตการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทฤษฎีการเล่าเรื่องการวางโครงเรื่องแบบ3ส่วนให้คนดูไม่กดข้ามเทคนิคเรื่องของหน้ากล้องนะครับการจัดองค์ประกอบภาพการใช้แสงธรรมชาติและอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นรวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวิดีโอคลิปให้มีความน่าสนใจซึ่งก็มีผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมภายในกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเต่าทองโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานั่นเองนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับมากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับใกล้ๆกันจากทางฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีการจัดโครงการดีๆให้กับบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์พลังงานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตระหนักแล้วก็มีการเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและโครงการใดก็ตามที่มีการสนับสนุนเรื่องของพลังงานก็จะถือได้ว่าเป็นแนวคิดดีๆที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เปิดสัมมนาเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพจน์วรรณชัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มอบหมายให้นายบรรดาลเสถียรรัชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดสัมมนาให้ความรู้การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานนะครับหรือว่า Building Energy Code หรือว่าย่อว่า BC นะครับครั้งที่1โดยมีดร.ณัฐพลรุ่มประแสงนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยกล่าวรายงานพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นนะครับรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเข้าร่วมภายในงานกันเป็นจำนวนมากเลยครับการสัมมนาครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานสำหรับการใช้การพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อสร้างพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานเดียวกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตรวจสอบและประเมินแบบอาคารได้อย่างถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองครับทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศนะครับซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับเป็นเรื่องราวเทิดพระเกียรติให้พวกเราได้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในตัวพระองค์ท่านพระพันปีหลวงนะครับช่วงนี้รายการ
ให้ข่าวก็

0: หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
3: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: ปายายหนุ่ยช่วยอะไรยิตติ
7: ว่าปื้อกับผม
6: ช้าเช้านะ
8: ปานกี่การรอคิวช่วยรัดคิวไว้ปายตะเดี๋ยวปาให้ขานำรอนำชา
7: ไม่ปื้อปาเออคนกันเองบายมัด
9: อย่านึกว่าทำอะไรแล้วใครจะไม่เห็นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแล้วทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ
10: หยุดคอร์รัปชันได้ถ้าคนไทยร่วมใจกันไม่จ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันผู้ทรงดังเป็นหยาดน้ำทิพย์ฉลมใจแก่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานครับตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองโดยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปรารถนาให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปวันนี้ทางรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจะพาท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาในการนี้ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนัลยโยธิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาหนึ่งในนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนัลยโยธิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแล้วแต่ภาพความทรงจำความปลื้มปิติของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพะเยายังคงระลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ครับเจ้านายสุรชัยศรีชัยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล่อง

0: ใหญ่ได้เป็นคนถ่ายภาพที่ต้นไม้ที่บงท่านได้ปลูกไว้ในวันที่10 มีนาคม 2536พระองค์ทั้งสองพระองค์และการที่9บาทสมเด็จเจ้าหัวและการที่9พระพันปีหลวงได้เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจดูแลประชาชนในตำบลสันป่าม่วงและทรงได้สนทนาธรรมกับองค์พ่อไพบูลย์สุมังคโลนอกจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่เขาตีเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นไม้สักทองพระพันปีหลวงได้ปลูกต้นบุญนาคไว้ที่เขาตีเพชรแห่งนี้เป็นที่ปิติปลื้มของชาวจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก
1: ครับทุกท่านครับในวันนั้นซึ่งทางท่านอาจารย์สุรชัยศรีชัยในวันนั้นที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาปลูกต้นไม้ทั้งสองพระองค์ท่านอาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับเป็นที่ปลื้มปิติมากครับที่พระองค์ทั้งสององค์ทรงปลูกต้นไม้ไว้ให้ชาวพะเยาไว้เป็นอนุสรณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาจังหวัดพะเยาโดยเสด็จมาที่วัดอโยเขาตีเพชรแห่งนี
1: ้ครับอาจารย์ครับวันนั้นนี้มีประสงค์นิกรชาวจังหวัดพะเยามาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากไหมครับ
0: มากมายแล้วครับ
1: ครับซึ่งก่อนที่ท่านจะมาปลูกทรงปลูกต้นไม้ทั้งสองต้นนี้พระองค์ท่านได้มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ตำบลสันป่าม่วงมาสนทนาธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อไพบูลย์นะครับแล้วก็เสด็จมาปลูกตรงนี้นับจบจนเวลามาถึงปัจจุบันนี้นะครับปี2569ก็หลาย10ปีเหมือนกันนะครับปลูกมาตั้งแต่วันที่10 มีนาคม 2536นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นบุญนาคครับแล้วตรงนี้เป็นต้นสักทองใช่ไหมคร
0: ับ สักทองครับที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการที่ข้าวทรงปลูกไว้นะ
1: ครับ
0: ในวันเดียวกันเลย
1: ครับทั้งสองพระองค์ก็จะปลูก
0: ครับ
1: พร้อมกันตรงนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกต้นบุญนาคเมื่อวันที่10 มีนาคม 2536ถือเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยาปัจจุบันต้นบุญนาคเจริญเติบโตสูงตระหง่านบริเวณภูเขาตรีเพชรวัดอนาลโยทิพยารามเป็นสัญลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวจังหวัดพะเยาเสมอมา
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29 มกราคม 2548
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29 มกราคม 2548การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นพระองค์ทรงเห็นปัญหาราษฎรชาวไทยภูเขาเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรโดยทำการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองได้ผลผลิตน้อยไม่พอกินและไม่มีรายได้ทั้งยังตัดไม้ทำลายป่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำให้สมบูรณ
4: ์พื้นที่ตรงนี้มีการบุกรุกแผ่วถางป่าเนี่ยเยอะตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยมถ้าหากปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานอาจจะถูกทำลายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่บ้านสันติสุขจึงทรงพระกรุณาเพื่อจะแก้ไขปัญหาในตรงนี้พร้อมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่กับพื้นป่าเนี่ยอย่างเกื้อกูลกันประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสนใจอยากจะปรับเปลี่ยน พื้นที่ทำกินของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจากการทำไร่ข้าวโพดไร่ขิงให้หันมาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดการชะล้างหรือพังทลายของหน้าดินพระองค์ท่านอยากให้ชุมชนนี้กินดีอยู่ดีมันมีความยั่งยืนแล้วก็จะส่งต่อสู่ลูกสู่หลานเขาไปได้ตลอดไปครับ

0: ระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนหนึ่งที่ว่ามีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำเพื่อเป็นของขวัญให้ข้าพเจ้าคือการปลูกป่าหลังจากที่ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีบัดนี้เป็นที่น่าชื่นใจมากว่าประชาชนเข้าใจข้าพเจ้าพยายามอ่านหนังสือต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาทราบว่าปัญหาต่อไปของโลกของชาวโลกซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะมาเห็นเขาว่าอีกประมาณ15ปีน้ำจืดที่พวกเรารับประทานกันจะเป็นของที่หายากมากทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่ออ่านทราบแล้วก็เกิดความร้อนใจว่าบ้านเราไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆมีแต่ป่าถ้าเผื่อคนไทยไม่ทราบว่าป่าไม้คืออะไรป่าไม้คือที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินนี่เองที่ฤดูฝนแทนที่น้ำฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเลถ้ามีป่าป่าเหล่านั้นต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านั้นจะดูดน้ำไว้ใต้ดินใต้ต้นของเขาจำนวนมากและตามกิ่งก้านของเขาจะดูดไว้เรียกว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีและออกมาเป็นลำธารน้อยใหญ่อันนี้ที่อยากจะให้ราษฎรทั้งหลายเข้าใจไม่ใช่ไปนึกแต่ว่ามีป่าไม้สักไม้อะไรต่างๆสำหรับตัดไปขายอย่างเดียวมันมีประโยชน์อย่างอื่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยด้วยในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรจะทรงปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ในพื้นที่ณปัจจุบันมีต้นไม้ทรงปลูกที่อยู่ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนมาก
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: โครงการป่านี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยรักป่ารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยทั่วภาคเหนือเนี่ยมีการเผาป่าทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันไฟป่ามากมายอาตมาก็พิจารณาเห็นว่าทำไมคนเผาป่าทำไมคนไม่รักป่าก็เลยได้คำตอบว่าเพราะคนเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์จากป่าไม่เห็นประโยชน์ของป่าเลยไม่รักป่าและเผาป่าจึงได้เกิดแนวคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนป่าเนี่ยให้เป็นป่าที่มีผลไม้มีอาหารเป็นแหล่งอาหารให้ผู้คนเมื่อประชาชนเนี่ยมีแหล่งอาหารอยู่ในป่ามีประโยชน์ที่อยู่ในป่าเห็นประโยชน์ของป่าว่าป่าเนี่ยเป็นแหล่งผลิตต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตอาหารให้มนุษย์และสรรพสัตว์เป็นทำให้โลกเนี่ยร่มเย็นแล้วก็สรรพสัตว์ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีป่าจึงมีน้ำแล้วก็สรรพสิ่งก็จะอยู่ร่วมกันอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักป่าเป็นโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วก็เป็นโครงการเนี่ยดับไฟที่เหตุแห่งไฟเหตุแห่งไฟก็คือเกิดจากคนก็เราก็ต้องป้องกันที่เหตุให้คนเนี่ยได้ประโยชน์จึงมีเป็นที่มาร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนก็คือเปลี่ยนเป็นป่านี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อเชื่อมโยงความสามัคคีให้ประชาชนทุกหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ติดกับป่าเนี่ยได้เห็นความสำคัญของป่าได้ประโยชน์ในป่าแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลรักษาไม่เผาป่าเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เหตุแห่งปัญหาด้วยก็อยากให้โครงการทั่วประเทศเนี่ยได้เอาโครงการตรงนี้เป็นต้นแบบเพราะว่าอาตมาเนี่ยได้ดับไฟป่าร่วมกับทั้งภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนมา17ปีเต็มเลยป่าก็ต้องดับไฟอย่างนี้มา17ปีแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นป่าอย่างนี้เปลี่ยนป่าให้มันมีพืชต้นไม้ผลกินได้มีเห็ดมีหน่อไม้เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือป่า5ระดับมีทั้งไม้หัวฝังดินไม้เรื้อยเลี่ยดินไม้ใต้ร่มเงาไม้ผลอยู่กับป่าอย่างงานนี้จะมีทุกอย่างเลยอย่างไม้หัวเนี่ยจะเป็นประเภทเปลือกเพื่อพวกมันป่ามันอะไรนะไม้เรื้อยเลี่ยดินก็จะปลูกฟักแก้วฟักทองแล้วก็ ไม้ใต้ร่มเงาก็จะมีกล้วย 6,000 กว่าหน่อแล้วก็มีเป็นพืชที่โตไวแล้วก็ไม้ผลก็จะมีพวกทุเรียนลองกองเงาะมังคุดมะม่วงมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออะไรมีหมดเลยเมื่อในอนาคตตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากประชาชนเวลาเข้าป่าจะมีทั้งอาหารและเมื่อป่าตรงนี้มันเป็นสันตันน้ำป่าสมบูรณ์น้ำก็จะสมบูรณ์ด้วยประชาชนก็จะไม่ลำบากด้วยน้ำอุปโภคบริโภคแล้วถ้าเป็นป่าอย่างนี้ถามว่าประชาชนจะกล้าเผาไหมถ้าในป่าเนี่ยมีของกินเต็มไปหมดเลย
0: พระราชปณิธานปลูกป่าในใจคนคือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและห่วงแหนป่าไม้ผ่านโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทปฟื้นฟูและอนุรักษ์คือสืบสานโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นป่าเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์พฤกษชาติไทยเช่นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์คือการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลป่าและพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการศิลปาชีพและเกษตรพอเพียงพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมคือการสานต่อแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์การปลูกต้นไม้และการรักษาป่าถือเป็นการถวายความจงรักภักดีและเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพื้นป่าให้ยั่งยืน
3: สำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นประจำข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2569มีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยในงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลโดยมียอดผู้เข้ากราบถวายบังคมสะสมกว่า 770,000 คนและมีหมายกำหนดการพิเศษสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยขอให้ประชาชนถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10 นาฬิกาครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนทางรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆให้ได้รับรองสถานะถูกต้องและปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีนำขบวนรถพุ่มพวงเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการใช้ในพื้นที่ปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนชาวบ้านใช้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
10: นายกิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สินค้าเกษตรเป็นการขับขี่ภายในพื้นที่ปิดหรือเขตจำกัดเฉพาะภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของรถที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนแนวทางสำคัญคือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนนพศรแก้วขำรายงาน
1: ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมพุ่งทะลุ 6.6 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ17ปีผู้ปกครองกว่า127ต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินกองทุนการออมแห่งชาติจึงชวนนักเรียนนักศึกษาออมเงินกับกองทุนเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ
11: กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมปี2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายรวมพุ่งสูงกว่า 66,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ6ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีโดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 27.1 ระบุว่ามีเงินไม่พอจ่ายจนต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินเพื่อชำระค่าเล่าเรียนจากวิกฤตภาระค่าครองชีพดังกล่าวกอช.จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาสัญชาติไทย ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแบ่งเงินค่าขนมมาเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้งโดยเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปีจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มให้ทันทีร้อยละ50ของเงินออมหรือสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีหากเยาวชนออมเงินเพียงวันละ 5-10 บาทหรือเดือนละ300บาทเมื่อออมครบปีจะมีเงินเก็บรวมกับเงินสมทบจากรัฐสูงถึง 5,400 บาทสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจยึดน้ำมันดีเซล 2,400 ลิตรเตรียมลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย
12: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยในอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้นายภูบดลเขาคลึงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายอนุสรแก้วทันคำปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางบูรณาการร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344และสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมยบ้านทีโนโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลบรรจุอยู่ในถังขนาด200ลิตรจำนวน12ถังรวมน้ำมันทั้งสิ้น 2,400 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดน้ำมันดีเซลทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

การคุกคามทางเพศเป็นคำที่คุ้นหูใครหลายๆคนมานานนะคะแต่เดิมนั้นการคุกคามทางเพศไม่มีนิยามทางกฎหมายค่ะและใครก็ตามที่กระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศแต่เดิมก็จะมีความผิดในฐานก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นและต้องรับโทษละหูโทษซึ่งเป็นโทษเล็กน้อยเท่านั้นนะคะซึ่งโทษเล็กน้อยนี้อาจจะไม่เพียงพอให้มีความเกรงกลัวต่อการกระทำคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นก็ได้ค่ะแต่ในปัจจุบันค่ะเราได้มีการแก้กฎหมายแล้วและจะเป็นอย่างไรวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังนะคะ

จจุบันค่ะประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พ.ศ.2568ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่30ธันวาคมปี2568โดยมีการบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศนะคะให้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและยังมีการแก้ไขนิยามของคำว่ากระทำชำเราให้มีรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่มีการกระทำความผิดทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะการคุกคามทางเพศค่ะทางกฎหมายวางหลักไว้ว่าเป็นการกระทำทางกายการส่งเสียงหรือการติดตามการรังควานหรือการกระทำโดยประการใดก็ตามนะคะและนอกจากนี้ยังเป็นการกระทำในระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สื่อให้สื่อความหมายถึงผู้อื่นที่ส่อไปในทางเพศค่ะและทำให้ผู้นั้นเกิดความอับอายหวาดกลัวหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในทางเพศนะคะซึ่งผู้ที่กระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้แม้จะไม่ได้ไปสัมผัสเนื้อตัวร่างกายของผู้ถูกกระทำแต่แค่ทำอย่างที่อัยการเล่าให้ฟังมาและทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกน่าจะหวาดกลัวหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยแบบนี้ก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วนะคะความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้ล่ะค่ะการลงโทษก็จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดนะคะและโทษที่หนักที่สุดก็คือโทษที่มีการคุกคามทางเพศต่อเด็กไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายและไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีค่ะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นการคุกคามทางเพศหรือการคอมเมนต์ใครในสื่อโซเชียลนะคะถ้าเกิดยังคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นคุณอาจจะต้องติดคุกหรือโดนค่าปรับแบบไม่ล้อเล่นแล้วล่ะค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขี้ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไหนจะเตือนพี่อยู่แล้วแค่ไหนนี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
6: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
6: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
8: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้ออยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
7: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
8: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
7: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
8: โอ้ยเกือบแล้ว
7: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
9: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

งานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรบริไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์0776582640สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงาน

0: ทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลา17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะคะซึ่งเราก็พบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลานี้แหละเนาะ5โมงถึง6โมงเย็นนะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆในช่วงเย็นๆแบบนี้ด้วยนะคะติดตามกันได้ค่ะสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันตลอดทั้งวันนะคะรวมไปถึงรายการต่างๆที่น่าสนใจในหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะหมุมนำข้อมูลข่าวสารมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะเรื่องราวสุขภาพรวมไปถึงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะนำเรื่องที่นายกอนุทินนะคะสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะนำทีมนะคะลงพื้นที่หาดนุ้ยภูเก็ตทวงคืนที่ของรัฐสั่งหรือถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำนะคะภายใน7วันพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูป่านะคะในส่วนของสุขภาพวันนี้นำเรื่องของการเดินมาฝากกันไม่ต้องเดินถึง19,000นะคะงานวิจัยเผยตัวเลขใหม่เดินวันละเท่านี้ก็คุมน้ำหนักได้อยู่หมัดนะคะใครที่เป็นสายแบบเดินนะก็มาติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะวันนี้นำเรื่องของการอนุมัติเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษใหม่ใช่ไหมคะในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่บอกว่ามีจำนวน2วันนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงหยุดหรือไม่หยุดนะคะวันนี้จะมาบอกให้คุณผู้ชมฟังได้ทราบกันว่าหยุดหรือไม่หยุดนะคะในช่วงสุดท้ายนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องยาลงกลแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาตินะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆด้วยนะคะสำหรับรายการบอกเล่า90ในช่วงเวลา17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาค่ะเอาละค่ะจะช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: บอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐกันค่ะวันนี้น้ำบุ๋มนำเรื่องของนายกอนุทินนะคะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะนายสุชาติชมกลิ่นนำทีมลงพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตทวงคืนที่ของรัฐสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วันพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูผืนป่านะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะล่าสุดได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อทวงคืนผืนป่าและก็จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ในที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะซึ่งนายสุชาติก็ได้กล่าวนะคะว่าได้กำชับให้ดำเนินการประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507นะคะให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่และก็สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึด

หรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกในส่วนของพื้นที่สปก.ค่ะหากตรวจพบว่ายังไม่มีการใช้ประโยชน์นะคะหรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ก็ให้ดำเนินการตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นะคะเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและก็เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะนอกจากนี้นายสุชาติก็ยังได้มอบหมายให้กรมป่าไม้นะคะพิจารณาประกาศพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยเป็นเขตป่านันทนาการนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและก็ใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสำหรับกรณีพื้นที่ป่านันทนาการหาดฟรีดอมได้มอบหมายให้นายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้และนายพัฒพงษ์สมิทธิพัฒน์นะคะรองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตค่ะลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนโดยประสานผ่านนายวินัยชิดเที่ยวกำนันตำบลกรณ์นะคะเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐทั้งนี้นะคะในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ไม่ได้เข้าดำเนินการจับกุมแล้วก็ให้เร่งดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507โดยด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และก็ความเป็นธรรมให้กับประชาชนส่วนรวมอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของหาดนุ้ยภูเก็ตนะคะที่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำภายใน7วันค่ะพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูป่านะคะซึ่งนายกอนุทินค่ะก็ได้สั่งการให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเข้าลงพื้นที่เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: วใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: มาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงที่3ก็จะเป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้มาดูในเรื่องของการนับก้าวเดินเนาะไม่ต้องเดินถึง 10,000 ก้าวนะคะงานวิจัยเผยตัวเลขใหม่เดินวันละเท่านี้ก็คุมน้ำหนักได้อยู่หมัดนะคะต้องเดินวันละกี่ก้าวงานวิจัยใหม่เผยนะคะจำนวนก้าวที่ช่วยลดน้ำหนักและป้องกันการโยโย่ก็คือการเดินนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับบุคลิกภาพบำรุงข้อต่อทำให้อารมณ์ดีช่วยเรื่องควบคุมค่าดัชนีมวลกายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะหลายคนมักเชื่อว่าตัวเลข 19,000 ต่อวันก็คือเป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการลดน้ำหนักแต่ผลการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเราอาจไม่จำเป็นต้องเดินมากขนาดนั้นก็ได้นะคะความจริงเบื้องหลังตัวเลข 19,000 นะคะที่มาของความเป้าหมาย 19,000 ต่อวันเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นมาจากงานวิจัยทางการแพทย์นะคะแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากแคมเปญการตลาดของบริษัทที่ขายเครื่องนับก้าวในประเทศญี่ปุ่นช่วงทศวรรษ1960ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะจนกลายเป็นมาตรฐานที่คนทั่วโลกนะคะจดจำมาถึงปัจจุบันแม้จะไม่ใช่ตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคนก็ตามนะคะงานวิจัยเผยมีตัวใหม่เผยนะคะเปิดเผยออกมาว่าถ้าเราเดินเพียง 18,500 ก้าวก็จะช่วยคุมน้ำหนักได้เช่นเดียวกันนะคะงานวิจัยใหม่ที่นำเสนอในการประชุม European Congress on Obesity นะคะพบว่าการเดินเพียง 8,500 ก้าวต่อวันสามารถช่วยรักษาพยาบาลน้ำหนักตัวไม่ให้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกหลังจากลดน้ำหนักได้ผลนะคะผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่น่าเชื่อถือโดยวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมลดน้ำหนักและก็เข้าสู่ช่วงรักษาพยาบาลน้ำหนักตัวจากการศึกษาก็พบว่ากลุ่มที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ด้วยการควบคุมอาหารก็เพิ่มการเดินเฉลี่ยเป็น 8,454 ก้าวต่อวันสามารถลดน้ำหนักเฉลี่ยได้ 4.4% ของน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็เมื่อเข้าสู่ช่วงรักษาพยาบาลน้ำหนักที่ใช้เวลานาน10เดือนกลุ่มนี้ก็ยังคงรักษาระดับการเดินไว้ที่ประมาณ 8,241 ก้าวต่อวันซึ่งช่วยให้พวกเขานะคะสามารถรักษาน้ำหนักที่ลดไปแล้วไว้ได้เป็นอย่างดีปัจจัยอื่นที่สำคัญกว่าการนับก้าวเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนักวิจัยก็ระบุว่าการเพิ่มจำนวนก้าวมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้น้ำหนักลดลงได้เสมอไปเพราะยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆอย่างเช่นการกินให้น้อยกว่าที่ร่างกายใช้นะคะนอกจากนี้คนออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอควบคู่ไปกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญแคลอรี่สรุปคำแนะนำเพื่อสุขภาพและก็รูปร่างที่ดีก็คือผู้เชี่ยวชาญค่ะก็ยืนยันว่าการเดินเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายและก็ประหยัดที่สุดในการป้องกันการกลับมาอ้วนซ้ำการตั้งเป้าหมายเดินให้ถึง 8,500 ก้าวต่อวันก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ทำได้จริงและยั่งยืนกว่าสำหรับคนทั่วไปนะคะต้องการดูแลสุขภาพสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพในระยะยาวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะใครที่กังเคยมีความเชื่อว่าการเดิน 19,000 ต่อวันดีต่อสุขภาพนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็มีงานวิจัยใหม่ๆออกมาแล้วเนาะก็เฉลี่ยอยู่ที่ 8,500 ก้าวต่อวันนะคะแต่เดิน 19,000 ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่นี่คือมาตรฐานใหม่นั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันนะคะมีหนึ่งเรื่องราวข่าวปลอมมาฝากกันค่ะรวมไปถึงเรื่องของมิจฉาชีพอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกันนะคะวันนี้เรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่นะว่าปี2569นี้มีการอนุมัติเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษหรือไม่ในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมจำนวน2วันนะคะเรื่องค่ะเรื่องนี้ขอยืนยันเลยนะคะว่าเป็นข่าวปลอมค่ะซึ่งยืนยันมาแล้วจากทางเพจทางการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะกรณีที่มีการแชร์ข่าวระบุถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษค่ะโดยกำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและก็เดือนกรกฎาคม2569นั้นนะคะตรวจสอบมาแล้วพบว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะปัจจุบันยังไม่ได้มีการหารือหรือว่าประกาศวันหยุดแต่อย่างใดนะคะอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็มีหลายๆท่านนะถามเข้ามาเช่นเดียวกันจากทางสวท.เนี่ยนะคะว่ามันจะมีวันหยุดยาวมันจะข้ามระหว่างวันที่1กับวันที่3มิถุนายนนะคะก็คือวันที่2มิถุนายนว่ามีการหยุดหรือไม่ตอนนี้นะคะข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีการมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้หยุดในวันที่2มิถุนายนแต่อย่างใดนะคะก็ถือว่ายังไม่ได้หยุดนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะนำมาแจ้งคุณผู้ชมผู้ฟังกันอีกทีนะคะเอาล่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของอย่าหลงกลแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาตินะคะในยุคที่โอกาสทางการเงินอยู่แค่ปลายนิ้วคลิกเดียวก็อาจจะเจอข้อเสนอลงทุนง่ายกำไรดีที่ใครๆก็อยากลองนะคะแต่ท่ามกลางการลงทุนนั้นยังมีอีกด้านที่หลายผู้คนมักมองข้ามนะคะจากกับดักที่เป็นเพียงคำชวนธรรมดาในโซเชียลก็อาจจะเป็นการชักชวนให้เดินทางไปพบกับการถูกพาข้ามแดนกักขังและถูกบังคับให้ทำงานโดยไม่มีทางเลือกค่ะก่อนจะก้าวตามคำชวนเหล่านั้นลองหยุดคิดให้ดีซะก่อนนะคะเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่ยากจะย้อนกลับมาได้นะคะทบทวนก่อนหลงเชื่อชวนลงทุนในโซเชียลมีเดียหลอกล่อด้วยมุกลงทุนง่ายนะคะกำไรดีพยายามเชิญชวนให้ไปดูบริษัทที่อยู่ใกล้แนวชายแดนค่ะอาจโดนหลอกพาข้ามแดนกักขังและบังคับทำงานนะคะจนกลายเป็นบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์ค่ะจำไว้ว่ามุกแบบนี้เป็นมุกของมิจฉาชีพนะคะโดยการโฆษณาชวนลงทุนในโซเชียลมีเดียค่ะลงทุนได้ง่ายกำไรสูงหลายเท่าตัวไม่มีอยู่จริงนะคะไม่รีบไม่เชื่อไม่เสี่ยงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวกลโกงมิจฉาชีพอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากรายการบอกเล่า90ที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้น้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรพร้อมด้วยรายการบอกเล่า90ค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

0: Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: งประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
5: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
6: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
2: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
6: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
2: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
6: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก

ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์077-658-264สาขาหลังสวน077-595-098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดระบุฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไปครับสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1ปี2569รายได้ 7,906 ล้านบาทกำไรสุทธิ 2,099 ล้านบาทเติบโต 24.5% ผู้โดยสาร 1.2 ล้านคนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเอกชนนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเป็นการรักษาความมั่นคงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ย้ำมีมาตรการคุมเข้มป้องกันกระทบเกษตรกรไทยนายกอนุทินลงพื้นที่กำชับการแก้ไขปัญหาประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำต้องแก้ไขให้เกลี้ยงทำเป็นแซนบ็อกตัวอย่างและทำทุกพื้นที่เพื่อความผาสุกของสังคมไทยครับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปมาตมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะคุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวใครตัวมันตัวมึงตัวกู
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
1: มาเริ่มกันที่โฆษกกระทรวงกลาโหมครับยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับระบุว่าฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไปครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมครับกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ครับกองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้ครับการปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาครับซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจครับว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1 2569ครับรายได้ 7,906 ล้านบาทกำไรสุทธิ 2,099.2 ล้านบาทครับเติบโต 24.5% ผู้โดยสาร 1.2 ล้านคนครับบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนครับหรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ประกาศผลดำเนินงานไตรมาส1ปี2569ครับโดยมีรายได้รวม 7,906 ล้านบาทมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,586.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 และมีกำไรสุทธิ 2,099.2 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 เมื่อเทียบกับช่องเดียวกันของปีก่อนขณะที่มีผู้โดยสารรวม 1.2 ล้านคนครับมีอัตราการขนส่งผู้โดยสารรวมอยู่ที่ร้อยละ 86.2 ครับนายพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนครับเปิดเผยว่าในไตรมาสแรกปี2569นี้บริษัทได้ปรับลดปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลงร้อยละ 11.8 จากการปรับลดจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพพนมเปญและหยุดการให้บริการเส้นทางกรุงเทพลำปางและลำปางแม่ฮ่องสอนครับในปีที่ผ่านมาครับบริษัทยังมุ่งเน้นการบริหารเครือข่ายเส้นทางบินที่มีความต้องการเดินทางและข้อจำกัดด้านปริมาณที่นั่งอย่างเหมาะสมครับท่ามกลางต้น ทุนการดำเนินงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับปัจจัยดังกล่าวส่งผลในไตรมาส1ปี2569มีจำนวนผู้โดยสาร 1.2 ล้านคนลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่องทางเดียวกันของปีก่อนครับและมีเฉลี่ยอัตราขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86.2 เพิ่มขึ้น 4.7 จุดขณะที่ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 4,469.7 บาทครับซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,586.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 242.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการบริหารต้นทุนครับส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 6.2 โดยเฉพาะปริมาณการใช้น้ำมันและค่าเช่าเครื่องบินที่ปรับตัวลดลงโดยรายได้รวมในไตรมาส1ประกอบด้วยรายได้จากบัตรโดยสารร้อยละ 68.6 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินร้อยละ 20.8 และรายได้จากธุรกิจสนามบินร้อยละ 2.3 ครับของรายได้รวมมีกำไรสุทธิ 2,099.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับขณะที่กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ 2,091 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.01 บาทครับสะท้อนถึงความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคครับมาต่อกันที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ครับชี้แจงเอกชนนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเป็นการรักษาความมั่นคงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ครับย้ำมีมาตรการคุมเข้มป้องกันกระทบเกษตรกรไทยครับนายกรณิตนนจุ้ยครับโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีภาคเอกชนไทยลงนามความร่วมมือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ1ล้านตันจากสหรัฐอเมริกาครับว่าการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ครับเนื่องจากไทยมีความต้องการใช้ถึงปีละ9ล้านแต่สามารถผลิตในประเทศได้เพียงแค่5ล้านตันเท่านั้นครับประกอบกับมาตรการคุมเข้มการนำเข้าข้าวโพดปลอดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ครับและลดต้นทุนวัตถุดิบทดแทนที่พุ่งสูงจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้ภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ครับโดยกระทรวงพาณิชย์ครับยืนยันมาตรการดูแลเกษตรกรไทยอย่างเคร่งครัดโดยบังคับให้ผู้ประกอบการต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศประมาณ5ล้านตันให้หมดก่อนในราคาขั้นต่ำที่กำหนดครับและหากมีการนำเข้าเกินโควต้า1ล้านตันจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสูงถึงร้อยละ72พร้อมค่าธรรมเนียมครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของวัตถุดิบในประเทศอย่างรำข้าวหรือปลายข้าวครับนอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทยและกรมวิชาการเกษตรในการช่วยกำกับดูแลสมดุลกลไกตลาดและตรวจคัดกรองศัตรูพืชตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวดครับซึ่งความตกลงในครั้งนี้นอกจากจะช่วยรักษาสมดุลให้ทุกภาคส่วนแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรกรไทยสู่ตลาดสหรัฐในระยะยาวอีกด้วยครับและต่อมาครับนายกอนุทินลงพื้นที่กำชับการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำต้องแก้ให้เกลี้ยงทำเป็นแซนด์บ็อกซ์ตัวอย่างและทำทุกพื้นที่เพื่อความผาสุกของสังคมไทยครับณโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่กำชับแก้ไขปัญหาประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนางจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบรรดาสถิรัชวานนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาสาสมัครสาธารณรัฐประจำหมู่บ้านตลอดจนผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังครับการลงพื้นที่ในวันนี้มีนายสุชาติชมกลิ่นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินนายธีรวุฒิสุภวิบูลอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกนายพูนพงษ์ในนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมลงพื้นที่ครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่ได้มีโอกาสมาถึงเกาะพังงันเป็นครั้งแรกในชีวิตนึกไม่ถึงว่าจะได้เห็นความเจริญของเกาะพังงันซึ่งที่จริงแล้วตั้งใจจะมาดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพังงันและจัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนบนเกาะพังงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกและทำให้เกาะพังงันเป็นที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาเที่ยวครับมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้พวกเราแต่เขาต้องมาด้วยความเป็นนักท่องเที่ยวครับมาด้วยความเป็นคนที่มาแล้วได้รับความสบายใจที่มาเกาะพังงันไม่ใช่มาแล้วมาหาโอกาสที่จะช่วงชิงวิถีชีวิตการสร้างรายได้ของคนเกาะพังงันครับนี่คือเสียงที่เราได้รับฟังจากผู้เดือดร้อนของคนในเกาะพังงันครับวันนี้ทุกภาคส่วนของราชการพร้อมมารับฟังและแก้ไขปัญหามารับทราบรับรู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังเราเข้าใจดีครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเขาเอาเงินเอาทองมาให้เราแต่เราก็ต้องได้เงินทองที่ถูกต้องจากเขาด้วยเขามาเขาก็มาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อความสะดวกสบายซื้อการพักผ่อนหย่อนใจแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเราเราต้องรักษาสภาพแวดล้อมทั้งหลายชายหาดยังต้องมีความสวยงามพี่น้องก็ต้องไม่ยอมและห้ามยอมไม่ให้ใครมายึดถือมาครองที่เพราะมันเป็นที่ของพี่น้องประชาชนไม่มีสิทธิ์ปิดชายหาดเราต้องทำให้เกิดความเป็นระเบียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเราจึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลตรงไหนที่เราจัดโซนแล้วว่าสามารถที่จะเป็นห้องได้เป็นจุดจัดร้านเป็นอะไรได้เราจะจัดโซนให้นิ่งครับเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราผ่อนสั้นผ่อนยาวตรงไหนทำให้ได้ไม่เดือดร้อนไม่ทำให้ธรรมชาติเสียหายเราทำเต็มที่ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหลักในการผ่อนปรนซึ่งเราสามารถร่วมมือกับท้องถิ่นทั้งเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะจัดสรรพื้นที่ให้กับพี่น้องได้ทำกินและการจัดสรรเหล่านี้ครับต้องตกไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยโดยตรงไม่ใช่ไปจัดสรรให้คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาถือครองและก็มาซอยแบ่งย่อยให้กับพี่น้องประชาชนแบบนี้ผิดวัตถุประสงค์ครับเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอำเภอเกาะสมุยและเกาะพังงันมันก็คือความเดือดร้อนของรัฐบาลด้วยถ้าประชาชนมาบ่นมาวิพากษ์วิจารณ์ติเตียนนายกรัฐมนตรีต้องเดือดร้อนและรัฐมนตรีทั้งหมดก็ต้องเดือดร้อนเหมือนตนครับเพราะเราเป็นคนที่ต้องให้บริการให้ความสะดวกคุณภาพชีวิตที่ดีกับพี่น้องประชาชนดังนั้นหลายๆอย่างที่ตนต้องรับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรีพี่น้องไม่ต้องห่วงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องนำสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการมาถ่ายทอดรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกระทรวงต่างๆก็ต้องดำเนินการทำอย่างไรก็ได้ให้เกาะพังงันมีสาธารณูปโภคที่ดีที่สุดทำให้ท่านสามารถสร้างรายได้สร้างโอกาสให้ได้มากที่สุดครับยิ่งมีความสะดวกเท่าไหร่โอกาสก็มากขึ้นเท่านั้นครับเราก็มาจัดระเบียบให้กับประชาชนทำให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้สร้างโอกาสให้ได้มากที่สุดครับนอกจากนี้จะมาดูแลแหล่งน้ำซึ่งทราบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าตอนนี้1ปีจะเดือดร้อนอยู่ประมาณ3เดือนตอนนี้เรากำลังจะทำเรื่องอ่างเก็บน้ำเอาเป็นว่าจบต้องมีอ่างเก็บน้ำที่พอเพียงให้กับพี่น้องได้ใช้อุปโภคบริโภคและบริการนักท่องเที่ยวด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนิน3มาตรการหลักได้แก่1มาตรการด้านการตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวโดยได้ดำเนินตรวจสอบถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการถือครองที่ดินของบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่เข้าข่ายเป็นการถือครองแทนบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวในลักษณะอำพราง2มาตรการด้านการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยได้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลต่างด้าวที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยป้องกันและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาโดยมิชอบด้วยกฎหมายครับและตรวจสอบการประกอบกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม3มาตรการด้านตรวจสอบการเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวได้ดำเนินการตรวจสอบการเดินทางเข้าหรือออกจากราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดครับสำหรับผลการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายสามารถบังคับใช้กฎหมายการดำเนินคดีแบ่งเป็นพรบการทำงานของคนต่างด้าว133คดีพรบยาเสพติด109คดีนอมินี20คดีพรบคนเข้าเมือง29คดีพรบโรงแรม7คดีและอื่นๆอาทิพรบการพนันพรบอาวุธปืนพรบศุลกากรเงินตราปลอม55คดี สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคดีนอมินีมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับนอมินีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยจำนวน21คดีครับครอบคลุมบริษัทในพื้นที่เกาะพังงานหลายแห่งโดยผู้ถือหุ้นเกี่ยวข้องกับสัญชาติอิสราเอลฝรั่งเศสรัสเซียอเมริกันอิตาลียูเครนและชาติอื่นๆครับการดำเนินการเกี่ยวกับคดีกลุ่มชาวอิสราเอลจำนวน44คดีแบ่งเป็นยาเสพติด20คดีครับทำงานของคนต่างด้าว8คดีนอมินี8คดีคนเข้าเมือง1คดีสถานรับเลี้ยงเด็ก2คดีและคดีอื่นๆจำนวน11คดีครับโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบเป้าหมายโดยให้ที่ทำการปกครองอำเภอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและมีภาคเอกชนร่วมด้วยจัดตั้งคณะทำงานในการจัดทำข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้แพลตฟอร์มข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้นครับและจัดตั้งชุดปฏิบัติการต่อต้านข่าวปลอมเฟกนิวพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงและผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับอีกสักครู่กลับมาติด

ลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:38 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:01 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:15 นลงเต็มที่เวลา 11:07 นครับจบรอบวันทันข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัย

0: 33นาทีโดยประมาณนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาเล่าในเรื่องราวของโซลาร์เซลล์นะครับจริงๆแล้วคืออะไรนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับ
1: โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับก็คือโซลาร์ก็คือเป็นแสงอาทิตย์นะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์เซลล์ก็คือเป็นเซลล์ที่เราสามารถจะรับแสงอาทิตย์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นโซลาร์เซลล์ก็คือรวมกันก็คือเป็นแผ่นเซลล์ที่ทําหน้าที่แปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าที่ได้ก็เป็นไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเราก็เอาไปปรับใช้ตรงๆก็ได้เอาไปปรับใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็ได้หรือเอาไปเปลี่ยนเป็นความร้อนก็ได้เปลี่ยนเป็นลมเปลี่ยนเป็นพลังงานกวนอื่นๆได้หรือจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็ดึงมาใช้ในบางช่วงเวลาก็ได้เพราะฉะนั้นพลังงานจากโซลาร์เซลล์ก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งในการแปลงแสงแดดเป็นพลังงานนะครับเอาพลังงานนี้ไปปรับใช้กับกระบวนการต่างๆตามแล้วแต่วัตถุประสงค์เอาไปสูบน้ำเอาไปสีข้าวเอาไปซักผ้านะครับแปลงเป็นไฟฟ้าเอาไปใช้เครื่องซักผ้าเอาไปใช้เครื่องสีข้าวเอาไปใช้กับเครื่องสูบน้ำทุกประเภทเอาไปใช้กับการขับเคลื่อนรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานหรือรถสามล้อไฟฟ้ารถพวกนี้ได้หมดเลยหรือแม้แต่จะเป็นรถเมล์ไฟฟ้าก็สาม

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

ส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤๅษีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทาง

กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz

0: าจะทำอะไรเพราะว่ามันต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองโดยที่มีภาคเอกชนเข้ามาเรียกว่าดูด้วยว่ามันสอดคล้องกับการที่จะดูแลเศรษฐกิจในยามนี้ไหมแล้วก็ช่วยเหลือ SME ไหมเพราะเงินกู้400,000 ล้านนี้นะคะนอกจากจะทำในเรื่องของคนละครึ่งนะคะ
1: มีหลายคนรอ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ค่ะแล้วก็มันจะดูดูแลเกษตรกรเพราะปุ๋ยมันแพง
1: อ
0: ันนี้เป็นปัญหาทั่วโลกแล้วก็เรื่องของ SME ด้วยอันนี้มีเรื่องของคนเรื่องธุรกิจนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดเพราะนั้นมันก็จะมีรายละเอียดของโครงการที่ส่งเข้าไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วค่อยนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วก็ต้องเรียนว่าทุกรัฐบาลล่ะค่ะที่ออกพรก.กู้เงินขั้นตอนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดในตัวพรก.ก็จะเป็นเอกสาร3 หน้า 4 หน้าของยุคก่อนหน้านี
1: ้
0: ไทยเข้มแข็งอะค่ะของรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ก็3 หน้าแล้วรายละเอียดมันจะอยู่ในที่เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการค่ะมันทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นตอนและทุกรัฐบาลก็ทำเช่นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีว่าชุดนี้ทำตัดตอนทำน้อยโปร่งใสน้อยกว่าคนอื่นมันไม่ใช่อะค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านโฆษกก็เรียนชี้แจงกรณีอีกครั้งนึงก็ที่ฝ่ายค้านก็มีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องพรก.กู้เงินตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านโฆษกครับ
0: ก็เป็นเรียกว่าเป็นบทบาทของฝ่ายค้านนะคะก็สามารถยื่นข้อสงสัยตรงนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอฟังว่าท่านจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งก็อาจจะเป็นว่า1ไม่รับไว้พิจารณาเพราะถือว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลมองเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นและมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือถ้าท่านรับไว้พิจารณาก็คงจะใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะมีคำพิพากษาออกมาคำตัดสินออกมาแต่ในส่วนของรัฐบาลนะคะเราก็เดินหน้าต่อเพราะว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วแล้วเราก็ตั้งเป้าว่า1 มิถุนายนประชาชนต้องได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่ง
1: นี่ครับตอบแทนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูในโซเชียลต่างๆบอกรอคนละครึ่งแล้วก็ให้กำลังใจท่านนายกเยอะมากเลยในการทำงานด้วย
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เยอะมากๆเลยตอนนี้บอกเดือดร้อนแล้วก็รอคนละครึ่งอยู่จะเตรียมกดวันที่25ใช่ไหมครับวันแรกใช่ไหมครับ25 พฤษภาคม
0: นั่นคือ
1: ลงทะเบ
0: ีย
1: น
0: ตามระบบที่ตั้งเป้าไว้นะคะเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาก็จะมายืนยันอีกทีนึงว่าระบบทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คิดอยู่ในหัวไหมนะคะซึ่งโดยรูปการแล้วก็คือน่าจะเป็น25เพราะเรารับรู้แล้วก็รู้สึกถึงความเดือดร้อนของทุกคนนะคะดิฉันท่านนายกทุกคนก็เห็นปัญหาแล้วเราก็เจอเรื่องค่าครองชีพสูงขึ้นนะแล้วแนวโน้มเนี่ยต้องพูดว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันจะไปถึงเมื่อไหร่เพราะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมันก็ยังไม่จบแต่ค่าของค่าข้าวแกงค่าดำมันปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลน่ะตั้งใจจะไปดูแลแต่ถ้าทางฝ่ายค้านคิดว่ามันไม่เร่งด่วนอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของเขาอะค่ะ
1: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังกันในส่วนของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านอีกหนึ่งเรื่องครับกรณีที่ท่านนายกไปโอ้โหทั้งเกาะพะงันด้วยนะที่สุราษฎร์ธานีทั้งไปหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตด้วยเดินหน้าแบบเต็มที่จริงๆกับการปราบนอมินีตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านโฆษกเล่าไว้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
0: ก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบสแกมเมอร์แล้วก็มาเรื่องของการปราบนอมินีเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็ใช้ชื่อคนไทยนะไปทำธุรกิจที่เอาเปรียบคนไทยทั้งๆที่ถ้าเป็นต่างชาติมันทำธุรกิจนี้ไม่ได้มันก็พ่วงไปถึงมาเฟียทำธุรกิจชายหาดคิดอะไรปล่อยเงินกู้คิดค่าเช่าแพงอะไรต่างๆนานาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ให้ตรงจุดที่สุดนะคะวันนี้เราไปลึกขึ้นนะคะว่าไอ้พวกนอมินีบริษัทที่ใช้แอบใช้ชื่อคนไทยเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือมีทนายแล้วก็นักบัญชีบางส่วนบางคนน่ะที่ไม่ดีอ่ะไปช่วยเหลือในเรื่องของการทำเอกสารให้ค ความเป็นนอมินีและนิติบุคคลอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปป้องกันให้ถึงรากของปัญหาเนี่ยนะคะนอกจากในเรื่องในส่วนของตำรวจที่ปราบปรามปปงไปดูเส้นเงินแล้วเนี่ยวันนี้เราก็ให้กระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ไปดักตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะว่าใครที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ให้กับพวกนอมินีที่มาเอาเปรียบคนไทยเนี่ยต้องไปจัดการ
1: ทั้งในส่วนของบัญชีทั้งในส่วนของทนายความข้อตัวบทกฎหมายที่ไปเอื้อนอมินีต้องจัดการต้นทางเลย
0: ที่ไปใช้ความรู้ของตัวเองอะไปดูที่ตัวบุคคลเลยอะ
1: ค
0: ่ะวันนี้เนี่ยคนต่างชาติอะเขามาทำธุรกิจไม่ได้อะถ้าไม่มีคนไปยอมใช้ชื่อเป็นนอมินีซึ่งวันนี้เรากำลังเช็คอยู่นะคะว่ามีชื่อใครเกี่ยวข้องด้วยถ้ารู้ว่าจงใจที่จะให้ชื่อไปให้ต่างชาติเขาตั้งบริษัทเป็นนอมินีอันนี้มีความผิดด้วยนะคะแต่เราก็มองลึกไปอีกมิตินึงว่าการใช้ชื่อคนไปจดทะเบียนบริษัทเนี่ยต่างชาติเขาทำเองไม่ได้มันต้องมีคนที่มีความรู้ทางเรื่องของกฎหมายเรื่องของบัญชีช่วยเหลือซึ่งอันนี้ก็คือบางคนเท่านั้นนะคะงั้นถ้าเราไปตรวจพบว่าใครที่ใช้วิชาชีพไปในทางที่ทุจริตเนี่ยคุณจะโดนจัดการด้วยในเรื่องของเส้นเงินปปงจะเข้าไปจัดการค่ะ
1: นี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนเลยถามถึงข้อสั่งการเร่งด่วนของการปราบปรามเรื่องของนอมินีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลมีการฝากอะไรมาบ้างครับในส่วนของข้อสั่งการสำคัญเร่งด่วน
0: ก็เรื่องที่เล่าไปเนี่ยนะคะเป็นเรื่องล่าสุดนะคะเรื่องของเข้าไปดูพฤติกรรมของทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่เห็นว่าเกี่ยวข้องนะเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ดูเชิงลึกแล้วก็เห็นแล้วท่านก็สั่งการว่าให้เอาจริงเอาจังแล้วก็ปปงก็ต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งสำหรับการเอาผิดกับคนเหล่านั้นส่วนในเรื่องของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดต่างๆเนี่ยท่านก็สั่งการให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรกับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเข้าไปจัดการแล้วก็ทางมหาดไทยด้วยก็เรียกว่าวันนี้ค่ะถ้าจะแก้ปัญหาพวกสแกมเมอร์พวกนอมินีมันไม่ใช่ต่างคนต่างทำอะค่ะ
1: ครับ
0: กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมันถึงนำไปสู่การมีข้อมูลว่าใครเอาชื่อไปจัดตั้งบริษัทนอมินีบ้างแล้วบางคนก็มาขอบัตรคนจนนะนึกออกไหมมันเกี่ยวไปหมดอะค่ะ
1: ค
0: ือจริงๆแล้วไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่นักธุรกิจหรอกครับเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแหละอาจจะถูกหลอกหรืออาจจะยอมให้ใช้ชื่อเป็นนอมินีก็ได้แต่วันนี้เราสแกนเรียกว่าเห็นภาพหมดเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะทำต่อเนื่องให้ปราบปรามในเรื่องของปัญหานอมินีให้ได้ค่ะ
1: นี่นะครับนี่ก็เป็น3เรื่องสำคัญพรุ่งนี้แอบถามนิดนึงมีงานสำคัญด้วยใช่ไหมครับเป็นเรื่องของผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังด้วยใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกของรัฐบาลเลยนะคะที่เราเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของภาคเอกชนซึ่งก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วก็ท่านก็จะส่งตัวแทนของแต่ละอุตสาหกรรมมาเช่นโรงพยาบาลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมสื่อสารมาเป็นผู้แทนที่จะมาบอกกับท่านนายกโดยตรงว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรในการที่จะพาประเทศเดินหน้าภายใต้สถานการณ์อย่างนี้และอยากจะได้การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากภาคเอกชนโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลเนี่ยถ้าเราคิดเองเองเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจุดก็ได้ซึ่งมีความจำเป็นว่าเราก็ต้องฟังจากผู้ประกอบการนะคะและเสียงนี้จะถึงท่านนายกแล้วท่านนายกจะเรียกว่าเปิดพื้นที่ให้แต่ละคนจับไมค์เลยอะค่ะ
1: เดี๋ยวต้องรอติดตามวันพรุ่งนี้นะครับวันนี
0: ้
1: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับวันนี้ท่านอยากจะฝากอะไรส่งท้ายในรายการเชิญได้เลยนะครับ
0: ก็รัฐบาลเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็คิดว่าข่าวดีในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยในส่วนของคนละครึ่งก็คงจะได้เปิดให้ทุกคนได้ลงทะเบียนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะส่วนปัจจุบันนี้เราก็มีโครงการไทยช่วยไทยในเรื่องของการลดค่าครองชีพ ที่นำสินค้าราคาประหยัดส่งไปยังรถพุ่มพวงเพื่อรถพุ่มพวงจะขี่ไปให้บริการขายของราคาประหยัดที่มีคุณภาพดีนะคะในพื้นที่อำเภอตำบลใกล้ๆบ้านประชาชนค่ะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่เจอนะก็จะอยู่ในห้างโมเดิร์นเทรดนะคะ
1: ครับได้เลยเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับท่านรัชดา
0: ธนา
1: ด
0: ิ
1: เ
0: รกยินดีค่ะ
1: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบพระคุณครับสวัสดีคร
0: ับ
1: ครับนี่แหละคุณผู้ฟังครับเรียกว่าครอบคลุมนะครับในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องนะครับถามให้กับพี่น้องประชาชนแล้วไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งคลาสนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ถามกันมาเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งคำตอบกันเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็การเดินหน้าปราบนอมินีนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจในการที่จะจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้ให้หมดไปด้วยนะครับแน่นอนเรียกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดตามกันได้เป็นประจำในทุกๆวันนะครับผ่านทางเวลานี้นะครับ 17:07 นจนถึง 19:00 นนะครับมีข้อความนะครับมีการเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงคุณผู้ฟังเรื่องของฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่เลยล่าสุดครับกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักครับระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคม2569โดยเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างครับเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะครับและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งดังนั้นครับขอประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนครับเฝ้าระวังด้วยอาจจะเกิดเรื่องของฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีจังหวัดตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีนะครับมีจังหวัดตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับนี่ก็เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเวลาวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้เฝ้าระวังครับจังหวัดที่ฝนตกหนักนะครับต้องระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับก็แจ้งเตือนกันสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยมาดูข้อความกันสักนิดนึงครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมีคุณสุเทพนะครับวันนี้ฝากทีมงานมากดถูกใจแล้วด้วยแล้วก็บอกรอคนละครึ่งคลาสด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นการย้ำเตือนกันนะครับบอกว่าใครที่กำลังรออยู่แล้วก็มีข้อความส่งมาหลากหลายเลยทีเดียวนะครับบอกว่ารอคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับก็แน่นอนเดี๋ยวรอติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกวันแบบนี้สรุปข่าวให้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญต่างๆนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญไม่พูดถึงไม่ได้เลยหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวของกระทรวงพม.กันหน่อยรัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับขับเคลื่อนบ้านเคหะยุคใหม่นะครับเรื่องของพลังงานสะอาดเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครับเรื่องนี้ครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเร่งขับเคลื่อนนะครับนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยแบบคุณภาพในราคาที่เหมาะสมด้วยโดยเรื่องนี้ครับการเคหะแห่งชาติกคช.นะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายจะพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิดสำคัญครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นมีการออกมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นลดภาระของพี่น้องประชาชนลดค่าเช่าแล้วก็มีแคมเปญต่างๆนะครับบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยรวมกว่า60โครงการทั่วประเทศเลยนี่นะฮะลดสูงสุดกว่า 20% นะครับแล้วก็ผ่อนได้นาน ูงสุด40ปีด้วยคุณผู้ฟังนะครับขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับในพื้นที่ทั้งบางละมุงแล้วก็ล่มเกล้าด้วยรวมกว่า 3,000 หน่วยนะครับก็จะเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบนะครับโดยจะมีการออกแบบให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็อยู่ในบ้านด้วยความสะดวกด้วยนอกจากนี้ครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเร่งฟื้นฟูเมืองยกระดับชุมชนดินแดงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องบ่อนไก่ด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญครับเดือนหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวติดตั้งโซลารูฟท็อปนะครับในโครงการเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรด้วยแล้วก็มีการจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับใครที่กำลังติดตามอยู่ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับ29พฤษภาคมนี้ห้ามพลาดเลยเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนี่นะครับกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับต้องบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการติดตามนะครับเรื่องราวของการประสานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับถนนดนตรีต้องบอกว่าลงทะเบียนกันได้นะครับที่เพจ Facebook ถนนดนตรีนะครับไปลงทะเบียนกันนะครับลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยนะครับถนนดนตรีกับเรื่องราวของเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับก็ไปลงทะเบียนกันนะครับใครสนใจนะครับย้ำกันปักหมุดเอาไว้29พฤษภาคมนี้นะครับแน่นอนเจอกันนะฮะที่ถนนดนตรีนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับตอนนี้หลายๆคนนะครับติดตามการเรื่องราวของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต้องเน้นย้ำกันต้องเน้นย้ำกันต้องเน้นย้ำกันนะครับว่าทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมให้คำปรึกษาหน่วยงานภาครัฐด้านลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับโดยทางด้านของนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยครับกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7แห่งครับในการดำเนินงานเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับล่าสุดเลยมีหน้าที่ครับในการกำกับดูแลด้านพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นะครับพร้อมกับสนับสนุนองค์ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์เช่นสำนักงานกสทช.รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านของประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับร่างเรื่องของสัญญาด้านลิขสิทธิ์ทางด้านของครม.ครับได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาดูแลหากประเทศไทยได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกก็พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะฮะในการป้องปรามแล้วก็ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งนี้ครับยังได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยที่ผ่านมาต้องบอกว่าไทยเนี่ยนะมีประสบการณ์โดยตรงเลยทีเดียวนะครับในการถ่ายทอดสดมาโดยตลอดเลยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอย้ำให้ประชาชนนะครับผู้ประกอบการระมัดระวังการทำซ้ำการดัดแปลงนะฮะแล้วก็การเผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยจะต้องได้รับอนุญาตนะฮะจากเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญไปทำซ้ำไม่ได้นะครับนะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับจากเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องได้รับการอนุญาตนะครับต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ผู้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องเท่านั้นหากจะนำสัญญาณหรือลิงก์เนี่ยไปเผยแพร่ต่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตนะครับอาจเข้าข่ายความผิด ตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์นี่นะครับพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ประเทศคู่ค้าและนานาชาติเนี่ยติดตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกการถ่ายทอดสดนะครับของฟุตบอลโลกนะครับก็เรียกว่าหลายๆคนก็ตั้งตารอแหละนะครับอยากจะชมกันอยากจะติดตามกันนะครับก็ต้องอดใจไว้นะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทั้งหมดที่จับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องราวของการปราบนอมินีแล้วก็มีการพูดถึงท่านสุชาติชมกลิ่นที่รับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงข่าวเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าเดินหน้าเอาจริงเอาจังครับทวงคืนที่รัฐสั่งรื้อถอนเลยสิ่งที่ปลูกสร้างที่ไปลุกล้ำนะครับที่ต้องบอกว่าทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาดูเรื่องนี้กันหน่อยหนึ่งนะครับน่าสนใจครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานในสังกัดกระทรวงลงพื้นที่คุณผู้ฟังตามข้อสั่งการเร่งด่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบพื้นที่และก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างจริงจังจุดนี้ฮะบริเวณหาดนุ้ยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีนายนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยมาดูการลงพื้นที่ของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะโดยสืบเนื่องจากกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมถึงกำนันตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องของปัญหาการครอบครองที่ดินบริเวณหาดนุ้ยโดยมิชอบนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีการตรวจราชการนะครับซึ่งท่านไปที่หาดฟรีดอมมาเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มนายทุนเข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลานานคุณผู้ฟังซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับทางด้านกรมป่าไม้เนี่ยก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มแล้วก็มีการฟ้องร้องมาตั้งแต่ปี2561ถึง2567จนคดีถึงที่สุดแล้วก็เป็นไปตามคำสั่งศาลแต่ก็ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีการตั้งด่านเรียกเก็บค่าผ่านทางบริเวณบนหาดนะครับที่เป็นพื้นที่ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลกระทบนะครับต่อสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะของประชาชนรวมถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในการนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับนะครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเตรียมดำเนินการตามมาตรา25เพื่อติดประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่ของรัฐเป็นการทวงคืนพื้นที่ให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐครับและก็ยังมีเรื่องราวของการวางแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าสันทนาการนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวครับได้เข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันด้วยนอกจากนี้ครับยังมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออะไรเพื่อกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะอย่างยั่งยืนที่ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยนะครับพอไปเที่ยวเราก็เที่ยวได้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีรวมถึงการหารือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบเรียกคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขหรือที่ดินที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของป่าไม้ให้กลับคืนทั้งหมดมาเป็นของรัฐต่อไปด้วยนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเร่งทำครับทวงคืนพื้นที่ของรัฐสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเดินหน้าฟื้นฟูนะครับให้เป็นป่าสันทนาการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับบริเวณหาดนุ้ยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็น การลงพื้นที่ของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่ที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีหลายๆข่าวเลยทีเดียวนะครับคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งข่าวส่งข้อความมานะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับมาข้อความจากหลายๆท่านเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณทุกข้อความปิดท้ายกันนิดนึงครับเป็นภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านก็เดินหน้าการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ที่สาธารณรัฐมัลดีฟครับต้องบอกว่าปิดฉากลงอย่างงดงามแล้วก็อย่างเป็นทางการโดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นครับว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการผนึกกำลังกันนะครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าภาครัฐและองค์กรสื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันครับในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมโปร่งใสและสมดุลเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับก็เรียกว่านี่คือภารกิจสำคัญครับของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกนะครับกับการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21นะครับที่มัลดีฟอ่ะนี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับที่ติดตามกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับสามารถติดตามกันได้ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.วันนี้ลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกฤษณะพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดสีด้อมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกฤษณะพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพังงันนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยก็ถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจติกวณิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่น พื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกลุ่มนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
7: นายพศอร่ามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสสามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซับซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายพศอร่ามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย ไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถัพพรมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธิ์นำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
10: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ stamping part ช่วงล่าแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวก high tech part พวก ADAS ทั้งหลายพวกนี้เรายังไม่มีดังนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราก็ให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่จะเป็นผลิตเฉยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือโฮลอีโคซิสเต็ม
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชทีวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอวจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านงานเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
13: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
12: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
14: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริง การแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนันบาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตก

0: ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.01 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้14 พฤษภาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงและทีมงานช่างห้องส่งนะครับก็อยู่กันครบนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับแล้วก็มีคุณสายชนนิสังด้วยนะทงชัยคำรอดนะครับอยู่ด้วยกัน3คนร่วมแรงแข่งขันกันที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอัครเดชคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้เริ่มต้นก็เป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับนะกำลังเข้มข้นนะครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นนะครับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500นะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะครับก็ลงแข่งขันนะครับแบดมินตันรายการใหญ่ในเมืองไทยโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026Toyota Thailand Open 2026 Presented by Victor Tournament ระดับ World Tour Super 500นะครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 16,500,000 บาทที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับวันนี้นะครับหลายๆคู่นะครับขออนุญาตจะรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของวิลกุลุตวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ในฐานะมือ2ของโลกนะครับเจอกับลีเจียฮาวมือ37ของโลกจากชนิดไทเปหรือไต้หวันนะครับปรากฏว่าวิลกุลุตวิทยาศาสตร์นะครับไม่สร้างวีรกรรมเรื่องของวิล3เกมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แค่2เกมพอนะครับวิลบอกว่าขอแค่2เกมพอแล้วก็จบนะครับเอาชนะทางด้านของลีเจียฮาวไปสบายๆ2เกมรวดเลยนะครับ21-11แล้วก็21-13นะครับผ่านเข้าสู่รอบ3นะรอบ3คือรอบ8คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะทางด้านของวิลก็บอกว่าโอ้โหนะบอกว่าตั้งแต่ต้นเกมแรกจนถึงเกมที่2เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยตลอดนะทั้งความเร็วและควบคุมลูกนะฝั่งตรงข้ามเล่นได้ดีกว่าผมก็พยายามเรียกสติคืนมาบวกกับพลังของแฟนๆที่มาเชียร์เต็มสนามเลยนะต้องบอกว่าพลังของแฟนๆมาเชียร์เต็มในสนามก็จะไม่มีแรงฮึดและกลับมาชนะได้นะครับรอบต่อไปรอบ8คนสุดท้ายนะก็จะเป็นงานหนักของวิลกุลวุฒินะครับจะเจอกับลักซ่าเซนนะครับมือ11ของโลกจากอินเดียในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอติดตามดูนะว่าจะตามดูแล้วก็ตามเชียร์วิลกุลวุฒิด้วยนะผ่านไม่ผ่านยังไงก็พรุ่งนี้ก็รอลุ้นรอติดตามกันสำหรับวิลกุลวุฒิวิทิสารในวันพรุ่งนี้นะครับเจอกับลักซ่าเซนนะครับจากอินเดียนะครับจากวิลกุลวุฒิวิทิสารนะครับไปดูนักกีฬาของเราอีกคนนึงนะครับเพิ่งจบไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเมย์รัชนกอินทนนท์ครับเมย์เนี่ยนี้เมย์ต้องเมย์3เกมแล้วนะครับเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมือ7ของโลกเจอกับทาริสตารามาตานีวิริยาวันนะครับซึ่งเป็นมือ61ของโลกจากอินโดนีเซียนะครับรอบ2วันนี้นะครับเล่นกันสูสีก่อนที่เมย์จะชนะไป2-1เกมนะครับ21-16 19-21 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครับไปเจอกับฮินะฮาเคจินะครับมือ28ของโลกจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับไทยเจอกับไทยนะฮะเจอกันเองด้วยนะฮะก็คือทางด้านของหมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับที่8ของโลกนะครับลงสนามเจอกับรุ่นน้องร่วมชาติอย่างน้องรวงข้าวนะยาตาวิมินเกตเกลี้ยงมือ136ของโลกนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับปรากฏว่าทางด้านของหมิวพรประวีช่อชูวงเอาชนะน้องรวงข้าวยาดาวิมินไปได้2-0เกม21-13และ21-17ครับจะไปเจอกับใครไปเจอกับน้องพิงค์ครับพิชญ์มนต์โอภาสนิพัทฟอร์มยังร้อนแรงอยู่นะครับมือ24ของโลกนะครับนักแบดมินตันสาวไทยนะครับเอาชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดียมือ40ของโลก2-0เกม23-21และ21-11ในการแข่งขันแบดมินตันนะครับก็วันนี้นะครับก็ทำให้ทางด้านของทั้งพิงค์กับหมิวโอ้โหเจอกันเองวันพรุ่งนี้อย่าพลาดนะอย่าพลาดเนี่ยนะโอ้นะฮะพิงค์นี่เขาชนะเมย์ซ้ายมานะครับในรอบแรกนะหมิวก็ชนะทางด้านของนักกีฬาทีมชาตินักกีฬารุ่นน้องทีมชาติเหมือนกันนะยาดาวิมินน้องลงข้าวในรอบ2ที่ผ่านมาแล้วจะเจอกันเองด้วยนะครับนะรอติดตามกันนะครับส่วนในประเภทชายคู่นะฮะพิรชัยสุขพันธ์ กับภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของมาเลเซียก็คืออันซีนอายัฟนะครับแล้วก็ตานวีคองจากมาเลเซีย2-1เกมนะฮะ13-21แพ้ไปก่อนแล้วก็ชนะ22-20และชนะ21-14นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะส่วนใครที่รอเชียร์บาสเดชาพลภัวรานุเคราะห์นะกำลังแข่งขันน่าจะประมาณสัก2 ทุ่มนะตามเวลาในบ้านเรา2 ทุ่มนะครับก็2 ทุ่มครึ่งนะผมดูเวลาแป๊บหนึ่งน่าจะ2 ทุ่มครึ่งนะครับก็จะเจอกับใครอ่ะจะเจอกับรุ่นน้องนะก็คือเอ็มสุภักจอมก่อกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับก็ในเวลาที่ผมดูอยู่ประมาณ20 นาฬิกา30 นาทีนะครับก็เชียร์บาสกับเฟมหรือว่าจะเชียร์กับน้องเอ็มสุภักจอมก่อหรือน้องมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับคลีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์วันนี้ในช่วงเช้านะครับโอ้โหเจอศึกหนักมาเจอใครไม่เจอดันมาเจอกับทางด้านของอากาเนะยามาคุชิมือวางอันดับที่1ของรายการแล้วก็มือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับสู้สนุกนะคลีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์น่ะนะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรก12-21มาชนะ21-17และแพ้17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะฮะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะคลีมเล่นเต็มที่นะแล้วก็สู้อย่างดีด้วยนะครับขณะที่รุจินภักดิ์อุบทองนะครับกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์เนี่ยเจอกับโคกะกับไซโกะจากญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูโปรแกรมหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ในช่วงของเซสชั่นที่2นะครับในช่วงค่ำเนี่ยนะก็จะเป็นการแข่งขันตอนนี้นักกีฬายังเป็นคู่ของเดนมาร์กกับอินโดนีเซียชายคู่ผสมที่แข่งขันกันอยู่นะครับก็พยายามดูเชียร์น้องนะฮะพยายามจะบอกไปประชาสัมพันธ์แจ้งผลของนักกีฬาไทยให้ทราบเยอะๆนะฮะว่านักกีฬาของเราที่แข่งขันนะฮะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรุจินภักดิ์อบทองกับเชิญนิชาน้องเจนนะเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์เนี่ยแข่งหรือยังนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายเลยในคอร์ทที่2โอ้โหเราเหลือคู่ผสม2คู่เลยคู่ผสมของเราแข่งกัน3คู่อ่ะแต่เจอกันเอง2คู่และคู่ของไทเทิลกับน้องเจนนะครับก็จะเจอคู่ของญี่ปุ่นเป็นคู่สุดท้ายยังมีเวลาไปเชียร์นะครับนะมีเวลาไปเชียร์คนที่มีบัตรเข้าชมนะครับนะก็ไปเชียร์ได้นะเรามีคู่ผสมแข่งขันกันนะครับในค่ำคืนนี้เหลืออีกไปทันแล้วผมเชื่อว่า3 ทุ่มนะ3 ทุ่มครึ่งน่าจะทันอยู่นะครับสำหรับในของแบดมินตันนะครับคุยกันเรื่องของแบดมินตันกันยาวๆนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าไปเชียร์กันนะครับเราเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันนี่คือรายการใหญ่ที่สุดนะของประเทศไทยนะครับใน World Tour Super 500นะครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของเทนนิสอาชีพรายการ ATP Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรูนะครับเบนกาลูรูเงินรางวัลกว่าประมาณ2ล้านบาทนะที่อินเดียนะครับของเรารอบ2แม็กซิมัสพาราดอนแม็กซิมัสพาราพลโจนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือ442ของโลกนะครับแล้วก็มือวางอันดับที่7ของรายการนะออกแรง3เซตนะเอาชาอามิสเวลมือ799ของโลกจากอิสราเอล2-1 เซต 6-2 6-7ไทเบรก5-7แล้วก็6-4นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปเซคูลิชนะครับมือ357ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการจากออสเตรเลียนะครับมาดูกันเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับใครเป็นแฟนบุรีรัมย์ใจหายโอ้โหเมื่อวานนี้นะถ้ากัดเล็บได้ก็คงจะหมดนิ้วอ่ะรวมถึงแฟนๆกองเชียร์จากบุรีรัมย์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็หมดลุ้นกันนะเจอกับยาโฮดารุนทักซิมนะครับเมื่อวานนี้นะก็ปรากฏว่าแพ้นะไม่ใช่แพ้สิโดนยาโฮบุกมานำก่อนนะ 2-0 น่ะในช้อปปี้คัพนะแต่ว่าต้องมาตีไข่แตกได้นะ1-2นะครับสุดท้ายสกอร์รวม4-3นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เจอใบแดงไป2คนด้วยนะมิชโชลี่นะมิชโชลี่กับโกรันคาวสิต2คนนี้เป็นหัวใจนะโกรันคาวสิตแดนหลังแล้วก็กองกลางด้วยนะโกรันคาวสิตแล้วก็เกียเม่มิชโชลี่แนวรุกนะครับเกียเม่มิชโชลี่เนี่ยไปเตะในจังหวะที่ไม่ได้คือได้ใบเหลืองอยู่แล้วนะไปเตะในจังหวะคือจังหวะหลุดไปหน่อยนึงไม่ได้ดูคนนะมูดูแต่บอลขณะที่กอร์ดันคาวสิตเนี่ยไปใช้ศอกผู้เล่นของยาโฮนะฮะแต่ว่าโอ้แต่ไม่กองเชียร์นะกรรมการนี่แหมโหดร้ายเหลือเกินนะครับยาโฮได้จุดโทษไปก่อนนะเบอร์ซันดาซินวาลูกแรกครับลูกที่2ก็มากอตเกียเม่นะครับคือทั้ง2ลูกแหละพูดสัมปตูนินเนทลิตของบุรีรัมย์เล่นพลาดนะพลาดทั้ง2ลูกอ่ะ นะครับลูกแรกก็ไปทำฟาวลูก2ไม่ออกมาปัดอ่ะไปชะงักจังหวะหนึ่งก็เสียไป 2-0 นะฮะสุดท้ายคิงเล่ซิดเลอร์ฮะรอเวลาที่บุรีรัมย์จะตีไข่แตกได้แล้วก็ทำได้จริงๆด้วยครับนะไล่มา 1-2 ก็เพียงพอผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในรายการนี้นะฮะไปเจอกับทางด้านของไปเจอใครนะผมไม่แน่ใจเมื่อวานเนี่ยไปเข้าชิงชนะเลิศนะผมแคมดูอยู่นะเมื่อวานเนี้ยนะครับจะไปชิงชนะเลิศแหละนะครับก็สลังงอเมื่อวานที่สลังงอบุกไปชนะทีมนำดินจากเวียดนามไป1ประตูต่อ0นะครับก็ไปเจอกับทีมแข่งแกร่งมาเลเซียอีกทีมหนึ่งนะครับในการแข่งขัน Choppy Cup 2025รอบชิงชนะเลิศนะครับก็ฝากความหวังบุรีรัมย์นะครับนะก็มีมาร์คแจ็คสันหรือว่าหัวหน้าโค้ชของบุรีรัมย์มีคุณเนวินชิดชอบนะครับบอกว่า9อีก9นึงนะที่เราจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์รอลุ้นกันนะสำหรับบุรีรัมย์ในถ้วยอาเซียนนะครับคือ Choppy Cup 2025-2026 ครับเจอสลังงอจากมาเลเซียนะฮะรอลุ้นรอเชียร์กันนะครับแต่บุรีรัมย์ไม่มี2นักเตะสำคัญเลยนะครับเกียร์เมวิชเชอรี่นะครับแล้วก็โกรันคาวซิสนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วนะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะหรือว่าโดนทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียด้วย ACL ปรับเงินประมาณ 720,000 บาทนะนะในจังหวะที่มีเราทำผิดเรื่องของการจุดพุแฟร์นะพุการจุดพุแฟร์นะครับก็ในจังหวะที่เราชาเติร์กจบเกมไปแล้วพุแฟร์นะครับเรามีกองเชียร์ที่จะจุดแต่ว่าเจชาทิพย์สงกรานต์สินว่าอย่าจุดเดี๋ยวเผาจุดเองนะก็แล้วแต่ถ้าจุดระหว่างเกมในเกมหลังเกมเนี่ยโดนปรับหมดนะและสมาคมก็นี่แหละครับโดนปรับในกรณีที่จุดพลุนะก็ไป 700,000 กว่าบาทนะคืออย่าทำบ่อยนะเพราะว่าแหมตัวลงโทษหนักในอนาคตด้วยนะนะครับนี่คือเรื่องของการโดนปรับนะเมื่อวานนี้ e-sport ไทยผ่านเข้าสู่รอบได้แชมป์กลุ่ม C นะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ FIFA E นะรอบเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นะเมื่อวานชนะหมดเลยนะครับนักกีฬา e-sport ของเรานะในประเภทคอนโซลนะครับก็ชนะมาเลเซีย 2-1 นะชนะเนปาล 7-0 ชนะบังกลาเทศ 2-0 ชนะนิวซีแลนด์ 1-0 นะครับก็ e-sport ในประเภทคอนโซลทีมชาติไทยนะครับก็เป็นที่1ของกลุ่ม C นะครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จเก็บคะแนนเพิ่มอีก80คะแนนนะรวมสัปดาห์แรกด้วยแล้วก็รวมเป็น250คะแนนเก่งมากเลยนะทีมนักกีฬาของเรานะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะเก่งมากเลยนะครับก็ในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดนะจัดอันดับนะครับแล้วจะมีการแข่งขันสัปดาห์ต่อไปนะครับในสัปดาห์ที่2 13ถึง14พฤษภาคมนะก็ไทยเจอกับอินเดียนะครับรอบ8นะฮะแล้วก็จะมีรอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกัน14พฤษภาคมนะค่ำคืนนี้รอติดตามกันนะครับเจออินเดียก่อนนะครับแล้วก็ชิงกัน 20:00 นนะเรื่องของการแข่งขัน FIFA eSport นะครับวันนี้ทีม19ปีของเรานะเข้าแคมป์รายงานตัวนะฝึกซ้อมที่ Dynamic Football Camp สมุทรปราการนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีโค้ชโบนะครับก่อนนำนักเตะทั้งหมดนะมาเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าเราเตรียมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนอายุ19ปีนะครับที่จะร่วมสายกับบรูไนร่วมกับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับนะก็รอเชียร์นักกีฬาไทยกันนู่นแล้วครับมิถุนายนนะครับช่วงวันที่2วันที่5วันที่8มิถุนายนนะครับทั้ง3นัดของเราเนี่ยนัดเฉพาะนัดแรกเท่านั้นนะที่เจอบรูไนแข่ง 16:00 นส่วนนัดที่เจอสิงคโปร์วันที่5แล้วก็เจอกับมาเลเซียวันที่8มิถุนายนแข่ง 20:00 นนะฮะทางการถ่ายทอดสดก็ BG Sport นะครับก็นี่คือทัวร์นาเมนต์อีกทัวร์นาเมนต์นึงนะที่เราเตรียมความพร้อมของฟุตบอลชายไทยอายุไม่เกิน19ปีเพื่อไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2027รอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน31สิงหาคมถึง6กันยายนก็ต้องมีทัวร์นาเมนต์แหละนะในการอุ่นเครื่องของนักเตะนะซึ่งจะไปแข่งขันกันนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตซอลนะก็ต้องบอกว่าเจ้าใหญ่ๆนะแบรนด์ไอบาเน่ก็เป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งแล้วที่สนับสนุนฟุตซอลนะครับอย่างจริงจังเลยนะครับวันนี้ทางด้านของไอบาเน่ไทยแลนด์จำกัดนะครับแบรนด์กีฬาไอบาเน่จัดงานเดอะฟุตซอลกาล่า2026 presented by ไอบาเน่ไทยแลนด์นะครับก็มีคุณทักษิณ กิตติวานิชกรรมการบริษัทไอมันนี่ไทยแลนด์จำกัดนะครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยตัวแทน6สโมสรพาร์ทเนอร์นะแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะฮะซึ่งไอมันนี่ก็สนับสนุนไว้วางใจ8สโมสรนะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องอุปกรณ์กีฬาให้กับสโมสรโดยเฉพาะ8สโมสรหลักนะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับฟุตซอลราชนาวีสโมสรสุราษฎร์ธานีนนทบุรีฟุตซอลคลับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดธรรมศาสตร์สเตเรียนและฟุตซอลการท่าเรือ ASM นะครับนี่คือเรื่องของไอมาเน่นะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เตือนอาร์เซนอลปลดระวังไว้ชั้นมาแล้วนะครับเมื่อวานได้ถล่มชนะคริสตัลพาเลซซึ่งเจอกันเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นนะครับก็ชนะเป็นนัดที่10แล้วในการเจอกับคริสตัลพาเลซเมื่อคืนนี้ถล่ม 3-0 นะครับอองตัวเซเมนโยโอมามามุสแล้วก็ซาวินโยคนละประตูนะครับที่เอติฮัดสเตเดียมนะทีมเรือใบสีฟ้าคว้า3แต้มนะเป็นเป้าหมายสำคัญเลยนะตอนนี้มี77คะแนนนะครับตามหลังอาร์เซนอลที่มี79คะแนนอยู่2แต้มลูกได้เสียดีกว่า1นึงนะครับบวกแล้วบวก43อาร์เซนอลบวก42หมายความว่าอาร์เซนอล2นัดที่เหลือห้ามพลาดถ้าอยากจะได้แชมป์ชนะอย่างเดียวอย่าไปสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อเป็นแชมป์ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกว่าอาร์เซนอลพลาดเมื่อไหร่ฉันชนะรวดเรียบร้อยนะครับอาร์เซนอลจะเหลือเจอคริสตัลพาเลซกับเบอร์ลี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับนะลุ้นกันยาวๆลุ้นกันยาวๆในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับส่วนฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับอินเตอร์มิลานชนะลาซิโอ 2-0 นะคว้าดับเบิลแชมป์ปีนี้นะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียเป็นสมัยที่10นะครับเมื่อวานนี้เรืองร่าเลยนะครับได้ประตูจากมาคุสตูรามแล้วก็ลาวตาโรมาติเนสนะครับคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียเป็นสมัยที่10นะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ที่2ในฤดูกาลนี้นอกจากกาโชซีเรียอานะครับขณะที่ยอดทีมจากฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคว้าแชมป์ลีกเอิงเป็นสมัยที่14นะครับก็ปรากฏว่าคู่นี้เนี่ยปารีสบุกนัดรองสุดท้ายเอาชนะทางด้านของสโมสรลองนะครับไปทีมรองจ่าฝูงชนะไป 2-0 ก็ทำให้แต้มขาดนะฮะพอแต้มขาดก็เป็นแชมป์สมัยที่14และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเขาจะสู้ล่ะเดี๋ยวอาร์เซนอลจัดการให้นะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลนะได้ดับเบิลแชมป์น่ะแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์หนึ่งแล้วก็มาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะไม่อยากจะให้ปารีสได้ดับเบิลแชมป์นะครับใครเป็นแฟนแมนยูเตรียมเลยนะเปิดเสื้อใหม่แล้วนะฮะเป็นเสื้อคอปกนะนะครับใช้แรงบันดาลใจสมัยคว้าแชมป์ FA Cup ปี1977นะครับครบรอบ50ปีนะฮะก็จะเป็นแบรนด์ Adidas เหมือนเดิมนะครับเปิดตัวแล้วก็จะโชว์ให้เห็นนัดรองสุดท้ายนะที่เล่นในบ้านเจอกับ Nottingham Forest นะใครเป็นแฟนแมนยูรอเลยนะเสื้อสวยๆนะราคาเท่าไหร่ก็ไปสืบหาเอานะครับเปิดตัวให้เห็นนะฮะทางฝั่งเยอรมันบาเยิร์นก็เปิดตัวในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแพ้นะแพ้วันนั้นอ่ะแพ้ดูแมนยูเปิดตัวชุดใหม่เล่นในบ้านจะเป็นอย่างไรเจอกับฟอเรสต์นะนะฮะเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับชิงชัยกันหลายเหรียญเลยวันนี้นะครับ 5,000 เมตรเมื่อวานนี้แชมป์เป็นของกาฬสินธุ์นะครับหญิงเนี่ยนะครับดารินใจอ่อนดาวรุ่งจากกาฬสินธุ์คว้าเหรียญทอง 19.27 นาทีนะครับที่2เป็นนักวิ่งจากขอนแก่นอีกคนนึงครับนะทิติรัตน์คนตันโคจสารนะฮะ 19.54 เวลาสูสีกันมากนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงพิทยาดาสายทองจากสงขลา 20.04 นะครับส่วนการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตรหญิงนะเหรียญทองเป็นของขอนแก่นนะกมลลักษณ์พานศรีโอ้โหเด็กขอนแก่นนี่เก่งนะ5นาที02นะฮะวิ่ง 1,500 เนี่ยนะครับเหรียญเงินพยาวะชัญญาอีบาคุนะฮะ506โอ้ห่างกันแป๊บเดียวเองนะคือวิ่งกันน่าจะเป็น929นะครับและที่3กวินทิพย์วงธนัทจากกระบี่ 5.08 นาทีโอ้โห 5.02 5.06 แล้วก็ 5.08 สูสีกันจริงๆนะวิ่ง 1,500 เมตรหญิงนะครับจับตาน้องๆกันทุกคนนะนี่ก็คืออนาคตทีมชาตินะครับส่วนกระโดดกีฬาอะไรเนี่ยนะการแข่งขันสุราษฎร์ธานีได้เหรียญทองนะขออภัยสุราษฎร์ธานีได้เหรียญทองในประเภท 4x400 เมตรทั้งชายและหญิงเลยอ่ะโอ้โหนะในประเภท 4x400 เมตรนะคว้าเหรียญทอง1เหรียญนะครับก็มีน้องอดิศักดิ์พรสมโพธแหละนะกำลังสำคัญให้กับสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทอง 4x400 เมตรชายนะฮะ3นาที 16.52 วินาทีนะครับเหรียญเงินขอนแก่นนะครับ3นาที 17.86 แล้วก็เหรียญทองแดงกรุงเทพนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีเขาดับเบิ้ลนะฮะวิ่งผลัดเขาเก่งนะฮะ 4x400 เมตรหญิงก่อนหน้านั้นเขาก็ได้เหรียญทองนะฮะสาวสุราษฎร์ธานีนะครับ 3นาที 55.92 นะครับเหรียญเงินกรุงเทพ4นาทีแล้วก็เหรียญทองแดงพัทลุง4นาที01นะนะฮะนี่คือกรีธาคร่าวๆนะฮะคร่าวๆแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะก็ส่วนลูกน้ำเลียบคุณผู้ฟังรู้จักใช่ไหมรักบี้รักบี้นะฮะการแข่งขันลูกน้ำเลียบนะก็ลูกรังลูกนำเลียบด้วยรักบี้นะนักปล้ำลูกนำเลียบหรือรักบี้รอบชิงชนะเลิศนะครับประเภทชายนครปฐมนะฮะเจอกับกรุงเทพมหานครปรากฏว่านครปฐมชนะกรุงเทพ12-7จุดคว้าเหรียญทองไปครองนะครับในรักบี้7คนสุราษฎร์ธานีเกมนะครับส่วนจากชายแล้วนะในประเภทสาวบ้างนะครับสาวนี่สุราษฎร์ธานีเข้าชิงนะครับนะก็เจอกับกาฬสินธุ์ก่อนที่สุราษฎร์ธานีเจ้าภาพนะแรงเชียร์นี่เยอะมากนะครับเอาชนะกาฬสินธุ์17-5จุดคว้าเหรียญทองนะสุราษฎร์ธานีเกมนะครับแล้วก็ตอนนี้มวยกำลังชกกันอยู่นะครับมวยทั้งมวยไทยมวยสากลนะครับนะฮะบางคู่อย่างน้องสรัญพรผลพูนนะครับจากสุรินทร์เนี่ยเอาชนะนักชกจากนครพนมชนะน็อกSC ในยกที่2นะคว้าเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงนะฮะคว้าเหรียญทองไปนะครับเหรียญเงินก็เป็นของนครพนมนะครับส่วนมวยไทยนะมวยไทยสมัครเล่นวันนี้ที่ผมดูอยู่นัทธิดากันบุรีนะจากตากโชว์ฟอร์มสมราคามวยไทยนะครับเตะก้านคอนะแล้วก็ชนะนักชกจากนครพนมนะฮะชนะน็อกในยกที่2ด้วยนะโอ้โหดูสิสาวๆเดี๋ยวนี้เนี่ยสวยไม่พอนะลูกเรื่องของแม่ไม้มวยไทยนี่นะครับมัดเท้าก่อศอกแล้วมีเตะก้านคอด้วยนุ่นมุมระวังนะนะไปพูดจาไม่ดีใส่นักมวยเนี่ยถึงนักมวยเขาไม่ทำร้ายใครอยู่แล้วแต่ว่าระวังนะเรื่องของป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยถ้าเรียนรู้เป็นศาสตร์เป็นศิลป์การป้องกันตัวเนี่ยอันตรายนะนะนะครับน้องๆเนี่ยเตะก้านคอได้นะครับนะน้องนัทธิดานะคว้าเหรียญทองนะในมวยไทยน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงนะครับฮอกกี้สาวนะครับชลบุรีชิงกับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เป็นชลบุรีคว้าเหรียญทองนะครับชนะ2-0นะคว้าเหรียญทองฮอกกี้นะครับส่วนเหรียญเงินบุรีรัมย์นะครับส่วนฮอกกี้ชายกรุงเทพนะครับเจอกับนครนายกและกรุงเทพชนะไป3-1คว้าเหรียญทองนะนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับสรุปเหรียญหน่อยเมื่อวานนี้นะพยายามถามดูเอ๊ะทางด้านของท้ายตารางอย่างชัยนาทได้เหรียญหรือยังปรากฏว่าตอนนี้ทั้ง77จังหวัดนะ76จังหวัดนี่ได้เหรียญครบแล้วนะครับกรุงเทพมหานครนะครับนะดำโด่งเลย91เหรียญทองนะครับไม่แบ่งใครเลยเหรียญรวมนี่252เหรียญนะครับโอ้โหเยอะมากนะนครสวรรค์25เชียงใหม่24ชลบุรี19นครราชสีมา19นนทบุรี17เจ้าภาพสุราษฎร์ธานีอยู่ที่7นะ16เหรียญทองปทุมธานี13เหรียญทองนครศรีธรรมราช11เท่ากับสุพรรณบุรีและนครปฐม11เหรียญทอง10เหรียญทองสมุทรปราการนะครับเอาคร่าวๆ1ถึง12พอที่ได้เหรียญทองระดับเลข2หลักนะครับท้ายแถวนะในกลุ่มอันดับท้ายๆอย่างสระแก้ว1เหรียญทองแดงแล้วครับชัยนาท1เหรียญทองแดงปัตตานีบ้านผม1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนี่นะอยู่โซนท้ายๆยินดีกับทุกจังหวัดที่ได้เหรียญนะนะครับยินดีกับทุกจังหวัดที่ได้เหรียญนะครับแล้วก็นี่คือกำลังสำคัญของน้องๆ นะที่อยู่ในสังกัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อไปน้องจะเข้าไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติต่อไปแล้วก็ก้าวสู่บันไดนักกีฬาทีมชาติในอนาคตนะครับนะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนชาติครั้งที่41ได้รับเสียงปรบมือนะต้อนรับยิ่งใหญ่เหมือนหัวใจคนใต้อ่ะคนใต้เวลาจัดอะไรแล้วนี่นะโอ้โหนะนะครับยิ่งใหญ่นะครับเนื้อเน้นๆอ่ะเหมือนเวลาเราไปทางใต้บอกคุณฟังนะร้านข้าวแกงใต้โอ้โหถ้าบอกว่าไปกินข้าวแกงใต้คุณครับแค่น้ำพริกกับผักที่เขาวางไว้บนโต๊ะอ่ะครับโอ้อิ่มแล้วนะร้านข้าวแกงใต้ร้านไหนไม่มีน้ำพริกกะปิไม่มีผักตรงกลางตรงโต๊ะนะฮะเขาให้ฟรีนะเขาให้ฟรีนะถ้าร้านไหนไม่มีเนี่ยโอ้โหนั่นตายเทียมแล้วนะร้านไหนที่มีผักเยอะๆมีน้ำพริกเยอะๆเนี่ยโอ้โหนะแตงกวาสะตอถั่วยาวผักอะไรต่างๆนะนะครับทางใต้เขาจัดกันเน้นๆเนื้อนะครับเป็นกำลังใจให้นะนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับส่วนวอลเลย์บอลก็คุมซ้อมเข้มเลยนะหลังจากที่วอลเลย์บอลสาวไทยนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตากเกียงไกรแต่งตั้งพรพันธ์เกิดปาฏนะครับเป็นทางด้านของกัปตันทีมนะในการแข่งขันเตรียมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระศพกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื่นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปอาชีพศูนย์ที่พระองค์ขอตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับคนที่อยู่ชาวเขาต่างๆหรือกรณีในส่วนของเขื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่ประทับใจนะครับ
2: ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยขอความร่วมมือให้ไปถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 11:00 น.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินส่งเสริมพลังสตรีและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย
5: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้อยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินณห้องศรีวิชัยบีโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก19อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน139คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคควรปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
6: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุตอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพ้าเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาพ พประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจะประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
7: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการแก่งกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
8: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจ จุบันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
9: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทแม้จะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทางการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 20:20 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยอร์มักวัย54ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยอร์มักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าวทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูเจร่าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ราว70กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุสหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2ต่อ0เกม21ต่อ13และ21ต่อ17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงพิชามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม23ต่อ21และ21ต่อ11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
14: จริงๆก็วันนี้น้องก็มารูปแบบเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเขายังไงแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งบนสนามเราไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันทุกลูกจริงๆค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้างมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่าคือกังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเชียร์กับตัวเองแล้วอ่ะก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1ต่อ2เกม12ต่อ21 21ต่อ17และ17ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม13ต่อ21 22ต่อ20และ21ต่อ14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไทยออยและเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนายธนาวิทย์โถสกุลกล่าวว่าที่ผ่านมาเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตสูงมากสาเหตุส่วนใหญ่

0: ใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
0: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
3: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเด็ดใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะโดยในช่วงนี้ของทางรายการนะคะได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณมุทิตาอิทธิพลนำมาบันทึกเสียงวรรณกรรมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานมีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินเรื่องราวของไก่ที่หายไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังตอนจบได้เลยค่ะ

จุดมุ่งหมายที่จะไปเยือนคือหมู่บ้านราว200หลังคาเรือนที่ปลูกสร้างห่างกันตามเนินสูงต่ำบนที่ราบกว้างริมแม่น้ำสุริยะขนาบรอบด้วยผาสูงชันที่เป็นดั่งกำแพงกั้นลมพายุรถออฟโรด5คันมาจากตัวเมืองจังหวัดวิ่งบนพื้นถนนซีเมนต์ในระยะทาง82กิโลเมตรกำลังเคลื่อนเข้าสู่เส้นทางเล็กแคบของไหล่เขาผ่านลำห้วยและช่องหินแคบอีกเพียง18กิโลเมตรสุดท้ายก็ถึงปลายทางใกล้เวลาเที่ยงแสงแดดสายร้อนแรงเมื่อครู่หุบหายท้องฟ้าพันเปลี่ยนเป็นสีเทาและไม่กี่นาทีก้อนเมฆเทาทึบมหึมาก็เคลื่อนเข้าหากันเป็นผืนเดียวกันค้ำเหนือผืนป่าตะวันตกไม่ทันใครตั้งตัวหาฝนก็กลูมาจากหลังเขากระหน่ำลงราวฟ้ารั่วรถออฟโรดจุดนิ่งทั้งขบวนกระจกหน้าถูกน้ำซัดลงมาราวกับจอดจ่ออยู่ใต้น้ำตกคนในรถต่างนั่งเกรงหัวใจเต้นลุ้นระทึกหากมีน้ำป่าซัดลงมาคงกวาดพวกเขาลงไปนอนที่ก้นหุบเขาราวชั่วโมงฝนก็หยุดผู้แทนคนของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนและบริหารพัฒนาจังหวัดผ่อนลมหายใจโล่งอกพื้นดินฉ่ำไปด้วยน้ำรถค่อยๆเคลื่อนตัวต่อขบวนเป็นแถวตอนลึกยางขนาดใหญ่ย่ำขยี้ดินทุลักทุเลคนขับเกรงแขนบังคับพวงมาลัยไม่ให้ถลายออกนอกเส้นทางไปทางด้านขวาซึ่งห่างจากริมหุบเหวไม่มากแม้จะมีต้นไม้ใหญ่น้อยกั้นแต่ก็ยังเป็นอันตรายรถคันแรกไต่ลงเนินแล้วก็เผชิญกับหลุมเล็กเสียงเหยียบคันเร่งก้องป่าล้อสะบัดโกยโคลนขึ้นมากองจนหลุมลึกและกว้างขึ้นคนในรถเปิดประตูออกมาพร้อมรอกสลิงในมือเจ๊ขอเกี่ยวหน้ารถแล้วก็ดึงสายสลิงไปผูกติดกับต้นไม้ใหญ่คนหนึ่งช่วยหยิบท่อนไม้วางหนุนล้อรอกไฟฟ้าดึงรถขึ้นจาก

ลมรถของท่านผู้แทนเป็นรถขับเคลื่อนธรรมดาจึงใช้วิธีเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งกว่าจะขึ้นจากลมได้หนุ่มแรงดีใช้มีดใหญ่ฟันต้นไม้เล็กริมทางด้านซ้ายหักโค่นเบิกทางกว้างขึ้นให้รถไต่หนีหลุมพวกเขาทำสงครามกับเส้นทางปราบเซียนร่วม3ชั่วโมงจนสะบักสะบอมเอาการเคลื่อนผ่านทางโค้งสุดท้ายแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นปลายทางเลี้ยวหายเข้าไปในหมู่บ้าน

ฝนที่กระหน่ำลงมาไล่เขาเข้าหลบในเรือนงานช้างเรือนหลังโดดเดี่ยวในขอบเขตที่ถูกรั้วไม้ไผ่สูงระดับอกล้อมไว้กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามอาจมีไว้สำหรับคนนอกเท่านั้นเพราะคนในหมู่บ้านก็เวียนกันเข้าออกทำความสะอาดเรือนและก็พื้นที่โดยรอบเช็ดถูงาช้างแกะสลักโบราณก็ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่เป็นเด็กว่างาช้างที่หมู่บ้านเราใหญ่และก็โค้งยาวที่สุดในประเทศแกะสลักลายหายากฝีมือคนรุ่นบรรพบุรุษได้มาจากพรานนักล่าช้างหากก็เจอมันบนเขาสู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่หลังช้างล้มเขาก็ตัดงานำลงมาจากเขากลับเข้าหมู่บ้านมอบให้ลูกชายแล้วไม่นานพรานก็สิ้นลมเขาเคยถามพ่อถึงตำนานนี้พ่อบอกว่าไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่มีใครอยากพิสูจน์เพราะว่ามันกลายเป็นที่สนใจของคนภายนอกไปแล้วเขาฟังพ่อเล่าจนไม่รู้สึกเกรงกลัวความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพวกเพื่อนๆที่มักจะแอบมานอนเล่นยาไม่รู้จะไปไหนที่นี่มีของกินเยอะพวกชาวบ้านนำมาให้ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นทายาทของพรานล่าช้างรุ่นที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ผู้ที่รู้ก็ตายกันหมดแล้วตอนนี้แกก็อายุร่วมร้อยชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่วันๆอยู่แต่บนเรือนที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ข้างเรือนงาช้างหลังได้งีบหลับแล้วตื่นมานั่งกินจนอิ่มเขาบอกลาพ่อปู่ออกไปตามหาไก่ต่อแต่ยังไม่ทันลงจากเรือนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาขบวนรถทยอยเคลื่อนมาหยุดที่ลานกว้างหน้าเรือนงาช้างพื้นดินรับน้ำฝนจนชุ่มสภาพรอบรถเคลอะโคลนป้ายผ้าดิบสีขาวติดข้างรถเขียนข้อความโครงการปันน้ำใจสู่ชายป่ามีรอยกิ่งไม้เกี่ยวขาดเป็นแนวยาวสภาพเหล่าคนที่เหมือนเพิ่งผ่านการกลัมสงครามมาเปิดประตูออกมาจากรถเขาย่องลงจากเรือนหาที่ซ่อนหลังรั้วอยู่ในระยะใกล้จึงเห็นพ่อผู้พันและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ทยอยเดินมาพื้นผ้าใบสีเขียวขี้ม้าเลอะโครนที่คลุมท้ายกระบะถูกเปิดออกพวกนั้นช่วยกันขนของลงมาชาวบ้านที่ยืนมุงส่วนหนึ่งมองด้วยความตื่นเต้นต่างจากพรรคพวกของพ่อที่ต้องเก็บความไม่ชอบใจไว้ใต้ใบหน้าเรียบนิ่งแต่อารมณ์คงเก็บไม่ได้แล้วดูจากท่าทีที่เริ่มตั้งแต่ทะเลาะกับแม่ตอนเช้าจนถึงพูดคุยกันที่บ้านผู้พันวันนี้น่าจะเกิดเรื่องเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นผู้แทนเปิดคำสนทนาด้วยการแนะนำคณะผู้เยือนเป็นกลุ่มก้อนจิตอาสาจากเมืองหลวงที่นิยมชมชอบธรรมชาติของพื้นป่าจนอยากเข้ามาเยี่ยมชมผู้แทนกล่าวอย่างภูมิใจอวดคณะผู้มาเยือนว่าสภาพแวดล้อมและพื้นที่หมู่บ้านยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีเพียงแค่ผ่านช่องหุบเขาเข้ามาก็เหมือนได้เยือนดินแดนที่ต่างไปราวคนละโลกกระแสความเปลี่ยนผ่านของสังคมภายนอกยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในนี้ได้และที่นี่เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศชาวบ้านฝั่งผู้แทนพูดประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านแม้เป็นคำกล่าวเกินเลยแต่ฟังแล้วรู้สึกทึ่งเขารอบสังเกตชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พลอยยิ้มภูมิใจไปด้วยแต่ว่าพรรคพวกพ่อกับทำหน้าตึงผู้แทนหันบอกกับผู้พันที่ยืนอยู่ข้างพ่อว่าคณะผู้มายืนจะกางเต็นท์ถัดจากลานนี้อยู่กันสัก 2-3 คืนขอให้ผู้พันจัดคนมาดูแลแล้วก็เฝ้าเวรยามผู้พันพยักหน้ารับสีหน้าต่างจากที่เคยหนึ่งในผู้มายืนแนะนำชื่อตัวแล้วก็ชาวคณะแล้วก็พูดถึงสิ่งของต่างๆที่ขนมาไกลร่วม100กิโลพร้อมถามน้ำเสียงเป็นมิตรว่าอยากได้อะไรหากครั้งหน้ามีโอกาสมาเยือนอีกจะจัดหานำมาให้และการถามคำถามนี้ทำให้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อบรรยากาศหลังฝนตกกลับอึมครึมอีกครั้งสิ่งที่พ่อพูดสร้างความตกตะลึงให้กับคนฟังโดยเฉพาะผู้แทนพ่อตอบผู้มาเยือนว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนั้นไม่ใช่ข้าวของหากแต่เป็นสิ่งที่คณะผู้มาเยือนเพิ่งผ่านเข้ามาพ่อหันไปทางผู้แทนรีบฉวยโอกาสพูดราวกับเป็นครั้งเดียวในชีวิตแต่เพื่อไม่ให้ถูกโกรธเคืองจนถูกตัดโอกาสไม่ได้พูดจึงเกริ่นกล่าวขอบคุณท่านที่เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหวังดีอยากให้หมู่บ้านมีชื่อเสียง
เป็นที่ชื่นชมจากคนภายนอกท่านผู้แทนผู้ดูแลชาวบ้านเหมือนลูกหลานคอยหาสิ่งที่คิดว่าดีกับชีวิตมาป้อนให้แต่ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับทำงานสานต่อนโยบายผู้แทนคนก่อนท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านเราต้องการอะไรท่านรู้ปัญหาของหมู่บ้านอยู่ตรงไหนแต่ท่านกลับเก็บเราไว้ทำชื่อเสียงให้จังหวัดเรารู้ว่าท่านทำก็เพื่อเรามาไม่น้อยได้ดื่มน้ำสะอาดที่ต่อลงมาจากบนภูเขาได้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแต่จะดีกว่าถ้าหากให้ชาวบ้านได้เข้าถึงโอกาสเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกเด็กๆของเราได้ไปโรงเรียนง่ายขึ้นให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลในเมืองทันกับเหตุการณ์ให้เราเข้าถึงตลาดค้าขายผลหมากรากไม้พื้นถิ่นที่เราปลูกให้คนนอกได้รู้จักแล้วก็ซื้อกินแทนการถูกพ่อค้าคนกลางเข้ามาต่อรองราคาผลผลิตของเราอย่างไม่มีทางเลือกแค่มีถนนออกจากหมู่บ้านให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเราไม่อยากเป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปแล้วผู้พันที่เคยมีท่าทีลังเลก็เห็นด้วยกับพ่อมองผู้แทนด้วยสีหน้าจริงจังชาวบ้านบางคนที่เคยเห็นต่างจากพ่อก็ส่งเสียงเห็นพ้องแม้เป็นจำนวนคนไม่มากแต่พ่อก็ดีใจแล้วชาวบ้านที่ยืนหลังผู้แทนหน้าเจื่อนลงได้แต่ใช้สายตาสื่อสารกันไม่ต่างกับพวกคณะออฟโรดผู้แทนยืนนิ่งมองพ่อคิดหาคำพูดแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านเราถูกเลือกแล้วจากมติใหญ่หากอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายคณะทำงานทุ่มเทมาหลายปีถ้าจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหมู่บ้านก็ต้องยอมเสียสละอะไรบ้างได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งท่านผู้แทนพูดเป็นในชาวบ้านกลุ่มที่สนับสนุนผู้แทนพากันส่งเสียงต่อว่าพ่อและก็พรรคพวกหมู่บ้านสงบดีอยู่แล้วเหตุใดไม่หุบปากเสียบ้างเสียงชาวบ้านที่ยืนรายล้อมผู้แทนและคณะออฟโรดพากันถกเถียงก่นด่ากันอื้ออึงจนเขารู้สึกวิตกกังวลว่าจะเกิดการใช้กำลังท่านผู้แทนและจิตอาสาออฟโรดออกจากหมู่บ้านทันทีเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างชาวบ้านไม่มีเวลาแม้กระทั่งเข้าเยี่ยมชมงาช้างโบราณโดยทิ้งของบริจาคไว้ผู้ที่ก่นด่ากันถูกผู้พันและก็พรรคพวกเข้าห้ามก็ยอมแยกย้ายเหลือไม่กี่คนที่ช่วยกันคัดแยกของไว้แจกจ่ายตามบ้านเขาเดินออกจากหลังรั้วไม้ไผ่รีบย่องหลบไปเกรงพ่อและพวกผู้พันจะเห็นลอดเดินไปด้านหลังเรือนงาช้างภารกิจของเขายังไม่จบเขาเดินหามันจนถึงซุ้มป้ายทางออกหมู่บ้านยินเสียงหนึ่งแว่วเข้าหูทำเอาใจเต้นต้องเป็นเสียงมันแน่เขากวาดตามองจนเผลอเดินตกหลุมโคลนลื่นถลายหงายท้องโคลนกระเด็นขึ้นติดหัวลุกขึ้นพยายามทรงตัวทั้งเป้กระสอบแล้วก็มีดพลอยเลอะเทอะตามไปด้วยสภาพเขาราวผุดขึ้นจากโคลนเขาหยิบรองเท้าที่กระเด็นไปคนละทางนำไปวางตรงดินแห้งพร้อมมีดแล้วก็เป้แล้วก็เดินย่ำต่อไปตามเสียงดินทั้งลื่นแล้วก็ดูดเท้าแต่ละก้าวกินแรงไม่น้อยเขาเงี้ยหูฟังเสียงใกล้ขึ้นจังหวะที่กำลังดึงเท้าออกจากโคลนก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวมันนอนจมอยู่ในโคลนครึ่งตัวคงหมดแรงแล้วก็ทำได้เพียงส่งเสียงร้องเขาถอดเสื้อรีบย่ำเข้าไปหาอุ้มมันขึ้นมาห่อด้วยเสื้อกันดิ้นหนีแล้วก็หนีบไว้ในวงแขนขวากลับไปหยิบรองเท้าแล้วก็มีดใส่ลงเป้กระสอบขึ้นสะพายหลังเขาต้องรีบเอาไก่ไปคืนแล้วก่อนพ่อกลับถึงบ้านเขาวิ่งจนถึงบ้านกระโจนผ่านรั้วอ้อมด้านข้างไปหลังบ้านแล้วก็หยุดชะงักเมื่อเห็นพ่อจากด้านหลังกำลังยืนมองไก่ในเล้าพอเขาเดินใกล้พ่อก็หันมาพอนิ้วหน้ามองสภาพร่างคลุกโคลนของเขาที่อุ้มไก่ในห่อผ้าวิแนบอกหลังพ่อถามเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่ไปซุ่มแอบฟังที่บ้านผู้พันและก็เรื่องที่แม่เป็นคนเอารถกระบะไปไม่อยากให้พ่อโกรธแม่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกจากนั้นก็เล่าว่าเขาอยู่ที่ลานหน้าเรือนงาช้างตอนที่พูดแทนพาพวกออฟโรดมาเขาได้ฟังที่พ่อพูดแล้วก็ถามว่าต่อจากนี้หมู่บ้านจะเป็นอย่างไร
เพราะว่ามันก็ยากจะคาดเดาว่าท่านคิดยังไงจะเห็นถึงกลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านร่วมมุ่งไปที่สร้างผลงานทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเขาบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะกล้าพูดอย่างนั้นต่อหน้าพวกออฟโรดต่อไปอาจจะไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนนำของมาให้พ่อตอบด้วยท่าทีแน่วแน่ถ้าเรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เคยได้เราก็จะกล้าพูดถึงสิ่งที่ควรจะได้เขาบอกเห็นด้วยกับพ่ออย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโอกาสให้กับตัวเองแต่ถ้าแม่รู้ก็คงไม่ยอมเขาตอบเขาว่าต่อด้วยความกังวลว่าเขาเข้าใจแม่กับพรรคพวกที่อยากจะอนุรักษ์หมู่บ้านไว้อย่างนี้ตลอดไปแม่เข้าหาคนของรัฐก็เพื่อผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านต่างก็ทำเพื่อพวกเราเพื่อเด็กๆแล้วเขาก็รู้ว่าพ่อก็เข้าใจแม่แต่พอพวกผู้แทนพาคนนอกเข้ามาทีไรพ่อก็จะทะเลาะกับแม่อีกก็นั่นมันไก่ของพ่อพ่อชี้ไปที่เราแล้วก็แค่นหัวเราะเลี้ยงไว้ให้ครอบครัวได้กินไข่เขาแค่นหัวเราะตามแล้วก็บอกว่าความจริงแต่ก่อนน่ะเราก็ใช้ไก่ทำอาหารเฉพาะงานมงคลหรือว่าพิธีสำคัญแต่ตอนนี้กลับใช้เลี้ยงต้อนรับพวกเจ้านายคนใหญ่คนโตคนนอกที่มาเยี่ยมเยือนถ้าจะเลี้ยงก็ใช้ปลาจากแม่น้ำสุริยะก็ได้มีออกมากมายเลี้ยงกันชั่วชีวิตก็ไม่หมดใช้แต่ไก่มันโตให้ไม่ทันหรอกพ่อคอนคอร์ดว่าโต๊ะโผใหญ่อย่างแม่และพรรคพวกจะยอมเหรอหน้าใหญ่ใจโตขนาดนั้นเขาอดขำพ่อไม่ได้ดูท่าทีคงหายโกรธแม่แล้วพ่อพูดเหมือนนึกขึ้นได้ไล่เขาไปอาบน้ำแล้วก็เอาไก่ไปล้างคราบโคลนก่อนแม่จะกลับมาเขารับคำบอกว่าจะจัดการล้างให้สะอาดเอี่ยมพ่อบอกว่าคณะไปก็เท่านั้นเพราะพรุ่งนี้ก็จะมาอีกคณะมันไม่รอดมือแม่แน่เขาพูดขึ้นว่าพวกนั้นไม่เข้ามาเร็วๆนี้หรอกแล้วก็นึกภาพที่ติดอยู่ในหัวแม่ก็ด้วยรถกระบะคันเก่าทรหดพาเธอออกจากตลาดกลางตัวเมืองมุ่งกลับสู่หมู่บ้านระหว่างทางเธอก็เห็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าศูนย์อนามัยในหมู่บ้านเป็นร้อยเท่าโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งแล้วที่ผ่านตาวัดวาอารามร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายรถยนต์รถเครื่องพ่อค้าแม่ค้าวางขายอาหารริมทางถนนราบเรียบรถวิ่งฉิวไม่สั่นโครงสักนิดเธอมองเหล่าถุงขนมข้าวต้มที่หอบไว้บนตักหลายชนิดที่เคยกินตอนผู้คนข้างนอกหอบหิ้วเข้าไปเยี่ยมเยือนก็มาจากในตลาดนี้เองเธอใช้เงินที่ลงขันกันซื้อของพวกนี้ไปฝากเด็กๆเธอเผลอคิดว่าถ้าหากออกมาตลาดได้สะดวกของกินที่เราและเด็กๆชอบจะกินกันเมื่อไหร่ก็ได้และอีกความรู้สึกหนึ่งก็งัดง้างขึ้นมาตอนที่คนในตลาดเห็นชุดผ้าทอมือสีขาวบริสุทธิ์และทรงผมที่มวยขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของเธอต่างก็ทักทายและก็รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนเธอก็รู้สึกภูมิใจพวกที่ใช้ชีวิตอยู่แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมหอยหาความเป็นธรรมชาติเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ใครก็อิจฉาแล้วก็สลัดภาพที่ผ่านตามาตลอดระยะทาง82กิโลเมตรทิ้งไว้ข้างหลังเธอมองท้องฟ้าที่ปลอดเมฆฝนแล้วเหลือเวลาทำอาหารไม่มากเธอเตรียมการไว้ในใจจัดแบ่งงานให้พรรคพวกว่าใครต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงจัดสำรับล่าช้ากว่าแขกจะได้กินก็คงมืดค่ำหากไม่หาที่หลบฝนหาใหญ่คงกลับถึงหมู่บ้านแล้วรถกระบะขับออกจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนเส้นเล็กพื้นผิวดินปนทรายขรุขระรถชะลอความเร็วและเมื่อหมดระยะก็เข้าสู่เส้นทางแคบช่องหุบเขาแล้วอยู่ๆรถก็เบรกกระทันหันคนขับตกตะลึงเมื่อมองเห็นทางผ่านกระจกหน้าเธอมองตามแล้วก็ตกใจรีบเปิดประตูลงจากรถออกไปเมื่อยืนมองจนเต็มตาเธอกอดชุดที่สวมใส่แล้วก็เผลอกรีดร้องเส้นทางเบื้องหน้ากลายเป็นทะเลโคลนคณะรถออฟโรดพากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมลึก

0: ุณผู้ฟังคะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปประพันธ์โดยรมนกมลวาคินจบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน
10: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรกกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาและยังไม่จบกำลังลามเป็นวิกฤตต้นทุนเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อค่าของชีพและประชาชนดังนั้นการออกประกอบกู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้แล้วและควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศสามารถฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจพระราชกำหนดที่ออกมาเป็นไปอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้เพราะหากรองบประมาณปี2570อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบ18พฤษภาคมนี
11: ้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่8ว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบแก่เยาวชนภายในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าใน7กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างละเอียดโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนปรับข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมยึดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและสหกรณ์โคนมรายย่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนน้ำนมดิบเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เน้นกลุ่มสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรับประกันความสดใหม่และความรวดเร็วในการส่งมอบโดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดวินัยร้ายแรงกำชับให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลทางธุรกิจและเตรียมประสานงานการจัดส่งนม UHT เพื่อให้เด็กได้รับนมโรงเรียนอย่างทั่วถึงในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เร่งแก้ปัญหาจ้างงานไม่เป็นธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ว่าจ้างที่เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานอิสระและคนทำงานเบื้องหลังต้องเผชิญกับการจ้างงานที่ไม่เป็นโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยแฟนคลับของอภัยภูเบศรนะสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้วันพฤหัสบดีครับ14พฤษภาคม2569นะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนไปมีฝนตกร้อนอบอ้าวนะฮะก็เหมือนว่ามันจะเริ่มมีฝนถี่ขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆกันด้วยนะครับคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมสำหรับคืนวันพฤหัสบดีนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้จะได้พบกับทางคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลคุณหมอเชอรี่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาพบกับแฟนคลับของอภัยภูเบศรเดือนละครั้งนะครับแล้วก็คืนนี้ท่านผอ.คุณหมอเชอรี่ท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงดังฟังชัดนะคุณหมอนะ
4: ได้ยินชัดเจนค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญคร
4: ับ วันนี้ไม่ได้มาในแนวสุขภาพหรือว่าตัวโรคนะคะพอดีเตรียมก่อนหน้านี้จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
3: มา
4: ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาก็มีบางข้อมูลที่น่าสนใจก็เลยวันนี้เราเอามาพูดคุยกันอย่างเช่นท่านจะมาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตสมุนไพรต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยในหลายๆส่วนเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการนำเสนอท่านด้วยในส่วนของเรื่องว่าเอ๊ะทำไมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเราเนี่ยต้องมีระบบประกันสุขประกันคุณภาพ อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว
3: ่
4: า
3: ได้ครับ
4: ที่มาที่ไปของเรื่องสมุนไพรของโรงพยาบาลเนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรมีความเด่นหรือเราพัฒนามาจากอะไรบ้างเลยประมาณนั้นค่ะ
3: ดีเลยครับ
4: จะได้รู้ที่มาที่ไปกันนะคะ
3: ดีครับดีครับเชิญ
4: ไหนเตรียมข้อมูลที่อ้างอิงแล้วก็เลยอยากให้ทาง
3: ผู้ฟัง
4: ทุกท่านก็จะได้ทราบไปด้วยค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากเหมือนกันแล้วก็เป็นความรู้ด้วยค่ะ
3: ดีเลยครับดีเลยครับเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ก็จริงๆของอภัยภูเบศรเราเนี่ยจะมี2ส่วนนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะทราบแล้วว่ามีในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็มีในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการจัดตั้งกันมา80ปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตัวมูลนิธิเนี่ยก็จะ อยู่มาประมาณ25ปีเลยประมาณเนี้ยค่ะ20กว่าปีนะคะทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราเชื่อมโยงกันอย่างไรจริงๆก็คือโรงพยาบาลก็เหมือนโรงพยาบาลทั่วๆไปแล้วก็ มีกระบวนการรักษาผู้ป่วยเพียงแต่ว่าของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเบศรแล้วก็จะมีทั้งทีมพี่ต้อมเนาะแล้วก็น้องๆในทีมทั้งเภสัชทั้งคุณหมอท่านเดิมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการเริ่มในส่วนของการแพทย์แผนไทยขึ้นมาเรื่องสมุนไพรขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังก็จะมีเรื่องการแพทย์ทางเลือกอย่างหมอก็ฝังเข็มมาประมาณ20ปีแล้วค่ะนะคะ
3: ครับ
4: ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำในส่วนของฝั่งของโรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของมูลนิธิเนี่ยทำในส่วนไหนก็เขาก็ทำในส่วนของการผลิตยาแรกๆเลยก็คือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะดอกแบบมีชื่อเสียงมีอะไรนะคะเพราะว่าจริงก็คือทางบริษัทเขาก็ผลิตยาเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยในฝั่งของโรงพยาบาลละค่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าตอนหลังเราก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้มันก็เลยเป็นในส่วนของจริงๆเราก็บอกว่าเราจริงเราอาจจะเป็นในส่วนของต้นแบบการกระบวนการเนาะในส่วนของการแพทย์แผนไทยที่เข้ามาในฝั่งของระบบบริการสุขภาพอะหมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยคนไข้มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเขาต้องเลือกว่าคุณจะรักษาแผนปัจจุบันหรือคุณจะรักษาแผนไทยอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าทุกโรงพยาบาลจะมีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะ
3: ครับ
4: ตอนแรกๆเลยที่เราทำตรงเนี้ยมันก็มีการแยกส่วนกันอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงเนี่ย5ปีหลังเนี่ยตอนนี้มันก็มีอยู่ในทุกโรงพยาบาลแล้วแพทย์แผนไทยก็5ถึง10ปีเนี่ยเขาก็มันเป็นโครงสร้างนึงอยู่ในโรงพยาบาลมันก็จะมีการรวมในเรื่องของเขาเรียกว่าการบูรณาการการรักษาเข้าอะไรที่เป็นจุดเด่นของทางแผนปัจจุบันแผนจันการรักษาไปแต่ถ้าอันไหนที่แผนไทยช่วยได้เขาก็จะส่งมีการส่งคนไข้ไปมาร่วมกันนะคะแต่ว่าของอภัยภูเบศรเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ทำมา20กว่าปีแล้วแล้วก็จริงๆก็คือ15ปีนี้เราก็แบบหมายถึงว่าร่วมกันแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นเขาเรียกอะไรการส่งต่อเคสกันไม่ค่อยมีปัญหาถ้าก็จะต้องนำเรียนแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็จะเห็นนะคะว่ามีในเรื่องของภาวะสงครามของอิสราเอลเนี่ยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมันมีผลอะไรหลายส่วนแล้วก็เห็นนะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของการนำเข้าพวกถามว่ามันขาดไหมมันไม่ขาดค่ะแต่ว่าผู้บรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นพลาสติกมันต้องใช้เม็ดพลาสติกซึ่งเราต้องนำเข้ามาตรงนี้ก็จะมีการชะลอคือมันแทนที่มันจะนำเข้าปกติมันก็ช้าขึ้นรวมทั้งตัวสารสกัดหรือสารสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เราก็เอามาจากทางมันก็มีสั่งมาทางจีนก็มีอินเดียอะไรก็มีนะคะแต่ว่าทางอิสราเอลเลยก็มีบางตัวที่เป็นยาแผนปัจจุบันค่ะ อย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัวยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัวสารสำคัญเนี่ยมันมาจากอิสราเอลเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ถามว่ามันยังมาได้ไหมมันมาได้ค่ะแต่ว่ามันมีการชะลอการมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจัดการแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงอะนะคะอย.เขาก็มีการจัดการในส่วนนี้ค่ะก็จะมีมันก็เลยจะไม่ได้ขาดแบบเหมือนกับขาดเลยอะไรอย่างนั้นเนื่องจากเราก็มองว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้อภิเบศรเราทำอะไรเราก็เหมือนกับก็มีได้นโยบายหลายๆส่วนนะคะว่าเราลองไปดูดิว่าเรามียาตัวไหนที่เราจะสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในกรณีที่เกิดยาแผนปัจจุบันที่มันเป็นยาบางตัวเนี่ยสารเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นสารสำคัญบางตัวเนี่ยมันถูกนำเข้าจากต่างประเทศมานะคะคุณโลม
3: ครับครับผม
4: เราก็มีหลายตัวก็เราก็รู้ที่เราคุยกันเนาะมีแฟนคลับโทรมามีผู้ฟังโทรมาเยอะแยะนั่นนะคะเพราะบางตัวเราก็รู้กันอยู่ละว่าเราใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของ ไปเบสเราเนี่ยเราจะมีในส่วนของที่เราเรียกว่าบริการที่มันครอบคลุมแล้วก็เราก็มันก็ต้องมีมาตรฐานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นอาคารผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะมีที่เป็นฝั่งที่เข้ามาแล้วรับการรักษาใช้สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์เบิกได้สิทธิ์อะไรพวกนี้ได้นะคะก็มีที่เ าเรียกตึกผู้ป่วยนอกด้านแผนไทยก็มีนะคะ
3: ค
4: แล้วก็ถ้าใครมาแบบไม่อยากเสียเวลารอมารอคนไข้อะไรประมาณนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจรับรักษาตรงร้านยาไทยพวงเงินที่อยู่ที่ตึกเจ้าพระยาก็ได
3: ้ค
4: ่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เราเห็นว่าเอ๊ะมีเคสกรณีผู้ป่วยในเนี่ยถ้าบอกว่าจริงๆสมัยก่อนเราเคยมีเคสที่ลองทำเป็นแบบผู้ป่วยในแผนไทยเลยแล้วก็มีตัวหมอเองเป็นหมอแผนปัจจุบันที่ไปดูแลคนไข้ร่วมกับน้องๆแผนไทยเราเคยทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นเคสที่แผนปัจจุบันเนี่ยโรคอะไรไม่ได้กำเริบแล้วก็ต้องการมารักษาอย่างเช่นอาการปวดหลังปวดเอวกระดูกกล้ามเนื้อหรือว่าหลอดเลือดสมองในช่วงที่ผลขีดที่จะต้องคือหมายถึงว่าขีดอันตรายแล้วต้องการการฟื้นฟูอะค่ะฟื้นฟูด้วยการนวดการฝังเข็มหรือการกายภาพอะไรพวกนี้ค่ะกลุ่มนี้เราเคยทำเป็นแบบผู้ป่วยในอยู่ประมาณแบบเขาก็อาจจะมาอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยค่ะแล้วเราก็จำหน่ายออกไปคือหมายถึงว่าคนไข้ก็กลับบ้านไปทำต่อที่บ้านเลยประมาณนี้เราก็เคยทำนะคะแต่ว่าในช่วงหลังก็พอมีเรื่องสิทธิ์เนาะเรื่องสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์นู่นนั่นนี่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าการเบิกจ่ายมันไม่คุ้มต่อคือเขาเรียกอะไร
3: ค่าหัวใช่ไหม
4: ใช่คือรายหัวที่ลงมากับการตามจ่ายอะค่ะมันไม่ได้คือเราไม่สามารถที่จะคงการรักษานั้นอย่างนั้นได้เพราะว่าสิ่งที่ได้มาคือโรงพยาบาลขาดทุนพอสมควรอะไรประมาณนั้นนะคะ
3: ครับผม
4: ค่ะตรงนี้เราก็เลยปรับไปเป็นลักษณะของผู้ป่วยนอกกับอีกอันนึงก็คือเป็นผู้ป่วยในที่เราแทรกการรักษาเนี่ยเข้าไปในบอร์ดในตึกของคนไข้ที่เป็นโรคแผนปัจจุบันอย่างเช่นหลังคลอดเงี้ยสูติกรรมก็จะมีพวกหลังคลอดหรือว่าอย่างวอร์ดของอาจารย์มกรเนาะก็คือสโตรกเนี่ยวอร์ดหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีถ้าการคงที่แล้วเขาก็จะให้ทางแพทย์แผนไทยเราเนี่ยไปประเมินแล้วก็ดูว่านวดได้ไหม อะไรได้ไหมแล้วก็นัดออกมาฟื้นฟูเป็นคนไข้นอกเป็นอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งเลยที่ทำเชื่อมเลยก็คือผู้ป่วยในชุมชนก็คือหมายถึงว่าผู้ป่วยที่ลงไปอยู่บ้านแหละแล้วทางชุมชนหรือพวกคลินิกหมอครอบครัวหรือว่าทีมที่เป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านค่ะเขาก็จะไปดูแลต่อเนื่องแล้วก็มีทางทีมที่เป็นเขาเรียกอนามัยสมัยก่อนก็คือรพสต.นะคะค่ะก็จะลงไปช่วยดูแลแล้วก็มีการให้จ่ายยามียาแผนไทยมีอะไรพวกนี้ก็มีต่อเนื่องตรงนั้นได้ค่ะอีกส่วนอื่นๆเลยจริงๆที่เราทำเนี่ยไม่ใช่แค่ในมุมผู้ป่วยค่ะคุณลุงจะมีเรื่องประชาชนฝั่งประชาชนก็อย่างเช่นพวกหลักสูตรทางด้านสุขภาพต่างๆเรื่องของหลักสูตรการสอนนวดการสอนนวดอบประคบอะไรพวกนี้นะคะรวมทั้งอีกอันนึงก็จะเป็นพวกหลักสูตรที่อบรมในเรื่องของอาหารปัญญาอันนี้เราก็ทำร่วมก็คือจะมีภาคประชาชนโดยเฉพาะที่ภูมิภูเบศแต่ก่อนนู้นเลยก่อนมีภูมิภูเบศเนี่ยเราฝึกเราจะมีการทำอยู่ที่ตึกเจ้าพระยาแล้วพอเรามีภูมิภูเบศเราก็เลยไปทำที่ภูมิภูเบศเป็นหลักนะคะ
3: ครับ
4: ก็จะมีจุดอบรมส่วนฝั่งของบุคลากรการแพทย์คือบางทีถ้าแพทย์แผนไทยรู้อย่างเดียวเนี่ยบุคลากรการแพทย์อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ร่วมด้วยนะคะหมายถึงว่าทีมพยาบาลเภสัชหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเสริมอบรมความรู้พวกนี้เหมือนกันในความรู้พวกแบบสมุนไพรหรือพวกโภชนาการหรือในเรื่องของแม้แต่ตัวแพทย์แผนไทยเองก็จะต้องรู้เรื่องของการใช้ยาร่วมคือหมายถึงว่ากินยาแผนไทยตัวนี้แล้วมันมีผลร่วมกับยาแผนปัจจุบันตัวไหนบ้างไหมอะไรประมาณนั้นค่ะ
3: ครับผมครับ
4: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะคะที่จะมีส่วนที่เราใช้คำว่าที่เป็นคลินิกให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรนะคะที่เรามีเราจะใช้ว่า DDIS อ่ะคือหมายถึงว่า Data Information System เนี่ยอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรารับสายก็คือให้ความรู้ด้านสมุนไพรต่างๆแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ถ้าสงสัยตัวไหนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแชทบอทมีอะไรตามมาเยอะแยะค่ะ
3: คร
4: ับ แต่ว่าถ้าในฝั่งของแผนปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการเค้าเรียกว่า บูรณาการดูแลร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วย8สาขา
3: ครับ
4: แต่สาขานี้มีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่สาขาอย่างสูติกรรมเนี่ยเราก็ดูเรื่องของหลังคลอดดูในส่วนของคลินิกก็มีเรื่องของสตรีวัยหมดประจำเดือนนะคะตรงนี้ก็จะมียาที่เป็นกลุ่มแผนไทยที่เราแทรกเข้าไปนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นอายุรกรรมเนี่ยเราก็ดูในส่วนของพวกโรคหลอดเลือดสมองที่จะมีการใช้ยาร่วมหรือว่าในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นเขาเรียก COPD หรือที่เป็นโรคปอดที่เป็นถุงลมโป่งพองอะค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของการอบกันอะไรร่วมด้วยนะคะแล้วก็อย่างหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นการฟื้นฟูการรักษาด้วยการนวดอะไรต่างๆด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นพวกสัญญกรรมกระดูกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาร่วมนะคะก็จะมีพวกโรคอาการปวดต่างๆเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกข้อเข่าเสื่อมพวกนี้จะมีการใช้ยาแผนไทยร่วมด้วยค่ะส่วนเด็กเนี่ยคือกุมารเวชกรรมเนี่ยฝั่งเด็กเนี่ยก็มีนะคะ
3: ครับ
4: เด็กเนี่ยจริงๆอ่ะยาสมุนไพรตัวแรกที่เราใช้เลยที่เรามีเลยคือไออะไรนะสเลดพังพร
3: อ๋อกิเซลินสเลดพังพร
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: ตัวนี้เป็นตัวแรกของอภัยบูเบตซึ่งทุกวันนี้เชื่อมั้ยคุณคลินิกคุณหมอเด็กเนี่ยยังมาคือหมอเด็กที่แบบก็เกษียณไปแล้วก็ยังมาซื้อยาตัวนี้ไปใช้ในคลินิกนะคะ
3: ครับ
4: ก็ยังใช้ปกติเขาบอกว่าพอใช้ตัวอื่นแล้วมันไม่ได้ดีเท่าอันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมาซื้ออยู่เป็นปกติแล้วก็จ่ายยาทางคลินิกแล้วก็ในโรงพยาบาลเราก็ใช้ตลอด
3: ใช้เลยใช้ประจำของเราเลยเรียกว่าทำเองใช้เองเลย
4: ใช่ค่ะแล้วเป็นตัวแรกเลยสมัยก่อนก็จะเป็นอาจารย์หมออุไรวันซึ่งตอนนั้นท่านก่อนท่านยาไปอยู่โรงพยาบาลเด็กท่านก็จะมาขออันเนี้ยขอให้ทางอาจารย์ต้อมอ่ะขอให้ดร.ต้อมแบบช่วยหาดิว่ามันมียาตัวไหนมีสมุนไพรตัวไหนไหมที่มันแทนไอตัวเขาเรียกอะไรไอตัวที่เวลาเราทานในปากแล้วมันม่วงไอเจนเชียนแบบ
3: สมัยก่อนใช่ทาแล้วม่วง
4: ใช่ไหมคะจะมีไอตัวเจนเชียนไวโอเลต
3: ใช่ค่
4: ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าตัวนี้มันก็คือเขาบอกว่าแต่หมอเคยลองนะเหมือนเป็นแบบเหมือนตุ่มแผลแบบในปากอ่ะตื่นเช้ามาคืนนึงแปะไปหลับหยดไปตื่นเช้ามาดีขึ้นเลยเราก็ค่ะนอกอย่างนั้นของเด็กเนี่ยเราก็มีในส่วนของการตุ้นนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
3: คร
4: ับก็จะมีกลุ่มแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเราอะค่ะหลายท่านเหมือนกันที่ไปแบบอบรมด้านนี้มาเฉพาะก็มานวดใช้นวดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กคือหมายถึงว่าถ้ามีเด็กพัฒนาการช้าที่พ่อแม่แบบเห็นว่าเอ๊ะไม่แน่ใจก็พามาพบเรามีหมอพัฒนาการแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประเมินพัฒนาการถ้าล่าช้าอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการส่งมานวดค่ะโดยผ่านหมอนวดเราอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีการเชื่อมกันค่ะ
3: ครับ
4: อีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของโรคเกี่ยวกับเขาเรียกหูคอจมูกเนาะคือจริงคืออาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็จะมียาหลายกลุ่มเลยที่เป็นสมุนไพรที่เราใช้นะคะขิงก็ตัวหนึ่งอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่ดร.ต้อมพูดบ่อยครับใช่ครับใช่ครับ
4: ก็จะมีขิงไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงไม่ว่าจะเป็นตัวขิงผงอะไรประมาณนี
3: ้ของเราเป็นแคปซูลขิงมีด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: ใช
4: ่ก็จะมีแล้วก็จะมีส่วนของที่เปี่ยวเกี่ยวกับด้านศัลยกรรมนี่จะมีเป็นแผลไงคนไข้มาหาทางศัลยกรรมก็จะมีแผลเราก็จะมีเรื่องของการในแผล

0: คุณหมอจากศ
1: อ
0: ู
1: ๋
0: น
1: อ
0: ย์นะคะ
1: อ๋
0: แล้ว
1: อ
0: ก็เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเป็นต้
1: บ
0: อห
1: อ
0: ิน
1: ด
0: ชนิดที่ความดันสูงตามันบอดได้
1: บ
0: หร
1: อ
0: ื
1: ด
0: อว่
1: ไ
0: า
1: ด้
0: ตัวต้อกระจก
1: อื
0: ตัว
1: ม
0: ต้อกระจกถ้าถึงขนาดที่มันสุกมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครัก บ
0: ็อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของหมอแผนปัจจุบันเขา
1: อื
0: ค่ะ
1: มอืมครับ
0: แต่
1: ค
0: ถ้
1: รา ับ
0: เป็นพวกต้อเนื้อต้อลมอะไรพวกเนี้ยค่ะค่ะจริงๆในแผนจีนก็มีค่ะต้อเนื้อต้อลมเนี่ยเราก็จะฝังเข็มตามจุดที่เขาบ่งต้อค่ะ
1: อ
0: ก
1: ๋อ
0: ก็ต้องมันจริงๆเลยบอกว่ารากฐานขององค์ความรู้ด้านตะวันแพทย์แผนตะวันออกนี่มันมาจากต้นรากเดียวกันนะคะคุณมลมเพราะว่าพอมาดูน้องอ๋อน้องก็บ่งตามเส้นแนวเส้นคล้ายๆกันเหมือนแนวเส้นนวดแบบจีนกับนวดแบบไทยก็มีแนวเส้นประธานเนี่ยก็เส้นประธานของแผนไทยก็เหมือนแนวเส้นลมปราณหลักของแผนจีนนะคะเพียงแต่ชื่อมันตั้งต่างกันเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับ
0: อีกคลินิกหนึ่งคลินิกสุดท้ายคลินิกที่8เนี่ยเป็นคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติดเนาะก็จะเป็นเรื่องของบุหรี่อะค่ะการเลิกบุหรี่ก็จะมีชามีเมาส์สเปรย์แต่ก่อนมีลูกอมเนาะ
1: อืม
0: อ่ะยาดอกขาวตัวนี้เราก็มีเราก็เอามาใช้กับคลินิกจิตเวชที่คนไข้ที่เป็นคลินิกเลิกบุหรี่ด้วยนะคะ
1: คร
0: แล้ว
1: ั
0: ก็ม
1: บ
0: ีการเก็บงานวิจัยด้วยค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: จริงๆเราก็เลยตอนนั้นเราก็นำเสนอไปอะค่ะว่าส่วนเนี้ยถ้าเรามองในมุมของท่านมาในส่วนของเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศเราเนี่ยมองว่าการที่เราเนี่ยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาแบบแผนไทยคือให้พอประชาชนไว้วางใจเนาะเขาก็จะเข้าถึงการรักษาในส่วนของแผนไทยมากขึ้น
1: อื
0: พวก
1: ม
0: นี้มันก็ลดในเรื่องของการนำเข้ายาแผนปัจจุบันหรือเพราะยาแผนปัจจุบันหลายๆตัวมันนำเข้าสารต่างๆจากต่างประเทศเยอะแม้แต่ยาแผนไทยเราเนี่ยก็มีการนำเข้าสารสำคัญจากต่างประเทศเยอะพอสมควรนะคะค่ะถ้าเราสามารถที่จะพึ่งพาตรงนี้คือพึ่งพาตนเองได้
1: คร
0: ไม
1: ั
0: ่
1: บ
0: ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดสารสำคัญต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้มันลดการส่งออกหรือว่าการที่ต้องไปนำเข้าสารพวกนี้มาตั้งต้น
1: อื
0: ใช้
1: มอ่าฮะ
0: เพื่อผลิตอย่างร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะพบเลยค่ะว่าเราส่งออกประมาณ30%กว่าแต่เรานำเข้าสารโททอลทั้งหมดอันนี้มูลค่าหมายถึงมูลค่าเงินร้อยหนึ่งเนี่ยเรากลับนำเข้ามาประมาณ60%กว่าเกือบ70%
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการส่งออกมันก็ได้ปัจจัยหนึ่งค่ะคุณบรมแต่ว่าจริงๆถ้าเราพึ่งตรงเนี้ยตัวเองได้มันก็จะลดการนำเข้าก็เท่ากับว่าเราพึ่งพาตัวเองโดยการที่เราไม่ต้องไปสั่งของจากข้างนอกมันก็เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางยาในการพึ่งกันภายในประเทศจริงๆมันก็ไปเข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลข
1: ท
0: อ
1: ี
0: ง
1: ่เก้า
0: สมเด็จ
1: อ่า
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ข
1: ั
0: อ
1: บ
0: งพ่ออ
1: ่
0: ของ
1: า
0: พ่อหลวงเรา
1: ขอบ
0: น
1: หล
0: ะ
1: วง
0: คร
1: ั
0: ั
1: ชกาลที่เก้าใช่ครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกมุมนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ปรับเราก็ไปประชุมอะไรเนี่ยแล้วบอกว่าคือบางทีเราไปมองว่าเราอยากจะนําส่งออกเท่าไหร่ให้มันได้แต่จริงถ้าเรามองอีกมุมกลับเนี่ยมันมีบางส่วนที่เราต้องไปซื้อเขามาเพื่อมาทํายา
1: อืมครับ
0: ทํามาทํายาแผนไทยตรงเนี้ยเราน่าจะต้องหากระบวนการคือรัฐน่าจะต้องสนับสนุนในส่วนนี้เลยประมาณนั้น
1: ครับ
0: อันน
1: ค
0: ี้
1: รั
0: ท
1: บ
0: ี่มองยิ่งถ้ากรณีที่เราจะเห็นชัดเลยก็คือถ้ามันมีวิกฤตแบบเหมือนสมัยก่อนที่เป็นมีโควิด
1: อืม
0: ตอนนี้มีสงครามแล้วทำให้เรานำเข้ายาไม่ได้ตรงนั้นนะคะมันจะเป็นจุดที่จุดนี้ที่เราจะอยู่ได้หมอก็เราก็คุยกันประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือฝั่งของการพัฒนาตรงนี้ที่เรามองก็คือเพื่อนอกจากสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพพึ่งตนเองแล้วเนี่ยเราเป็นหลายๆส่วนของยาแผนไทยก็คือเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างแม้แต่ตัวก่อนหน้านี้อย่างตัวกัญชาที่ใช้ช่วยในเรื่องของกินได้นอนหลับหรือว่าลดปวดอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆมันก็คือยังไงคนไข้มาเขามีภาวะมะเร็งระยะท้ายอยู่แหละแต่เราจะทำอย่างไรให้เขาสบายที่สุดอันนี้ก็เป็นหลักก็คือเขากินได้เขานอนหลับแล้วเขาก็อยากอาหารในวาระสุดท้ายของชีวิตมันก็คือคุณภาพชีวิตเขาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คิดว่าตัวแผนไทยเราเนี่ยไปเติมตรงนี้ได้อะค่ะ

0: ครับครับ
1: แล้วก็นอกนั้นในส่วนที่ของเราเนี่ยเรามีการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไงคะมันก็เป็นการสร้างอาชีพ
0: ครับผม
1: สร้างอาชีพให้เขาคือปลูกพืชเลี้ยงตัวเองหรือแม้แต่เรื่องของการนวดต่างๆเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็นในการพึ่งพาตัวเองด้วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกส่วนนึงที่อภัยเวทเราทำก็พอเราทำทุกอย่างครบวงจรเราก็จะเป็นเรื่องของคือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่เคยไม่รับไม่เคยไม่มีแขก
0: แขกมาตลอดครับผม
1: แขกมาตลอด
0: อ
1: มีช่วงที่ตอนที่เป็นรองแพทย์ช่วงโควิดนะคะที่ซาหน่อยตอนนี้ตอนออกไปอยู่ใช่ค่ะ คือตอนออกไปอยู่ที่กระบี่เนาะเราก็จะไม่ค่อยยุ่งเรื่องพวกนี้ค่ะ ตอนนี้มันก็จะมีทั้งแบบฝั่งงานบริหารกับอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นแขกที่เป็นเจ้านายเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับอยู่แล้ว
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะแล้วก็จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานก็จะมีแขกต่างชาติด้วยพอแขกต่างชาติน้องก็อยากพามาพบเลยก็จะมีก็จะมีหมดนะคะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์หมอแอ๊ก
0: อะนั
1: ตนายแอ๊กอะนัตนายอะก็พามาก็จะเป็นลาวประเทศมาจากลาวมาจากเวียดนามมาจาก
0: ใกล้ใกล้
1: เขาเป็นทุนค่ะเป็นทุนเข้ามาแล้วก็เหมือนมาเรียนเภสัชเป็นเภสัชที่เขาส่งมาจากลาวจากเวียดนามจากในประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เขาเรียกว่าโมเดลอภิเวทโมเดลของเราเนี่ยการที่เราพัฒนาในส่วนเนี้ยค่ะจริงๆเราพัฒนาไม่ย้อนสอนกับที่อื่นค่ะคุณบรมเขาใช้คำว่าคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้มันก็คือเขาว่าคำว่า reverse pharmacology นะคะ
0: ครับ
1: หมายถึงอะไรหมายถึงว่า
0: โอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้คุณหมอท่านจิบน้ำนิดหนึ่งจิบน้ำนิดหนึ่งนะบางทีคุยยาวๆบางทีก็มีคอแห้งแอมไกบ้างนะคุณหมอถ้าพร้อมแล้วต่อได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอคุณหมอจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะฟังต่อโอ้เรื่องราวไพโพเบทนี่เลยว่าแม่ฟังแล้วเพลินนะแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับสำหรับเอาไพโพเบทเนี่ยนะครับครับคุณหมอพร้อมแล้วต่อเลยได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับเชิญครับ
1: ก็จริงๆคือตรงเนี้ยเราทำกับด้านกับคนอื่นค่ะก็คือที่เราใช้คำว่า reverse pharmacology ความหมายคือเรามีการพัฒนายาตัวเนี้ยจากการใช้จริงของระบบสุขภาพก่อนระบบบริการหมายถึงว่ายาเนี่ยถูกเอามานำมาใช้ในผู้ป่วยหรือว่าอย่างร้านยาปรุงเงินแล้วเราก็มีการเก็บข้อมูลนะคะ
0: ค
1: เก็บข้อมูลตรงเนี้ยเก็บองค์ความรู้เก็บแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะเอาอะไรมาใช้ก็ได้นะคะคุณบรมตรงเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องของเขาเรียกต้องไปตามกับประสบการณ์ของหมอยาพื้นบ้านต
0: ้
1: องมีตำรับตำรามาด้วย
0: อ้างอิงได้อ้างอิงได้มีแหล่งข้อมูลชัดเจนครับผม
1: ใช่ค่ะคือมันต้องเริ่มจากคำว่าภูมิปัญญาและการใช้จริงต้องบอกแบบนี
0: ้ ค
1: ือต้องมีต้นรากของเรื่องราวมาด้วย อย่างเช่นหมอยาไทยเราเนี่ยหมอยาพื้นบ้านที่อยู่หลายๆจังหวัดทั้งหมดเลยทุกท่านที่แบบก็เราก็จะไปถอดชุดความรู้มาก็จะมีทีมไปถอดความรู้พอถอดความรู้เสร็จแล้วเราก็หมายถึงเราก็ต้องมาคัดเลือกตัวสมุนไพรกับตำรับที่เราได้มาเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาแล้วก็มาเป็นลักษณะของกึ่งทรายกึ่งวิจัยอะค่ะก็แล้วก็ลองใช้แล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากผู้ป่วย
0: ครับ
1: แต่การเก็บเนี้ยพวกนี้เราต้องขออนุญาตหรือทำอะไรทั้งทุกอย่างนะคะไม่ใช่แบบดีจะจ่ายอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วพอเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมีการประเมินอันนี้จากข้อมูลผู้ป่วยคือประเมินประสิทธิผลกับประเมินความปลอดภัยด้วยรวมทั้งทุกอย่างเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ตั้งแต่สารอะไรทุกอย่างตามเกณฑ์ของในเรื่องของการผลิตยาต่างๆทั้งหมดค่ะแล้วก็พอเราได้งานวิจัยที่น่าเชื่อถือค่ะแล้วก็เอาส่วนนี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันได้มาตรฐานมากขึ้นพอได้มาตรฐานแล้วเราถึงจะได้ขยายผลไปใช้ประโยชน์กับ กับคนอื่นแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้ค่ะเข้าไปดีเฟนต์ในส่วนของสิทธิผู้ป่วยอย่างยาที่อยู่ในบัญชียาหลักของประเทศเนี่ยส
0: ่
1: วนหนึ่งก็เกิดจากที่เราทำข้อมูลเข้าไปด้วยแล้วก็เอาไปดีเฟนต์มันเป็นข้อมูลเกี่ยวของคนไข้หรือที่ว่ามันได้ประโยชน์ทดแทนตัวไหนหรือว่าใช้แทนอะไรอะไรประมาณนั้นค่ะตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ยุคนี้แต่ตอนที่จะทำยุคนั้นน่ะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวนี้ไม่ง่ายอย่างขมิ้นชันเนี่ยก็ไม่ง่ายอย่างฟ้าทลายโจรในพังงาตัวแรกๆอ่ะนะคะ
0: ครับ
1: งั้นอันนี้ก็คือที่เราใช้คำว่า reverse pharmacology พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วถึงมันมีการพัฒนาไอผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็พอได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีออกมาตั้งแต่มาตรฐานของว่าวัตถุดิบตัวนี้สารสำคัญเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมคุณภาพความคงตัวความปลอดภัยต่างๆค่ะแล้วไปขออย.คือขอองค์การอาหารและยาขึ้นทะเบียนตำรับยา
0: ครับ
1: แล้วก็บรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักของชาติเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เวลาคนไข้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะได้รับยาตัวนี้ค่ะตามสิทธิ์ของประชาชนคนหนึ่งอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นก็พอเข้าบัญชีเราก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ขยายการใช้ไปตามโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลชุมชนหรือขยายตลาดไปแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการรักษาคนไข้เป็นหลักด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ตัวที่เราเห็นนะคะก็จะมีตัวอย่างที่ตอบโจทย์เลยตอนนี้ระดับที่เราคิดว่ามันน่าจะไประดับโลกได้หรือว่ามาทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในตัวแรกไอตัวกระดูกไก่ดำที่ตอนนี
0: ้
1: ปีนี้เราก็จะมาเล่นเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยตอนนี้ก็คือตัวไอมัสคูสเปรย์ที่คุณมาลง
0: มัสคูสเปรย์ใช่ครับ
1: มัสคูสเปรย์เนี่ยตอนนี้เราก็จะมาต่อยอดทำเป็นไอตัวอีเมลเจลคือหมายถึงแทนวูทถ้าใครเคย
0: ทำรูปแบบเจลรูปแบบเจล
1: ใช่ไม่ใช่แบบเจล
0: เสริม
1: เป็นยาทา
0: เป็นทางเลือกเสริมอีกแบบนึงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากยาน
1: อกจากสเปรย์
0: นอกจากสเปรย์น้ำมันนวดแล้วยังมีเจลเพิ่มด้วย
1: เจลค่ะ
0: เออครับครับ
1: ก็จะมีตัวเจลที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังคือเก็บข้อมูลแล้วก็กำลังขอขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีหลังจากนี้ก็จะน่าจะมีตัวนี
0: ้
1: ก็แล้วก็ตอนนี้ก็เราก็เป็นหนูทดลองให้เทสอยู
0: ่มีคนติดใจเยอะมากสำหรับมัสคูสเปรย์บอกใช้แล้วดีจริงๆนะครับผม
1: ค่ะตัวมัสคูนี่ดีค่ะตัวเจลนี่เดี๋ยวถ้าหลายๆท่านแล้วที่สำคัญคืออาจจะถูกกว่ายาที่เรานำเข้า
0: ครับค่ะครับ
1: ค่ะก็มันก็จะมีหลายส่วนที่เราคิดว่ามันก็สามารถที่จะเอามาทดแทนแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าในประเทศค่ะ
0: ลดการนำเข้าด้วยอี
1: กตัวหนึ่งที่กำลังทำก็จะเป็นส่วนของแบบงานวิจัยที่เราเก็บข้อมูลเพิ่มแต่ตัวนี้เราต้องลงทุนสูงพอสมควรเหมือนกันอย่างพวกตำรับกลีบบัวแดง
0: ครับ
1: ตัวกลีบบัวแดงตอนแรกก็ถามเนาะอย่างวันนั้นก็คุยกับเภสัชแอกว่าแล้วในตัวนี้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นเขาเลยเป็นความมหัศจรรย์ของตำรับอะคำว่าตำรับคือกลีบบัวแดงเนี่ยมันจะมีตัวบัวแดงใช่ไหมคะกลีบของบัวแดง
0: กลีบของบัวหลวงบัวแดงครับผม
1: แล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีตัวพริกไทยถ้าบางคนอาจจะคิดว่าแล้วก็ใส่พริกไทยไปทำไมเนาะมันเหมือนปรุงรส
0: พริกไทยนี่มันตัวประสานตัวยาแทบทุกอย่างต้องมีพริกไทยหน่อยนึงส่วนใหญ่
1: ถ้าเป็น
0: ตำรับถ้าเป็นตำรับนะ
1: ถ้าเป็นตำรับโบราณเนี่ยคือการที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปลดพิษหรือลดท็อกซิกของสารที่มีของตัวอื่นๆนะคะมันเหมือนไปเข้าเขาใช้คำว่าอะไรเข้ายาเน
0: า
1: ะการใช้ในตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันไปทำให้ฤทธิ์ที่แบบเป็นพิษบางอย่างที่สมมุติถ้าได้ยา สองตัวนั้นเกินปริมาณอะไรประมาณนี้ตัวพริกไทยจะไปเป็นตัวลดแล้วเพราะเราก็มีการเก็บข้อมูลอยู่นะคะแต่ว่าจริงถ้าถามโดยที่เราเห็นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าพอหลายคนตอนแรกเราก็มองว่าเอ้ยอภัยบีคุณบรมทราบเนาะว่าอภัยบีบีมาจากอะไร
0: อภัยบี
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้ตามตัวบีตัวนี้เหมือนกัน
1: ตอนแรกผมก็ถามว่าไอ้อภัยบ
0: ีทำไมต้องเป็นอภัยบี
1: ทำไมต้องเป็นคำว่าอภัยแล้วบีมาจากอะไรเนี่ยคือหมอก็ถามรอบเนี้ยแหละว่าเราก็สงสัยเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าวิตามิน A B C อะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: อันที่ย่อมาจากอะไรครับผม
1: อันที่สองก็คือกีบบัวแดงไงบีบัวแดงเขาก็ถามไงผมว่าไม่ใช่บีเนี่ยมาจากเบรนค
0: ่
1: ะ
0: บี
1: มาจากเบรนสมองค่ะ
0: ค
1: เพราะว่าเขาก็คือเชื่อว่าตัวเนี้ยคล้ายๆเขาตอนนี้เรากำลังทำวิจัยเทียบกับไอตัวกิงโกค่ะตัวกิงโกแล้วก็พบข้อมูลหลายข้อมูลที่น่าสนใจอยู่นะคะ
0: ค
1: แล้วก็แต่ว่าส่วนอื่นเลยจริงก็จะพบว่ามันช่วยในเรื่องของการนอนหลับแต่มันไม่ใช่แทนยานอนหลับนะคะคุณบรมมันบางคนน่ะสมมติว่าไปกินยานอนหลับแบบโอ้สิบกว่าตัวแล้วคิดว่าไม่ต้องกินยานอนหลับมากินตัวนี้จริงๆพวกนี้มันเป็นสารกิบบัวแดงมันเป็นสารธรรมชาติที่เขามีคือจุดเด่นเขาคือความปลอดภัยเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนแบบเป็นฤทธิ์ยานอนหลับนะแต่เขาไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลสมองกับไปเสริมคือมันทำให้เราหลับลึกขึ้นเราอะไรเงี้ยขึ้นค่ะแต่ถ้ากลุ่มที่กินยากดประสาทมานานแล้วคิดว่ามันจะไปแทนยานอนหลับอันนั้นไม่ใช่อันนี้อาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับอีกอันนึงที่เราไปพบคือเขาไปปรับพวกสมดุลในสมองก็คือการหลั่งสารอะไรบางอย่างในช่วงที่นอนคล้ายๆกับเราไปกินไอตัวเมลาโทนินอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะคุณลุง
0: ครับครับครับ
1: ซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะเอามาช่วยในเรื่องของแบบแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือสารบางตัวที่หลังมันก็จะมีการลดความเครียดคลายเครียดอะไรเงี้ยได้ตัวนี้กำลังทำการศึกษาอยู่นะคะก็มองว่าน่าสนใจอยู่ค่ะตรงนี้แต่ว่าจริงกลุ่มที่เป็นตัวไก่ดำเนี่ยตัวไก่ดำเนี่ยก็วันนั้นก็ผู้บริหารแล้วก็บอกว่าน่าจะเอามาใช้นะจริงๆก็คือในสมาคมพวกกีฬาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีเรื่องของการปวดเคล็ดขัดยอกซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยว่าเราน่าจะต้องเข้าไปดูคุยในส่วนนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเห็นชัดเลยว่าเพราะฉะนั้นคืออภัยเวทเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาจะคำว่าอะไรว่า from bedside to policy หมายถึงว่าจากข้างเตียงสู่นโยบาย
0: โอ้โห
1: อันนี้หมอแปลจากข้างเตียงสู่นโยบายหมายความว่าไงหมายความว่ามันเริ่มจากการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลจากการใช้ในโรงพยาบาลนี่แหละแล้วก็ไปเก็บแล้วก็เอานำไปสู่การวิจัยเพื่อให้มันออกมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาได้แล้วถึงค่อยเอาตัวนั้นนะคะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมีคุณภาพมีประสิทธิผลแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยแล้วหลังจากนั้นถึงกลับเอาออกมาใช้ในระบบบริการหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ขับเคลื่อนก็คือเราก็ต้องเอาไปนำเสนอในภาพของประเทศเพื่อเอาบรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือว่าระบบประกันสุขภาพของนโยบายของชาติเราเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกบรรจุก็จะไม่มีใครอยากใช้แต่ว่าข้อมูลต้องถึงมันถึงจะบรรจุได้เพราะการที่เขาจะมาเอาออกมาเป็นยาแบบเหมือนยาสามัญเนี้ยค่ะมันก็จะต้องเราก็จะต้องทำข้อมูลเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคือในส่วนของอภิเวทเราอะเราจะต้องลงทุนในส่วนนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นในส่วนของหมุดหมายในการที่เราตั้งคือตั้งมูลนิธิเพื่อจุดนี้ด้วย
0: ค่
1: ะแล้วก็โรงพยาบาลก็จะร่วมในส่วนนี้โดยเรามองว่าประโยชน์มันเกิดกับประชาชนมากกว่า
0: ค่ะครับ
1: แต่ว่าในส่วนอื่นก็จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็เขาเรียกอะไรคือประเทศอินเดียเขาก็มียาแผนอินเดียประเทศจีนเขาก็มียาแผนจีนเกาหลีก็มีเป็นญี่ปุ่นเขาก็มีเพราะฉะนั้นยาแผนไทยเราก็ควรจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะช่วย ในเรื่องของการพึ่งตนเองในบ้านเราได้นะคะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเออเราก็มีหลายๆส่วนที่มาที่ไปนะคะค่ะ
0: อืมครับผมดีเลยผู้ฟังก็จะได้รู้ที่มาที่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศทุกตัวด้วยนะครับโอเคงั้นพักเลยใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ให้คุณ
1: ครั้งหน้าเดือนหน้าอาจจะเอามาให้คุยจะมาคุยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรระบบประกันคุณภาพของสมุนไพรว่าทำไมต้องมี
0: โอเค
1: เพราะว่าหลายท่านจะได้ความรู้ด้วยว่าเอ๊ะเวลาเราไปเราซื้อเราดูเราต้องดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงต้องมีค่ะ
0: ดีเลยครับดีเลยครับอ่ะให้คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งนะเปิดสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามนะเรื่องสุขภาพเรื่องอภัยภูเบศของเราเนี่ยถามท่านผอ.ได้เลยนะหลังเบรกครับโทรเข้ามาได้เลยนะวันนี้กับพรุ่งนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นเบอร์02-290-0473ผมย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
10: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
11: คุณแม่ต
7: ่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
11: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
11: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
11: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
0: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
12: โทรจากสุโขทัยค
0: ่
12: ะ
0: คุยกับคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะไอ้ฉันเป็นจิตเวชอะค่ะกินยามานานแล้วค่ะมันไม่หายมันไม่มีวันหายมันมีเรื่องแต่เรื่องเครียดเยอะในครอบครัวค่ะ
1: อาการ
12: จะเป็นอันตรายถึงสมองอะไรอย่างนี้ไหม
1: อาการที่คุณหมอเขาบอกเป็นอย่างจิตเวชนี่เป็นโรคอะไรคะเขาบอกไหมซึมเศร้าหรือ
12: ซึมเศร้าค่ะ
1: ซึมเศร้าระยะแบบหมายถึงว่าซึมเศร้าแบบเยอะหรือน้อยคะของคุณพี่อะคะ
12: ตอนแรกอะก็เยอะค่ะเดี๋ยวนี้กินยามันก็หายอะค่ะถ้าไม่มีเรื่องเครียดในครอบครัวก็ฉันไม่ต้องกินยาแล้วค่ะแต่เรื่องในครอบครัวมันมี
1: จริงๆต้นเหตุหลักมันคงมาจากภาวะเครียดนะคะแต่ว่าพวกนี้พูดมันง่ายเนาะแต่ว่าเหมือนจริงๆทำยากเนาะอย่างถ้าเกิดเราต้องปล่อยอะเราต้องปล่อยวางเราต้องอะไรแต่ว่าพวกนี้มันก็อาจจะต้องไปเบี่ยงเบนหาสิ่งอื่นทำหาอย่างอื่นทำอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าตรงนี้เราสบายใจยาเราก็จะลดลงไปได้เรื่อยๆค่ะจริงแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะมากระทบกระเทือนถึงแบบหมายถึงว่าสมองอันตรายมีเป็นเนื้อละอะไรเงี้ยไม่มีผลค่ะพวกนี้มันอยู่กับเป็นเรื่องของภาวะทางใจมากกว่าค่ะ
12: ค
1: ่
12: ะ
1: ก็ต้อง
12: มีเรื่องอีกอย่างนะคะ
1: ค่ะค่ะ
12: เลือดข้นนะคะมันมีอาการอะไรไหมคะฉันยังไม่ได้ไปตรวจฉันกลัวเลือดข้น
1: ทำไมเลือดข้นนี่ใครเป็นคนบอกนะคะ
12: ยังไม่มีใครบอกค่ะฉันคิดเอาเอง
0: คิดเอาเองไม่ได้เนาะ
12: เลือดเป็นทุกโอค่ะ
0: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
12: เด็กแดงแดงนะคะ
1: ถ้าเลือดข้นถ้าเราบอกว่าถ้าเราเลือดข้นคิดเอาเองอะไรเป็นเหตุทำให้เราคิดว่าเราเลือดข้นล่ะคะ
0: รู้ไหมรู้ไหม
1: เลยต้องถามรู้
12: ว่ามันจะถ้าเลือดข้นแล้วมันจะอันตรายถึงสมองอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อ๋อก็เลยกังวลกลัวจะเป็นเลือดข้นใช่ไหมคะ
12: ค่ะไม่กล้าไปตรวจนะคะกลัวค่ะ
1: ค่ะโอ้ยจริงๆแล้วการ
12: ตรวจร่างกาย
1: ตรวจมันจะช่วยนะ
0: ค
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงครับเชิญครับ
1: จริงๆมันการไปตรวจมันเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเรากังวลว่าเลือดเราจะข้นมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีก็คือเราก็ดื่มน้ำเปล่าเรานี่ราคาน้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะดื่มได้เยอะ
12: ประจำค่ะ
1: ค่ะอันเนี้ยเลือดจะจางลงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะนะคะแต่ว่าเราต้องไม่มีโรคไตหรืออาการที่เป็นโรคหัวใจที่เราต้องได้จำกัดน้ำนะคะถ้าเราไม่มีโรคพวกนี้ก็กินน้ำได้เลยตามสะดวกค่ะก็จะช่วยได้เยอะน้ำเปล่านะคะแต่ไม่ใช่น้ำหวานนะค่ะ
12: น้ำเปล่าค่ะ
0: ครับ
12: ฉันไม่มีโรคอะไรสักอย่างเบาหวานความดันอะไรไม่มีค
1: ่
12: ะ
1: ไม่มีค่ะตอนนี
12: ้เป็นไงอาการไงเป็นโรคนี
1: ้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราตรวจไปแล้ว
12: นะคะสี่โรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
12: ยาไม่ยากกินถ้าทีหมอก็ลดมาเรื่อยแต่ก็ลดเหลือน้อยแล้วนะ
1: แต่ค่อยๆลดนะคะเพราะว่าบางทีพวก
0: ต้องให้หมอสั่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องให้หมอสั่งอย่าลดเองนะครับแล้วก็พยายามฝึกสมาธิคลายความกังวลคลายความวิตกลงไปนะครับ
1: อย่างอื่นทำก็ได้เบี่ยงเบนค่ะ
0: ฝึกสมองได้ใช่ครับใช่ครับโอเคเนาะเคลียร์เน
12: า
0: ะ
12: ค่ะค่ะเดี๋ยวฉันขอถามอย่างหนึ่งค่ะ
0: จ้ะ
12: ไอ้หนุมานประสาทกายของอภัยภูเบศเนี่ยมันกินเราฉันกิน
0: เราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์
12: ด้วยค่ะ
1: ไม่มีนะคะ
0: เราไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์หนุมานประสาทกายครับของเราไม่ได้ทำแต่ว่าคุณน้ากินหนุมานประสานกายหรอ
12: ไม่ได้กินค่ะ
0: ไม่ได
12: ้กินยาภูมิแพ
0: ้โอเคโอเคดีครับจะกินอะไรต้องจะกินอะไรต้องปรึกษาก่อนเนาะดีแล้วครับโอเคนะเคลียร์นะ
12: ค่ะ
0: จ้ะจ้ะโชคดีครับ
12: ขอบคุณมากค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้ะโอเคครับก็ดีครับคุยกันปรึกษาหารือกันแล้วก็นำสิ่งที่คุณหมอแนะนำไปใช้ดูแลสุขภาพกันมีอีกสักสายนึงไหมครับด่วนๆครับมีอีกสักสายนึงไหมครับด่วนๆมีไหมเพราะว่าเวลามันกระจวนเจียนเหลืออีก2นาทีงั้นด่วนเราจะทันถามเลยครับด่วนเลยครับเชิญครับฮัลโหล
1: ค
12: ่
1: ะ
0: ถามด่วนเลยครับ
13: ค่ะ
0: ถามเลยครับ
13: เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวปิดวิทยุก่อนแป๊บนึงฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะถามเลยค่ะ
13: คือคุณแม่ครั้งแรกๆแกเป็นโรคหัวใจโตเนาะอาทิตย์นี้เมื่อ2อาทิตย์เมื่อประมาณกี่วันนะวันที่2อาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าเนาะแขนแกบวมแล้วก็ปวดกระดูกไปปวดเลยแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาก็คิดว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยเอายามาให้แล้วทีนี้แกก็อยากหายเนาะแกก็เลยเอายาชุดมากิน
1: ทีนี้
13: แกไม่กินแกกินข้าวไม่อร่อยอายุ74ค่ะแล้วทีนี้แกกินอะไรไม่อร่อยกินข้าวไม่ได้อะกินข้าวไม่ได้แล้วทีนี้จันทร์พุธศุกร์แกต้องกินยาละลายริมเลือดอะค่ะ
1: ค่ะ
13: แล้วทีนี้แกเอายาชุดมากินด้วยไงทีนี้เมื่อวาน
0: เวลาเวลามันจะไม่ทันนั่นเนี่ย
1: ไม่
0: ควรอย่างนี้คุณน้องครับคุณน้องเบอร์เดี๋ยวผมโทรกลับให้คุยกับคุณหมอมาก่อนเบอร์อะไรครับ
13: อะไรนะคะ
0: ชั่วโมงนี้คุยไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังยังฟังรายการอยู่ไหม
13: อยู่ค่ะฟังตลอดค่ะ
0: เอางี้อย่าเพิ่งวางสายน
13: ะ
0: เดี๋ยวผมคุยกับน้องหลังไมค์เดี๋ยวจะให้คุยกับคุณหมอ
13: มา
0: เดี๋ยวฟังก่อนสิเดี๋ยวฟังก่อนอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังจะให้คุณกับหมอมาก่อนนะอย่าวางสายนะเดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์เดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์นะ
13: ค
0: ุณหมอครับโอเคไม่ทันแล้วเนาะเดี๋ยวให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้แล้วกันเพราะมันค่อนข้างจะยาวแล้วโอเคขอบคุณคุณหมอวรีรัตน์ครับคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลนะครับวันนี้ท่านสละเวลามานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตฟังข่าวนะฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงหลังข่าวแล้วเจอกับคุณหมอมาก่อนต่อนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนครับ
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยจัดแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
20: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
20: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
22: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอรูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
23: นายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระยะนี้พร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้และทราบว่ามีการคาดการฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงสั่งการให้ส่วนกลางและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลน้ำท่าและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมกันหากพบสัญญาณความเสี่ยงในพื้นที่ใดให้รีบประสานข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือทันทีด้านนายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้แจ้งเตือนไปยัง54จังหวัดเสี่ยงทั่วประเทศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงพร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุสิทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
15: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี
24: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกั้นบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามติยาพันยังเทียนรายงาน
15: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามพบความเชื่อมโยงเป็นระดับผู้บริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา
25: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายหนิงเฉินซันผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชายืนยันว่านายหนิงเฉินซันมีบทบาทในระดับผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขณะนี้ตำรวจไซเบอร์ อยู่ระหว่างขยายผลทางด้านการเงินและการจัดการเครือข่ายบุคคลพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่ได้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลแม้พบว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนและไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลหาความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
14: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสเหมือนเดิมครับชั่วโมงที่2ก็จะพบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะวันนี้คุณหมอออกทาง Facebook Live คู่ขนานกับภาควิทยุด้วยนะวิทยุก็ฟังได้เกือบทั่วประเทศไทยทีเดียวนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกแล้วก็ Facebook ก็สามารถรับชมคู่ขนานกันไปได้เลยนะครับวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเขียวมานั่นแน่คุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีสีเขียวสดใสสีเขียวเหนียวซับป่ะเนี่ย
3: สวัสดีสีเขียวเหนียวซับ ของฝันนะฮะผมบอกว่ามันวันนี้ผมเพิ่งเรียนเรื่องความเสี่ยงพอดีเชิญอาจารย์มาพูด
2: ครับ
3: นะแกก็ถามว่ารู้ไหมว่าความเสี่ยงกับอุบัติการเนี่ยหมายความว่าอะไรนะฮะคือบางทีเราก็ใช้ทับศัพท์อะเนาะความกับอุบัติการ
2: อ
3: ะอุบัติการอะมันหมายความมันเหมือนกันไหม
2: ม
3: องกันเงียบนะฮะ
2: งง
3: แต่ต่างแกก็เลยยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยกับพรุ่งนี้อันเนี้ยถามว่าถูกกินหรือยัง
2: ยังดิยังไม่ออกอ่ะ
3: เพราะนั้นแต่มีโอกาสถูกกินไหม
2: มีเยอะเลย
3: เพราะนั้นอันนี้คือความเสี่ยง
2: ความเสี่ยงความเสี่ยงแล้วปรากฏการอะไรนะ
3: ออก16ปุ๊บออกแล้วโดนกินเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกอุบัติการ
2: อุบัติการคือชัดเจนแล้วอันนั้นคือเป็นอุบัติการที่ชัดเจนแล้ว 100%
3: อันนี้เขาเรียกอุบัติไงคือหมายถึงว่าเกิดแล้วไงเกิดแล้ว
2: เกิดแล้วเรียบร้อยชัดเจนแล้วมีความมีเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วครับ
3: มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก
2: ็
3: ค
2: ืออุบัติการ
3: เรียกอุบัติการแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่มีโอกาสที่จะเกิดโดนกินมากกว่าใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ใช่โอกาสโดนกินสูงมากๆครับ
3: แกก็เลยยกตัวอย่างว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันคือการจัดการก่อนจะเกิดอุบัติการ
2: อ๋อครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นเราฟังข่าวใช่ไหมเราฟังข่าวว่าเออมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับคนขับรถชนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากคนกินเหล้า
2: ครับครับ
3: เนี่ยคืออุบัติการก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งเราไม่อยากเกิดใช่ไหม
2: ใช
3: ่การจัดการความเสี่ยงคือเมาคุณก็ต้องไม่ขับครับ
2: ใช่
3: โอเคไหมไม่ใช่ว่าเออมันคือการจัดการความเสี่ยงต้องสาวไปนู่นเลยคือเมาไม่ขับ
2: ม
3: ันก็จะเกิดอุบัติการอันนี้คือการจัดความเสี่ยงที่ถูกต้องนะ
2: ครับ
3: ฝากแนวคิดอันนี้ไปด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารอให้มันเกิดอ่ะแล้วมันมาแก้กันทีหลังอ่ะเขาก็เข้าสำนวนไทยว่าวัวหาย
2: ล้อมคอกเออตรงเลยใช่
3: มันคิดไปก่อนเออมันมีโอกาสจะเกิดอย่างเงี้ยเด็กเดินไปอย่างเงี้ยนะครับเด็กเดินไปเนี่ยไปเดินตามตลาดนัดตามอะไรเนี่ยเดินใกล้กระทงกระทะอะไรที่มันทอดอยู่เราก็ต้อง
2: ระวังใช่ใช่ครับ
3: อย่าไปคิดว่ามันไม่เกิดมันเอามันใครจะไปรู
2: ้มันมีโอกาสเกิด
3: อย่างเงี้ยเห็นหมายืนอยู่น่ารักลูกจะเข้าไปเล่นต
2: ้
3: องนั่งขึ้นมาใช่ไหม
2: ครับ
3: เนี้ยการจัดการความเสี่ยงนะก็เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะก็หวังว่าความความเสี่ยง ก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติการณ์นะฮะวันที่16นี้นะฮะให้ทุกคน
2: ก็อยากเจออยากโดนอะ
3: อยากโดนรางวัล
2: อยากโดนนะอยากโดนรางวัลนะไม่ใช่โดนรับประทานนะครับโดนรับประทานเนี่ยเป็นประจำ
3: เขาบอกถ้าจะขอให้เสียอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งสุดท้ายก็คือให้เสียความหวังสุดท้ายความหวังเป็นสิ่งทำให้เราอยู่ต่อไป
2: ครับ
3: ไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสุขภาพวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอภัยภูมิโอกาสได้ต้อนรับรัฐมนตรีครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาตรวจการดำเนินงานการพัฒนานโยบายปิดสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูมิครับว
2: ัน
3: นี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังกันว่าประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายแล้วก็ให้ความเห็นถึงทิศทางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศพร้อมเยี่ยมชมโรงงานสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ดำและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลสามารถนำมาใช้จริงในระบบบริการสุขภาพซึ่งอภัยภูเบศรมีความโดดเด่นในการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและสากลทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริบทของประเทศช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและการพึ่งพาตัวเองในของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือว่าสรพ.ด้วยนะครับนายพัฒนายังกล่าวต่อว่าจุดแข็งของอภัยภูเบศรโมเดลคือการพัฒนายาจากการใช้จริงในระบบบริการสุขภาพเริ่มต้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยนำมาสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านงานวิจัยทางคลินิกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ขยายผลสู่ประโยชน์การใช้ในระดับนโยบายสาธารณะซึ่งสามารถพัฒนาสมุนไพรที่ตอบโจทย์ปัญหาต่อสุขภาพของคนไทยได้จริงนะครับแล้วก็ร่วมใช้แนวคิดนะครับฟอร์มเว็บไซต์ to policy นะครับก็คือท่านรัฐมนตรีแนะนำให้นำข้อมูลจากผู้ป่วยเนี่ยมาสร้างเป็นข้อมูลในการใช้สมุนไพรนะครับเพื่อพัฒนานโยบายนะครับแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพสากล นะครับลดการพึ่งพาการนำเข้าจากยาต่างประเทศตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสำเร็จคือสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะครับซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและได้รับการขึ้นทะเบียนยาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตำลับกลีบบัวแดงซึ่งจะช่วยเรื่องของการนอนหลับความเครียดแล้วก็สุขภาวะสมองนะครับซึ่งมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ได้ออกฤทธิ์ในลักษณะยานอนหลับแต่ช่วยปรับสมดุลของสมองส่งเสริมคุณภาพการนอนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับทั้งสองผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยสามารถต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พร้อมผลักดันแบรนด์ไทยเฮอร์เบิร์ตเวลเนสอย่างจริงจังและจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ให้ได้นะครับก็อันเนี้ยเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทางโรงพยาบาลเรานะครับผมก็อยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยนะครับ
2: ค
3: ือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็พุ่งจริงก็ท่านเก่งแหละท่านก็มองทะลุอยู่คือหมายถึงว่าอภัยภูเบศรเนี่ยเก่งในการเอาภูมิปัญญามาใช้นะครับ
2: ม
3: ีความรู้มีโนเลดม
2: ี
3: ใจพัฒนามีคนไข้นะครับให้เป็นกลุ่มที่จะ ป็นต้นแบบในการพัฒนาในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2: ครับ
3: ท่านรัฐมนตรีเขามองไปไกลกว่านั้นเนี่ยเขามองไปว่าทำอย่างไรที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ออกสู่สากลให้ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่า อย่างข้อมูลเนี่ยครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยมีมูลค่าการใช้ยากลุ่มบรรเทาปวดนะฮะที่ใช้ภายนอกเนี่ยมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปีนะโดยเป็นการนำเข้าถึง 2,226 ล้านครับก็คือคิดดูอ่ะนำเข้าประมาณ 2,000 ล้าน
2: อ่ะ
3: ถ้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้ได้อ่ะโอ้โหเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยก็กระจาย
2: ใช่ไม่ต้องไปซื้อของเขามาเราใช้ของเราเองแล้วก็เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนอยู่ในบ้านเราก
3: ระจายแบบจะหมุนเวียนอ่ะแล้วก็มันก็จะต่อยอดไปด้านอื่นด้วยนะ
2: ครับ
3: หลายตัวเนี่ยยังรอการพัฒนาอยู่นะครับว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ในเชิงคลินิกได้หรือเปล่านะ
2: ครับครับ
3: ตัวที่ชู2ตัวก็คือกระดูกไก่ดำแล้วก็กลีบโบแดงนี่แหละตรงกลีบบัวแดงเนี่ยผมขายของนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: ว่าผมเนี่ยมีโอกาสอยู่ในทีมร่วมวิจัยด้วย
2: โอ้
3: ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะมีทำกับอาจารย์แอ๊กนะฮะทำก
2: ับ
3: อาจารย์วรรณสงการนะครับก็คือกลีบบัวแดงเนี่ยซึ่งมันจะมีสมุนไพร3ตัวเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงนะมีบัวบก
2: พริกไทยใช่ครับ
3: ซึ่งสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่เรารู้กันมานานแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นสมองนะมันช่วยนอนหลับนะครับแต่ว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าทำให้สมองมันแจ่มใสมันความจำมันดีด้วยนะครับซึ่งอาจารย์แอ๊กเนี่ยก็ได้เริ่มตรงนี้เมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยแกก็ไปทำในหลอดทดลองก่อนไปทำกันหนูนะครับทำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ปรากฏว่ามันเนี่ยกิโบแดงเนี่ยสามารถที่จะลดภาวะสมองเสื่อมหนูได้ครับเอาหนูเนี่ยมาทำให้มันงงแล้วก็ใช้กลีบบัวแดงไปประกบดีขึ้นนะครับมันเอามารักษาได้ก็เลยเอามาพัฒนาต่อยอดในคนนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งผมเนี่ยอยู่ในเฟสแรกก็คือเอากลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น MCI นะครับ My Cognitive Impairment หรือแปลเป็นไทยว่าภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยคือภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่ยังไม่ถึงกับสมองเสื่อมหรอกนะฮะพี่บรมเคยเป็นนะแบบลืมอ่ะลืม
2: เคยแล้วเอ๊ะวางไว้ตรงไหนนะอะไรเงี้ย
3: แบบมันคิดไม่ออกมันอย่างเงี้ย
2: นึกชื่อไม่ออกอะไรเงี้ยมีครับ
3: คือไม่ออกบางทีชื่อน้องคนนี้เรารู้จักกันมาตั้งนาน
2: ใช
3: ่ๆมันอย่างงี้นะภาวะเนี้ยเค้าเรียก MCI My Cognitive Impairment คือยังไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์หรอกนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ประมาณ 10% ต่อปี
2: ครับ
3: คือหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนว่าภาวะนี้จะเป็นเพราะมันยังมีอาการอื่นอีกนะครับแล้วก็โดยอุบัติการเนี่ยคนเป็น60เนี่ยมีภาวะนี้ประมาณ 20% เลยนะแล้วยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ประเด็นคือน่าสนใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างไอ้โปรตีนขยะที่อยู่ในสมองนะครับที่มันจะไปเกาะในสมองเราเวลาเราแก่ตัวลงอ่ะมันจะทำให้สมองเราฝ่อมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: ปรากฏว่าไอ้ตัวกลีบบัวแดงเนี่ยโดยสมมติฐานเนี่ยมันสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของไอ้ตัวสมองนี่ได
2: ้
3: วันแรกที่ทำเนี่ยฮะเราก็ทำในคนไข้ก่อนเนาะแล้วก็วัดนะในอาสาสมัครปรากฏกลุ่มนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะก็เลยมาทำในเฟสที่สองต่อก็คือให้คนไข้เนี่ยใช้กลีบบัวแดงแล้วเทียบกับแปะกล้วยไอ้แปะกล้วยเนี่ยมันตัวยามันชื่อ EG71 นะ
2: ครับ
3: ก็คือเอามาเทียบกันเอามาชนกันแล้วก็วัดคราวเนี้ยเราวัดเขาเรียกว่าไบโอมาร์กเกอร์ครับคือวัดสารไอโปรตีนขยะนะครับในเลือดหลังจากกินนะครับก่อนแล้วก็วัดที่3เดือนนะฮะปรากฏว่าสูตรกลีบบัวแดงครับสามารถชะลอการเสื่อมของสมองได
2: ้
3: เพราะว่าตัวโปรตีนขยะมันลดลง
2: อืม
3: แล้วถ้าเทียบกับตัวแปะกล้วยอ่ะดีกว่าด้วยชนะด้วย
2: เราดีกว่าเขาด้วยดีกับแปะกล้วยด้วยนะ
3: ใช
2: ่เออ
3: จริงนะครับคือ จำนวนอาสาสมัครนี่ยังไม่มากเพราะว่าโหทุนมันใช้เยอะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ว่าก็ต้องถือว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว
2: ่
3: าแรกที่เราวัดผลโดยใช้ไบโอมาร์คเกอร์มันต้องลงทุนสูงมากนะคร
2: ับ ครับคร
3: ับ เอสหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-4 หมื่นบาทแล้วมันโหใช้เยอะอ่ะน
2: ะ
3: ก็คือนี่แหละเป็นอันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีตีพิมพ์ออกมา
2: โอ้ครับ
3: จะตีพิมพ์มาแต่อันเนี้ยกระซิบบอกในรายการนี้เลยว่าผลมันออกแล้วเบื้องต้นครับคือผมดูผลแล้วผมก็ยังโอ้โห
2: ยิ้มเลย
3: อันนี้มันไปต่อยอดได้เลยเพราะว่าสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะที่ผมเชื่อว่า60
2: ใช่ผู้สูงอายุเยอะด้วยคนไทยแล้วตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับ
3: กินแล้วมันไม่มีอันตรายหรอก
2: ใช
3: ่กินแล้วช่วยนอนหลับด้วย
2: ช่วย
3: สมองอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เอามาพูดให้ฟังครับเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาอีกทีนึงแน่ๆแต่ว่าเอามาคุยฟังก่อนได้เลย
2: โชว์ก่อนได้เลยโชว์ก่อนเลยได้เลยล่วงหน้าก่อนเลยครับ
3: เพราะว่ากิบโบแดงมีขายแล้วฮะ
2: ใช่
3: กิบโบแดงโอ้ขายตั้งนานแล้วคือมีจำหน่ายในร้านสมุนไพรอภัยภูเบศทุกสาขา
2: ใช้ชื่ออภัยบีอภัยบี
3: อภัยบี
2: มาก่อนเราจะต้องจะบอกกิบโบแดงตำรับกิบโบแดงบอกกิบโบแดงตอนหลังทำเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๊บแหมชื่อมันต้องให้เท่หน่อยก็เลยเป็นอภัยบี
3: อภัยบี
2: คร
3: ับผมนะฮะลองไปสอบถามได้เลยนะฮะคนที่นอนไม่หลับนะคือรู้สึกความจำไม่ดีเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาครับทานได้เลยครับมันเป็นสมุนไพรไม่มีอันตรายอะไรนะครับนะก็มาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มผมจะมาเล่าให้ฟังทีรวมทั้งภาวะ MCI ด้วยนะฮะภาวะโรคการรู้คิดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ฟัง
2: ครับครับครับครับ
3: ผมโอเคสัปดาห์นี้เล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเป็นโรคคันตาพลัสแล้วกันเพราะว่าดูจะมีประเด็นอยู่ตอนนี้พี่บรมได้ตามข่าวไหมฮะคือที่มีนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญน่ะ
2: อ๋อฮันตา
3: ฮันตา
2: ไปแล้วฮันตาครับครับตามข่าวอยู่ขึ้นฝั่งแล้วนี่ขึ้นฝั่งกันหมดแล้วครับผม
3: แล้วก็ติดชีวิต3รายเนาะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยที่ฝรั่งพอขึ้นฝั่งปุ๊บก็มีเริ่มระบาดที่ฝรั่งเศสละนะครับฝรั่งเศสแต่ว่าการควบคุมยังไม่กระจายนะแล้วก็ของไทยเนี่ยนะครับกรมควบคุมโรคยืนยันว่ายังไม่มีผู้ป่วยนะครับยังแต่ว่ายังต้องติดตามอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวจากเรือสำราญมันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเยอะนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องตามนะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตัวฮันตาไวรัสเนี่ยสั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับ
2: ครับ
3: ก็ไวรัสฮันตานะครับเป็นภัยพาหะที่มาจากหนูนะครับนะฮะโดยการติดเชื้อฮันตาไวรัสเนี่ยเป็นโรคในกลุ่ม RNA นะฮะ RNA ไวรัสในตระกูลฮันตาไวรีนะครับซึ่งพบได้ในสัตว์พันธุ์แพะและสามารถติดจากสู่คนนะฮะจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนในการรักษานะครับโดยโรคนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักตามภูมิภาคนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มฮันตาไวรัสพัลโมนารีซินโดรมอันนี้จะพบในทวีปอเมริกาซึ่งจะส่งผลต่อทางเดินหายใจนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการมีไข้ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงหลังจากนั้นจะมีหอบเหนื่อยน้ำท่วมปอดเกิดภาวะช็อกนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 40% นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกว่า hemorrhagic fever with renal syndrome นะครับจะพบในยุโรปและเอเชียนะครับโดยจะส่งผลต่อไตโดยจะมีอาการเป็นจุดเลือดออกตามตัวและเกิดอาการไตวายเฉียบพลันนะครับการติดต่อนะครับมนุษย์เนี่ยจะรับเชื้อฮันตาเนี่ยจากสัตว์ฟันแทะทางช่องทางดังนี้นะครับก็คือ1หายใจเอาละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะมูลหรือน้ำลายของหนูที่ติดเชื้อเข้าไปนะครับ2สัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อและนำมาแตะจมูกปากหรือดวงตา3สัมผัสเข้าทางบาดแผลครับ4ติดต่อผ่านน้ำลายโดยตรงจากหนูนะครับแล้วก็5นะครับสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้แม้จะพบได้ยากมากนะครับ

0: ฮันต้าไวรัสที่เป็นอาการทางปอดเนี่ยนะครับก็จะมีอาการน้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะถ้าเป็นทางไตก็จะมีอาการปวดศีรษะมีจุดเลือดออกมีไตวายเฉียบพลันนะครับคนไข้ก็จะปัสสาวะไม่ออกตัวบวมนะครับปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยจะเป็นการดูแลแบบประคับประคองเท่านั้นความน่ากลัวอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่ายาต้านไวรัสไม่มีฮะ
1: ไม่มียานะครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าสมมติเจอปุ๊บไตวายทำไงก็ล้างไตยื้อไปนะครับถ้าภูมิต้านทานดีแข็งแรงก็รอดภูมิต้านทานไม่ดีเสียชีวิตนะครับน้ำท่วมปอดก็เหมือนกันนะก็ใช้ยานะครับขับปัสสาวะขับน้ำออกนะครับแล้วรอให้ไวรัสมันสลายตัวนะฮะเพราะนั้นถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเกิดการเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นปอดเนี่ยมันเสียชีวิต 40% นะครับนะเพราะฉะนั้นการป้องกันทำอย่างไรครับก็ต้องการกับสุขอนามัยนะครับทำบ้านให้สะอาดนะครับไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของหนูนะครับทำความสะอาดจะถูกวิธีนะครับห้ามกวาดหรือดูดฝุ่นโดยเฉพาะที่มีมูลหนูนะฮะเพื่อทำให้เชื้อฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็อาจจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์เจือจางนะครับก่อนไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะจะมีความสัมพันธ์นะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการพักแรมในที่ที่มีร่องรอยของหนูนะครับเช่นโรงนาหรือกระท่อมในป่าที่ปิดตายมานานล้างมือบ่อยๆนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็หากต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะต้องพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางด้วยทุกครั้งก็มาฝากครับสำหรับฮันตาไวรัสที่ตอนนี้จะได้เป็นข้อมูลในการตามข่าวกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงแล้วสิ่งที่คนเขากลัวกันก็คือกลัวกลายพันธ
1: ุ์กลายพันธุ์นี่แหละครับ
0: กลัวมันไปผสมพันธุ์กับ
1: ไอไวรัสตัวอื่น
0: ตัวไวรัสตัวอื่นแล้วมันจะทำให้การกระจายอย่างรวดเร็วเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตมันสูงนะครับก็ภาวนาว่าจะให้มันอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าหนูในประวัติศาสตร์เนี่ย
1: โอ้โหตัวร้ายจริง
0: เขากลัวมากเลยเพราะว่ามันเกิดการระโรคขึ้นมาเนี่ยมันตายกันตอนนั้นในยุคศตวรรษ18 17 18เนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันไปครึ่งทวีปนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับผมนะครับสำหรับฮันตาไวรัสสำหรับประเทศไทยตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับไม่พบผู้ป่วยนะครับ
1: ครับผมประมาณนี้ใช่ไหมข้อมูลในวันนี
0: ้ครับผม
1: ช่วง Facebook Live มีต่อหลัง5 ทุ่มไหม
0: จะมาคุยกันเรื่องของ7 สาเหตุการนอนกรนพบบ่อยนะคร
1: ับ อ๋อเรื่องนอนกรน7 สาเหตุของอาการนอนกรนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับหลังอันนั้นหลังภาควิทยุนะฮะภาค Facebook ส่วนตัวก็จะอีกช่วงหนึ่งอ่ะให้คุณหมอมกรลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะคุณผู้ฟังครับฟังสปอร์ต1 ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมะกอนก็เตรียมตัวโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์เดิมจากช่วงที่แล้วนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1 ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: แม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ้ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
5: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
6: เจอฟ้าทะลายยุง
7: ฟ้าทะลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
8: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะฮะสายนี้ค้างจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับสอบถามคุณหมอวรีรัตน์เผอิญเวลามันไม่เคลียร์จบไปก่อนนะเดี๋ยวให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้แล้วกันนะครับผู้ฟังจากจังหวัดไหนครับ
9: เชียงรายค
8: ่
9: ะ
8: อ้าวเชียงรายเล่าให้คุณหมอมาก่อนฟังเลยครับเชิญครับ
9: อ๋อคือแรกๆเมื่ออาทิตย์กว่าก่อนนะคุณแม่เนี่ยเล่าก่อนนะครับว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจโตแล้วทีนี้คุณแม่ก็นอนอยู่จู่ๆก็ตื่นเช้ามาแล้วแขนน่ะมันบวมแดงช้ำเหมือนเราไปโดนใครทุบมาค่ะทีนี้คุณแม่ก็ไปหาหมอเสร็จคุณหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าถ้าต้องกินยานี้ยานี้อาจจะเป็นโรคเกาต์อย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้แต่เลือดอ่ะเจาะไปแล้วแต่ต้องรอฟังผลวันที่10เดือนหน้าทีนี้คุณแม่ก็ปวดทีนี้คุณแม่ก็เลยไปซื้อยาชุดมากินค่ะซื้อยาชุดมากินเสร็จทีนี้คุณแม่ก็ท้องเสียตอนกลางคืนคุณแม่บอกว่าแปะอุจจาระเป็นสีดำหมดเลยเราก็ไม่รู้เพราะเรานอนคนละห้องแล้วว่าคนหนูที่โทรไปนั่นก็คือสายตาพิการไงคะคุณเราก็เลยเล่าให้หลานฟังทีนี้หลานก็บอกว่าพาไปโรงพยาบาลพาไปเมื่อวานก่อนแล้วทีนี้หมอเขาอยากดูอยากดูอุจจาระนะคะพอดีคุณแม่ก็ทำยังไงก็ไม่ถ่ายเขาเลยพากลับมาบ้านพออีกวันหนึ่งคือเมื่อวานไปอีกทีนี้โรงพยาบาลไม่สวยเขาส่งด่วนเลยว่ากระเพาะรั่วค่ะ
8: และคำถามคืออ
9: ยากทราบว่าถ้าเรากินยาละลายลิ่มเลือดแล้วเรากินยาชุดไปเนี่ย มันอันตรายใช่ไหมคะ
10: อันตรายฮะก็ทำให้กระเพาะ
9: มันคุณแม่นะไอ้กินยาจันถึงสุกมันจะเป็นเม็ดเมื่อกี้ถามหลานละคือหนูมองไม่เห็นนะถามหลานบอกว่าเป็นยาเม็ดสีส้มกินจันถึงสุกแล้วก็สาวอาทิตย์เนี่ยกินครึ่งเม็ดมันจะมี200กรัมกับ100กรัมหลานว่า
8: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนะ
10: จะถามว่า
9: คุณแม่น่ะกินยาผสมกันหรือว่าโรงพยาบาลเขาให้ยาละลายริ่มเลือดเกินไปไหมคะ
10: คือของเดิมอ่ะแม่เขาคงได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วซึ่งยาพวกนี้มันก็มีอย่างที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะแต่ทีนี้คือ
9: มัน
8: ฟังก่อนฟังคุณฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะโอเค
10: คือยากลุ่มนี้ตัวมันเองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วทีนี้พอมันอาจจะไปผสมกับยาชุดไอ้คำว่ายาชุดเนี่ยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดนะเราก็จะรู้จักกันดียาชุดมันจะประกอบไปด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวนึงแล้วก็มักจะมีสเตียรอยแล้วก็มีพวกยาแก้ปวดผสมกันเพราะนั้นพอมันเป็นผสมโรงกับยาโรคประจำตัวที่คุณแม่ทานน่ะมันก็มีโอกาสครับที่ทำให้เกิดกระเพาะทะลุได้เลยเลือดออกในทางเดินอาหารหรือจนถ่ายเป็นสีดำอ่ะครับ
8: มีโอกาสครับมีโอกาสสูงด้วยครับอ่ะยังไงต่อครับ
10: ครับ
9: แต่ตอนนี้แม่เราลงโรงพยาบาลอำเภอหมอเมื่อวานนี้หมอส่งด่วนไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาใส่เลือดใส่ยาใส่เติมเลือด3กระปุกแล้วค่ะ
8: ดีแล้วครับคุณหมอได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลดีแล้วครับและคำถามมีอีกไหมครับ
9: ก็เลยอยากถามว่าเพราะว่าเราฟังอภัยภูเบศทีนี้คุณแม่ก็ต้องยาอะไรก็ไม่ต้องกินใช่ไหมคะ
10: คือตอนนี้ครับแม่นะคือผมว่าคุณห่วงแม่ก่อนคือตอนนี้ภาวะที่แม่แกเป็นเนี่ยมันเป็นภาวะวิกฤตนะคือถ้าใส่เลือดไป3ถุงเนี่ยแสดงว่าเลือดหายไปลิตรกว่าลิตรอ่ะเพราะนั้น
9: แต่เมื่อคืน
8: ฟังฟังฟังฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟังต่อนะ
10: เพราะนั้นตอนนี้คุณหมอเขาพยายามจะช่วยชีวิตแม่เขาอยู่ก่อนตอนนี้คือเดี๋ยวพออาการทรงตัวผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงไปต้องไปส่องกล้องอ่ะนะครับแล้วก็
8: เดี๋ยวฟังก่อนฟังเดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อนะอย่าเพิ่งรีบฟังให้คุณหมอจบซะก่อนนะแล้วค่อยพูดนะคุณหมอต่อครับ
10: ก็คือเขาต้องส่องกล้องเนี่ยครับคือเขาอาจจะส่องไปแล้วนะทีนี้พอเลือดหยุดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้เขาอาจจะต้องปรับยาใหม่ก็คืออาจจะต้องมาปรับยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาต้านแข็งตัวของเลือดอ่ะอาจจะต้องหยุดไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันกำเริบอีกแล้วก็ในหลังจากนี้เราก็ต้องรู้เลยว่าโอ้โหเราจะไปกินยาชุดแบบนี้อีกไม่ได้แล้วแหละมันเสียชีวิตได้เลยนะครับเวลาเลือดออกเยอะๆอ่ะแก้ไขไม่ทันนะ
9: ก็เมื่อวานนี้คุณแม่เริ่มชักอ
8: ่
9: ะ
8: โอเคไม่ต้องโอเคแล้วเคลียร์แล้วตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเคลียร์แล้วนะจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอให้คุณแม่กลับมาแล้วก็
9: ใช่ค่ะหนูจะถามว่าแต่ตอนนี้เมื่อคืนน่ะพอคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับประจำจังหวัดหมอส่องกล้องเขาบอกว่ายังมีแผลอยู่แต่เขาถอดสายเยี่ยวสายออกซิเจนออกไปหมดแล้วแต่ตอนเย็นเขาว่าจะส่งมาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ประมาณสัก6โมงเย็นตอนนี้ค่ะหลานโทรมาบอกว่าแม่ได้เติมเลือดอีกกระปุกหนึ่งอะค่ะ
10: เขาก็ดูให้แน่ใจก่อนนะว่าเลือดมันหยุดจริงยังถ้าเขาเจาะเลือดติดตามแล้วมันยังมีอยู่อ่ะก็อาจจะวางใจไม่ได้ว่าเลือดมันจะอยู่ไหม ก็ต้องอาจจะต้องดูให้แน่ใจก่อนนะนะครับ
9: ขอบคุณมากมากค่ะคุณหมอ
10: แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฮะ
8: อยู่ในมือหมอแล้วก็ผ่านวิกฤตน่าจะผ่านวิกฤตแล้วด้วยนะแต่ว่าเคยให้ความมั่นใจจะได้ให้กลับมาที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอได้อย่างปลอดภัยนะครับ
9: ขอบคุณมากขอบคุณหมอหนูฟังตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณหมอดูหัวดูแลเรื่อยๆนะคะ
8: ครับขอบคุณครับเรียบร้อยไปฮะแม่คำถามก็เยอะแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วก็เวลาเหลือน้อยด้วยก็เลยตอบไม่ทันเลยให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้สายต่อมาสายต่อมาจากไหนครับ
11: ฮัลโหล
8: เชิญ
11: แก่นครับ
8: เชิญเชิญคุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยครับ
10: ครับ
11: สวัสดีครับคุณหมอ
10: สวัสดีครับ
11: ผมอายุ79นะเมื่อตอนปี64ผมเป็นมะเร็งมะเร็งลำไส้แล้วก็ตัดออกไปประมาณ12เซนแล้วก็หมอเขาไปเจาะไขสันหลังตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยแล้วต้นปี65ผมให้เคมีบำบัดครบ6ครั้งแล้วนะแล้วก็มันก็ผมก็คงจะหายแต่ว่าหมอเขาก็ติดตามอาการมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ไอ้ที่เขาให้เคมีบำบัดอ่ะผมไม่แพ้นะแต่ว่ามันมีปัญหาเลือดจางแต่ว่ารักษาหายแล้วแต่ทีนี้สมองอ่ะที่ให้เคมีบำบัดอ่ะผมรู้สึกว่าสมองผมไม่ค่อยดีขนาดผมใส่รองเท้าแตะนะรองเท้าหลุดผมยังไม่รู้ตัวเลยบางทีทีนี้ผมจะถามคุณหมอผมจะกินอภัยบีได้ไหม
10: กินได้ครับ
11: กินได้เหรอฮะ
10: ได้ครับ
11: แล้วก็มียาอย่างอื่นอีกไหมที่ว่าจะผมคิดว่าสมองนี่จะมีไม่ค่อยดีอ่ะเพราะเคมีบัตรมันไปทำลาย
10: แยกสองส่วนก่อน
11: ครับครับ
10: เอาเรื่องเคมีบำบัดไปทำลายสมองก่อน
11: ครับครับ
10: คืออันเนี้ยมันไม่ค่อยมีหลักฐานทางวิจัยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างที่ว่าความจำแย่ลงสมาธิช้าลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่เราก็บางทีก็ต้องยอมรับมันเหมือนกันนะครับ
11: ครับ
10: ครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่สมองเสื่อมอ่ะมันจะไม่ถึงขนาดว่าทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์หรอกครับก็ยอมรับว่ามีผลได
11: ้ครับ
10: ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อันนี้ตอบคุณประเด็นแรกว่าเคมีบำบัดที่ทำให้สมองไม่ได้ยอมรับว่าอาจจะมีผลได้นะครับส่วนอันที่สองคือจะรักษาอย่างไรกินยาอะไรปกติก็ไม่ได้มียารักษาโดยตรงครับเป็นการส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เรื่องของสมาธิบำบัดจดจ่อในสิ่งที่ทำนอนหลับให้มากขึ้นลดเครียดที่กำลังบนลงออกกำลังกายพวกนี้นะเพราะการรักษาที่ยาจำเพาะจะไม่มีครับ
11: ฮัลโหล
10: ลุงอย่างเงี้ยฮะครับ
11: แล้วมียาตัวอื่นไหมนอกจากอะไพบีอ่ะ
10: นี่ไงผมก็บอกคุณลุงว่ายาไอยารักษาในกลุ่มเนี้ยมันไม่มียารักษาจริงๆอ่ะไม่มีหรอกครับ
11: ไม่มีนะ
10: การปรับ
11: แต่อะไพบีกินได้นะ
10: คืออะไพบีมันเป็นสูตรที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นยาสมุนไพรที่เขาก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ถ้าอยากทานก็ทานได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับผม
11: ผมเคยจะไปซื้อมาแล้วครับผมไปดูที่ร้านแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นมะเร็งให้เคมีบำบัดแล้วผมจะกินได้ไหม
10: กินได้กินได้นี่กินได
11: ้กินได้นะ
8: กินได้ครับลองกินสักเม็ดสองเม็ดก่อนนะรู้บางทีมันจะร้อนคอหน่อยมันมีพริกไทยถ้าเรากินเม็ดสองเม็ดได้เราจะเพิ่มตามโดสที่สลากข้างขวดก็สามารถกินตามสลากข้างขวดได้ครับเชิญต่อครับถามได้เลย
11: โอเคโอเคครับผมสนใจอภัยวีผมก็จะไปซื้อมากินแล
8: ้
11: ว
8: ลองดูครับลองดูครับกินสักสองสามเดือนเนาะแล้วจะค่อยๆแล้วก็แจ้งผลด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
11: โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
8: โอเคครับอ้าวต่อครับต่อครับเชิญเลยครับคุณหมอครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุ ปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
10: ครับเชิญฮะ
12: สวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
10: สวัสดีครับ
12: สวัสดีผมมีเรื่องปรึกษาแล้วครับเตรียมมาแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับ
10: ครับผม
12: ช่วงนี้มันเหงื่อ 2-3 วันแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมีอาการร้อนๆตามร่างกายนะครับแล้วก็วันนี้ผมทดลองกินยาพาราไป3มื้อเมื่อเม็ดนะครับตอนนี้มันก็ยังร้อนรุ่มๆอยู่นิดๆไม่ทราบว่าเกี่ยวกับผลจากยาบางอย่างหรือเปล่าครับ
10: แล้วตอนนี้ทานยาอะไรอยู่ล่ะครับ
12: เมื่อปี60นะครับเดี๋ยวผมจดเอาไว้แล้วผมก็เราให้คุณหมอมาก่อนฟังเมื่อปี60มีความดันสูงนะครับ
10: คร
12: ับ แล้วหมอก็ให้กินยาเอมิโลอะไรพาราโซน20มิลลิกรัมนะครับพร้อมกับแอสไพรินนะครับ
10: คร
12: ับ อันนี้ก็ยังขณะนี้ก็ยังทานอยู่เพราะว่าเคยถามคุณหมอมาก่อนแล้วคุณหมอบอกว่าทานต่อได้แอสไพรินต้องหยุดไม่ได้ยาความดันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับ
10: ต้องครับ
12: ถูกต้องนะครับแล้วก็บังเอิญปี60มันพอกินแอสไพรินมากๆมันเป็นแผลในกระเพาะนะครับ
10: ครับ
12: แล้วก็รักษาหายแล้วแล้วตอนที่รักษาแผลในกระเพาะคุณหมอให้กินยาโอมิพาราโซนก็กำลังคิดว่าจะเลิกทานได้ไหมครับเพราะว่าทานมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี60
10: ถ้าแผลหายแล้วเลิกทานได้เลยครับ
12: อะไรครับ
10: ถ้าแผลหายแล้วไม่มีจุกเสียดแน่นท้องแล้วเลิกทานโอเมพาโซนได้เลยครับ
12: ไม่จุกเสียดครับเพราะว่าไม่มีอาการของกรดไหลย้อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเคยถามดร.ต้อมแล้วดร.ต้อมบอกว่ามีอาการเหมือนกรดไหลย้อนหรือเปล่าบอกไม่มีครับ
10: ครับไม่มีก็ยืดหยุ่นได
12: ้แล้วก็ปี64บังเอิญมีโรคใหม่ไปหกล้มนะครับแล้วผ่าตัดสะโพกมาตอนนี้คุณหมอให้กินยาแคลเซียมนะครับแล้วก็โฟซ่าแม็กพลัสสัปดาห์ละเม็ดผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมา 3-4 วันแล้ว
10: หมายถึงว่า
8: หมดแล้ว
12: มันไม่ร้อนๆตามร่างกาย
8: หมดแล้วนะยาที่กินหมดแล้วนะครับ
10: ยามีแค่นี้นะ
12: ครับ
10: ยามีแค่นี้นะฮะไม่มียา
12: อย่างนี้เท่านี้ครับไม่มียามีพาราโซมีพาแอสไพรินแคลเซียมโฟซ่าแม็กพลัสนะครับแล้วก็คุณหมอให้ยาอะไรอ่ะยากินก่อนนอนไออายา
8: เดี๋ยวผมจะก่อนนะครับแก้ละ
12: ยาที่ว่าขยายหลอดลมอะครับ
10: อ๋อขยายหลอดลม
12: ขยายหลอดลม1เม็ดผมกำลังว่าจะงดตัวไหนดีหรือว่าปรึกษาคุณหมอมาก่อน
10: ตัว
12: เพราะผมกลัวโทรไม่ติดวันนี้ก็เลยพูดเสียงสั่นๆเพราะดีใจที่โทรติดครับ
8: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงเนาะครับ
10: ไอตัวขยายหลอดลมนี่คุณลุงกินมานานยัง
12: กินยามาตั้งแต่ปี
8: เป็นปีแล้วบ้างครับท่านเถอะกินมันเป็นปีแล้วนะ
12: เลยหลายปีแล้ว
8: กินมาหลายปีแล้วครับขยายหลอดลมกินมาหลายปีแล้วคุณหมอครับ
10: โอเคถ้าดูจากยาที่คุณทานอยู่ตอนนี้ผมว่าไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดอาการแสบผมคิดว่ายาที่คุณกินอยู่ทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดแสบร้อนได้นะครับไม่มีฮะ
12: ผมก็ต้องปรึกษาว่า
8: เดี๋ยวว
12: ันนี้ผมทดลองทานยาว่าตามกำหนดของไอการยาพาราไป3มื้อเมื่อละเม็ดนะครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ทานเม็ดทานเม็ดสุดท้ายเมื่อตอนทุ่มครึ่งอะครับ
8: ตอ
12: นนี้มันก็ร้อนอยู่แต่ว่ามันไม่ทุรนทุรายไม่ถึงกับ
8: ร้อนในร้อนผิวกายหรือว่าร้อนยังไงครับ
12: อะไรนะ
8: อาการที่คุณร้อนเนี่ยร้อนผิวกายหรือว่าร้อนแสบคอหรือยังไงฮะ
12: ไม่ครับไม่มีเลยครับ
8: ร้อนยังไงครับร้อนยังไง
12: มันร้อนเผาๆเหมือนกับว่าความร้อนข้างในมันจะอยากขับออกอะครับ
8: โอเคฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
10: อ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเริ่มต้นตรงนี้นะคือคุณลุงกำลังตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นจากยาแบบเนี้ยแต่ผมเล่าให้คุณลุงฟังก่อนนะครับว่าอาการจะเป็นอาการท ที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุมากเลยครับเพราะว่า
12: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ผมอายุ78แล้วครับ
8: เดี๋ยวฟังให้เข้าใจก่อนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับ
10: เพราะว่าแบบเนี้ยสาเหตุที่เจอที่สุดก็คือมันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกครับ
12: ก็คือ
10: มันจะทำให้ไปกระตุ้นเนี่ยทำให้มีอาการแบบร้อนวูบวาบใจสั่นเหงื่อออกอะไรแบบนี้นะมือเท้าเย็นแบบเนี้ยซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งเลยก็คือระบบประสาทอัตโนมัติเขาเสื่อมนะครับเสื่อมตัวก็จะเกิดอาการแบบเนี้ยนะครับหรืออีกกลุ่มนึงที่ทำให้มีอาการมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้คือฮอร์โมน
8: อย่าเปิดอย่าเปิดวิทยุครับฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับ
10: ครับเช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นว่ากลุ่มไวท์ทองตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มโรคอื่นก็ได้นะครับเช่นกลุ่มที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วทำให้ตัวเส้นประสาทปลายเนี่ยผิดปกติไปนะครับกลุ่มที่ดื่มสุราเยอะๆทำให้เส้นประสาทผิดปกติไปก็ทำให้เกิดแสบร้อนปลายมือปลายเท้าพวกนี้ได้ส่วนยาเนี่ยมักจะเป็นยาที่เป็นผลจากมันเรื่องของระบบการรับรู้อุณหภูมิเช่นยาต้านซึมเศร้ายาสเตียรอยฮอร์โมนบางชนิดอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าผมฟังดูที่คุณลุงเล่ามาให้ฟังอ่ะยาที่กินน่ะมันไม่เกี่ยวมันเป็นยาแบบทั่วๆไปอ่ะครับไม่มีผลเลยโอเคไหมฮะ
8: เข้าใ
10: จไหมฮะ
8: ฮัลโหลอ้าวคุณน้าคุณน้าสลบไปแล้วเงียบไปเลย คุณน้าครับยังอยู่ไหมสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่ได้ตัดด้วยนะโอเคคุณหมออธิบายน่าจะฟังวิทยุอยู่คุณหมออธิบายมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญเลยครับ
10: ก่อนนะก็คือผมคิดว่ายาเนี่ยคุณทานต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าดูแล้วมันยาแบบพื้นฐานธรรมดานั่นเองเป็นยาโรคประจำตัวไม่มีผลกับอาการแสบร้อนตามตัวนะฮะแต่ว่าถ้ายังมีแสบร้อนเยอะๆอยู่นะถ้ามันยังไม่หายไปได้เองนะนะครับผมว่าไปตรวจสักหน่อยเป็นไปเช็คสักหน่อยที่ไทรอยด์เป็นอย่างไรเบาหวานเป็นอย่างไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูเพราะว่าถ้ามันเป็นจากความเสื่อมของร่างกายอ่ะบางทีเราพักผ่อนดีๆครับการนอนหลับที่ดีลดความเครียดลงดื่มน้ำให้เพียงพออยู่ในที่อากาศถ่ายเทอ่ะมันจะดีขึ้นเองครับ
8: ครับ
10: มันก็เป็นข่าว
8: โอเคเนาะฟังคุณหมอแล้วคงพอเข้าใจนะครับน่าจะไวท้องนั่นแหละนะฮะดูอาการสักวันสองวันถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอตรวจเช็คสักนิดหนึ่งเนาะสัญญาณก็ยังไม่รู้หายไปไหนเลยนะ เวลาเหลือน้อยถามได้เลยครับ เชิญครับเชิญครับ
13: อยากทราบว่าคุณที่เป็นสโตรกกินอภัยดีได้ไหมคะ
10: สโตกเป็นอภัยบีได้ไหมอันนี้ต้องถามนิดหนึ่งเพราะว่าเขามีพริกไทยพอมีพริกไทยเนี่ยต้องดูเรื่องโรคประจำตัวว่าความดันสูงไหมถ้าความดันสูงมากก็เลี่ยงสักหน่อยก็ได้ครับ
13: จะกินไม่ได้หรือไงคะ
10: จะต้องคือมันไม่เชิงว่ากินไม่ได้ฮะมันต้องดูแบบภาพรวมๆอ่ะเช่นความดันสูงป่ะเพราะสโตกเนี่ยมันจะมีโรคที่ซ่อนอยู่เยอะไงความดันโลหิตแบบคุณยาวาฟอลินอยู่ไหมแบบเนี้ยเน
13: ี่ย
10: หัวใจเต้นผิดจังหวะที่แบบชีพจรมันเต้นเร็วมากต้องปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าเป็นสโตกอ่ะ
13: อ
10: ๋
13: อเหรอคะ
10: ใช่ครับใช
13: ่โอเคครับเข้าใจค่ะเข้าใจ
8: โอเคครับรอก่อนนะจะไม่ต้องกินนะโอเคครับอ่ะอีกสายหนึ่งด่วนๆเลยครับเดี๋ยวใครไม่ทันในภาค Facebook ก็ชมทาง Facebook แล้วก็ถามคำถามเพิ่มเติมกับคุณหมอได้นะครับหลัง5ทุ่มไปแล้วนะเดี๋ยวคุณหมอจะออก Facebook Live ต่อนะผู้ฟังก็ไปชมทาง Facebook Live ของคุณหมอได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันนะเหมือนเดิมมีอีกสักสายหนึ่งไหมเร็วๆสั้นๆเนี่ยน่าจะทันนะครับเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาไม่เยอะประมาณ2นาทีเองมีไหมมีไหม เดี๋ยวถ้าไม่มีผมไม่รับแล้วกันนะคงไม่รับแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันให้คุณหมอเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดหนึ่งวันนี้ในประเด็นที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมเป็นโทรมาจะทันไหมเนี่ยฮัลโหลถามด่วนเลยครับ
14: ครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงขยะฆ่าเชื้อที่มาทำสำหรับขี้หนูนะครับอะไรนะครับโซเดียมไฮเปอร์อะไรนะครับ
8: คุณหมอ
10: โซเดียมไฮเปอร์คอเรตครับผม
8: คุณหมอพูดใหม่อีกทีครับ
10: โซเดียมไฮเปอร์คอเรตครับ
8: โซเดียมไฮเปอร์คอเรต
10: ครับผม
8: อะไรนะ
14: มีชื่อเรียกอย่างอื่นไหมครับ
8: มีชื่อยามีชื่อกันค้าไหมครับ
10: พวกสารฟอกขาวอะครับยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารฟอกขาวครับเดี๋ยวนะ
8: แป๊บนึง
10: ชื่อคุณลุงจะเอามาฆ่าเชื้อหนูที่หนูเนี่ยนะ
14: ครับ
8: คุณลุงจะเอาไปใช้เพราะว่ากลัวอยู
10: ่โซเดียมไฮโปคอราเดี๋ยวนะยาเป็นสารฟอกขาวใช้ในน้ำยาฟอกขาวอะครับ
14: ยาฟอกขาวใช้แอลกอฮอล์แทนได้ไหมครับ
10: ไม่น่าจะแทนได้นะฮะเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ฮะเป็น
8: จด
10: อันเนี้ยมันต้องซื้อในที่ขายเฉพาะอยู่เหมือนกันนะครับ
8: ทำความสะอาด
10: สั่งซื้อบริษัทอ่ะมันต้องเอามาผสมน้ำอ่ะครับผม
8: จดชื่อไว้ยังจดชื่อไว้ยัง
14: โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด
8: ์จดไว้แล้วลองไปหาดูนะครับโอเคครับหมดเวลาเดี๋ยวไปติดตามคุณหมอทาง Facebook Live ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมากรมากครับ
10: คร
8: ับ สวัสดีครับเดี๋ยวของเราก็คงจะหยุดเท่านี้เพราะว่าข่าวมารอแล้วใครจะติดตามคุณหมอต่อก็ภาค Facebook Live นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมครม.สัญจรวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
19: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
23: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
24: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
23: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
24: นั่นยิ่งชัด โอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
16: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ผลักดันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
1: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้แนวคิดปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นป้องกันอุทกภัยสำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนวงเงิน50ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่โครงการหาดใหญ่ไลท์อัพส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการมารีนโปรดักต์วอลเล่ยกระดับอุตสาหกรรมแปลรูปสัตว์น้ำพร้อมเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาในร่มขนาด 5,000 ที่นั่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และสร้างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
16: ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลแพ่งได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรและรวดเร็วช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการป้องกันสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการในรูปแบบ One Stop Serviceครอบคลุมตั้งแต่การยื่นฟ้องจนถึงคำพิพากษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นคดีที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ซับซ้อน3กลุ่มหลักได้แก่คดีแพ่งสามัญคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อนและคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเช่นคดีเช่าทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทไม่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วโดนโกงหรือซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงคดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อนโดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการณอาคารศาลแพ่งทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลแพ่งโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
16: ฝ่ายปกครองกาบเชิงยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยจัดชุดชรบออกตรวจตราตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโดรนสอดแนม
3: นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนช่องจอมขณะนี้ว่าได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดชุดชรบออกตรวจตราตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเฝ้าระวังโดรนสอดแนมในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
16: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของ

การซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ

0: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
1: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
2: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
2: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

พระแม่แห่งแผ่นดินปิ่นประเทศพระบารมีปกเกตทุกเขตขันธ์พระกรุณาสร้างเสกอเนกอนันต์พระเมตตาตั้งมั่นมิผันแปรทรงชุบชีพหัตถศิลป์แผ่นดินสยามนำความงามความเป็นไทยไปเผยแพร่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูคอยดูแลทั่วโลกรักไหมแท้ที่แม่ททรงสอนลูกหลานไทยให้ปลูกป่าโอบทารารินไหลไว้เลี้ยงหล่อป่ารักน้ำนำเราทุกเหล่ากอร่วมสานต่อรักษาพนาไพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่ม

การเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่15เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเสกสรรบัวคลื่นปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00เวลา 8:00 เทียบเวลา 8:00 เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

จากพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้ก็มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณเสกสรรบัวกลืนคุณจริรัตน์วิวัฒน์คุณราชนีคุณราชนีขอโทษราชนีและทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้ท่านผู้ควังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็ไปเกิดประโยชน์ด้วยความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ทางไลฟ์สดพวกคุณแม่สาวสะอาดกำลังรับชมรับฟังอยู่แล้วคุณวรรณพรของนุ่นจากกรุงเทพมหานครก็รับชมรับฟังแล้วก็ท่านอื่นๆอีกก็คงจะมีหลายท่านที่ควางเป็นขาประจำไม่ขาดก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีมีลาภอ่ะคนโชคดีมีลาภก็คือได้ศรัทธามีลาภก็คือได้ศรัทธาได้ความธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกวันไม่ได้ขาดทางไลฟ์สดและทางวิทยุประเทศไทยและทบทชุมพรของกรมประชารัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นผู้เกิดมาถูกที่ถูกทางแล้วเกิดมาในประเทศที่มีพุทธศาสนาวันนี้ก็จะได้พูดในอันทัศสูตรว่าด้วยคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตานี่ก็พูดมา10กว่าปีแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดบาลีวันนี้จะยกขึ้นมาพร้อมทางภาษาบาลีทางภาษาไทย ก่อนจะพูดเรื่องของธรรมะก็ขอประกาศการจากไปของคุณพ่อพรั่งยินดีหรือเราได้รู้จักนามว่ามโนราสะพรั่งเป็นศิลปินสวีศิลป์เป็นอบาสิกศกของวัดจึงกิริมายาวนานเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ชาติให้แก่สังคมให้แก่พระศาสนาพอได้ถึงกาแก่กรรมแล้วอายุก็ของ90กว่าปีของ90กว่าปียังไม่ได้ไปงานศพเพราะเพิ่งรู้เมื่อวานนี้จะทำกี่คืนทำที่ไหนก็ค่อยแจ้งให้ทราบเพราะวันพรุ่งนี้นัดกับคุณโรฟอนว่าจะปล่อยงานศพคุณพ่อสะพรั่งยินดีหรือมโนราสะพรั่งก่อนตายก็บอกว่าให้อาตมาเทศเทศไม่ได้ต้องปล่อยโยมเพราะว่ามีคุณประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นบริษัทหนึ่งเขาเรียกอุบาสกบริษัทเทศไม่เทศก็ปล่อยแต่เจ้าคนที่ตายบอกว่าถ้าผมตายแล้วก็สั่งน้องชายไว้ให้ธรรมาพิเทศด้วยเหมือนกันแกก็นิมนต์เทศนิมนต์ให้ธรรมาเทศบ่อยหลายครั้งเป็น10ครั้งอะแล้วควางเทศควางจนหูไม่ค่อยได้ยินแล้วแต่ก็ได้ยินบ้างอะเพราะหูมันจะปล่อยก่อนให้เป็นงี้จึงประกาศมาให้ปุตติรู้จักมักคุณมีความเคารพนับถือในคุณพ่อรับรั่งหรือมโนราสะพรั่งหรืออุโบสถอุบาสกสะพรั่งแห่งวัดจึงกิรีก็ได้ไปร่วมบุญกุศลกันถ้าไปไม่ได้ก็แผ่อุทิศบุญกุศลไปให้จึงประกาศมาให้ทุกท่านได้ทราบส่วนรายละเอียดก็ค่อยว่ากันท่านผู้ฟังวันนี้จะได้พูดเรื่องคนสามตาคือหนึ่งคนตาบอดคนไม่มีตาก็ได้หนึ่งคนไม่มีตาคนตาเดียวคนสองตาแต่สามตายังไม่ได้พูดที่นี้คือ
คนตาบอดก็ตามกันแต่มันบอดคนตาเดียวคนสองตาแต่ถ้าว่าโดยประสูตรนี้แล้วก็ได้แก่คนสามตานั่นเองคนสามตาพระพุทธองค์ได้ยกขึ้นมาแสดงอาตมาก็จะได้พูดให้จบภายในไม่รู้จบหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้จบก็ค่อยต่อแล้วกันบางสูตรมันยาวก็พูดต้องหลายวันแต่สูตรนี้ก็ไม่ยาวไม่สั้นนะพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เป็นพระพุทธพจน์ตามพระบาลีว่าตโยเมภิกขเวปุคคลาสันโตวิจังวิจมานาโลกัสมิงดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามมีอยู่ในโลกบุคคลสามนี้มีอยู่ในโลกเมื่อวานจันทร์ตรัสว่าสังวิจมานาในสันโตสังคือมีอยู่ในโลกมีอยู่วะมีอยู่สังวิจมานามีอยู่อาจารย์เด่นก็ว่าแปลทั้งสองท่านก็เหมือนกันนะเรียนบาลีมาด้วยกันนะสังวิชมานามีอยู่โลกัตถมิงในโลก และปาสิตนี้ก็คล้ายกับว่าสูตรที่พูดมาแล้วแต่ว่ามันต่างกันที่จำแนกตาและถามมาเมื่อพระองค์ทรงตั้งหัวข้อว่าบุคคลไม่อยู่ในโลกแล้วถามกะตะโมกะตะเมจะโตยะโตอันโทเอกจักขุทวิจักขุดังนี้ถามว่าบุคคลคือใครบุคคลสามที่อยู่มีอยู่ในโลกคือใครถามว่ากัตเมตโยคือใครก็พระองค์ทรงวิสัชนาโดยพระองค์เองว่าคืออันโทคนบอดอันโทแปลว่าคนบอดนั่นอันทะก็ได้อันโทแปลว่าคนบอดหรืออันทะอันทะจักขุคนตาบอดก็ได้อันโทสองเอกจักขุคนตาเดียวนี่จำไม่สามข้อสามทวิจักขุคนสองตานี่หนึ่งตาบอดสองตาเดียวสามสองตานี่คือเขาจำได้แหละจำได้ไม่จำบาลีได้ก็จำถอยได้หนึ่งคนตาบอดสองคนตาเดียวสามคนสองตาถ้าจำแค่นี้ไม่ได้ก็สัญญาเสื่อมเต็มทีแล้วจำง่ายว่าระไรหนึ่งคนตาบอดสองคนตาเดียวสามคนสองตาเนี่ยมันจำไม่ยากนะเนี่ยจำไม่ยากถ้าคนมีสมาธิมีสติก็จำได้ดีอาจารย์มาในสมบัติก็มาแล้วไม่ขาดไปจำไม่ได้ขาดเลยเมื่อพระองค์ตั้งหัวข้อว่าคนในโลกนี้มีสามตาหนึ่งอันโทตาบอดสองเอกจักขุตาเดียวสามทวิจักขุคนสองตาเ มื่อทรงตั้งหัวข้อขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทรงถามโดยพระองค์เองว่ากัตตโมจะภิกขเวปุคคโลอันโทถามว่าคนบุคคลบอดเป็นอย่างไรในคนบอดนะคนบอดเป็นอย่างไรอ่ะคือบอดทั้งสองข้างอ่ะคนบอดทั้งสองข้างเป็นอย่างไรแล้วทรงวิสัชนาว่าบุคคลบางคนในโลกนี้
บางคนนะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาคนไม่มีดวงตามีไหมก็คือตาบอดไม่มีจักขุประสาทไม่เฉยประสาทตาไม่เฉยไม่มีเมื่อประสาทตาไม่มีแล้วจักขุวิญญาณจะอาศัยอะไรเกิดขาดจักขุวิญญาณขาดจักขุประสาทนี่ขาดจักขุประสาทว่าบุคคลบอดเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาคืออะไรปัญญาคนไม่มีดวงตาคนตาบอดนะนี่ต้องขยายว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาบางคนนะไม่มีดวงตาไม่มีดวงตาตาบอดนั่นเองอันเดียวกันเนี่ยไม่มีดวงตาคือปัญญาเป็นจะไหนที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์อันยังไม่ได้ก็ดีนี่ท่านอธิบาย ข้อที่หนึ่งนะคนตาบอดนะคนไม่มีดวงตาคือยัตถาจักขุณโหติจักขุณโหติบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาคือปัญญายัตถารูเปจักขุณาอันอนะทิฆตังวาไม่มีดวงตาคือปัญญาที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์อันยังไม่ได้คือไม่รู้จักหาโภคทรัพย์นี่ท่านหมายเอาอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยไม่รู้จักหาโภคทรัพย์ที่จะเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์อันยังไม่ได้ก็ดีหรือเป็นเหตุที่จะทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีขึ้นก็ดีไม่มีจะให้ได้โภคทรัพย์ก็ไม่มีหรือโภคทรัพย์ที่ได้แล้วทำให้ทวีขึ้นก็ไม่มีนี่อย่างเงี้ย ทำให้โภคทรัพย์ทวีขึ้นก็ไม่มีนี่มีบาลีรับรองทุกคำแต่ผมพูดไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ไปถึงไหนแล้วก็ทั้งไม่มีดวงตาคือปัญญาที่เป็นเหตุจะให้รู้ธรรมทั้งหลายอ่านเป็นกุศลและอกุศลนี่ท่านพูดจำแนกโดยละเอียดนะหรือทั้งไม่มีดวงตาคือปัญญาที่เป็นเหตุจะให้รู้ธรรมทั้งหลายอ่านเป็นกุศลและอกุศลบางคนเกิดมานี่บอดเพราะอะไรเพราะไม่มีดวงตาคือปัญญาบอดในปัจจุบันประโยชน์ในปัจจุบันก็มองไม่เห็นและประโยชน์คือไม่เห็นธรรมทั้งไม่รู้ธรรมทั้งหลายเนี่ยนี่ตาบอดนะเนี่ยคนไม่รู้ธรรมเนี่ยตาดีจริงแต่ว่าถ้าพูดถึงคนนี้พอไม่รู้ธรรมเป็นคนตาบอดอันไม่รู้ธรรมทั้งหลายที่คืออะไรธรรมทั้งหลายก็คือกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายก็ได้อกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็ได้นี่นั่นแหละคือไม่มีดวงตาคือปัญญาดวงตาภายนอกมีแต่มันไม่มีปัญญาก็เหมือนคนตาบอดมองเห็นแต่รูปแต่ไม่รู้จักแสวงหาโภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือไม่รู้จักรักษาโรคโภคทรัพย์ที่ได้แล้วทั้งไม่มีดวงตาคือปัญญาทั้งไม่มีดวงตาคือปัญญาที่เป็นเหตุใจรู้ธรรมทั้งหลายอ่านเป็นกุศลและอกุศลนี่ท่านบอกว่ากุศลากุศลกุศเลกุศลากุศเลต
ธรรมเมกุตระลากุตระเลธรรมเมคำนี้เราก็คงจะไม่ก็ได้ยินเท่าไหร่เราได้ยินได้ว่ากุตระลาธรรมาแต่นี่ว่ากุตระลากุตระเลธรรมเมชาเนยชาเนยะกุตระเลธรรมเมชาเนยะคือที่เป็นเหตุจะให้รู้ธรรมทั้งหลายธรรมเมก็คือธรรมชาเนยะก็รู้แต่ไม่รู้ไม่รู้กุตระลากุตระเลธรรมเมชาเนยะที่เป็นเหตุจะให้รู้ธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศลและอกุศลอันเป็นกุศลและอกุศลนะเพราะนั้นธรรมคำว่ากุศลากุศเลท่านรวบรวมธรรมกุศลและอกุศลนี่ท่านรวบรวมอย่างนะกุศลากุศเลธรรมเมชานาชาเนยะที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมคือไม่มีดวงตาคือปัญญาที่เป็นเหตุใจรู้ธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศลและอกุศลแล้วก็สาวัตยานาวัตเชอันมีโทษและไม่มีโทษสาวัตยานาวัตเชสาวัตยาก็คืออันมีโทษอันมีโทษสาวัตยาและสาวัตยาอันมีโทษนาวัตเชไม่มีโทษนี่มีสองคำมาเลยก็ท่านรวบเป็นประโยคเดียวว่าสาวัตยานวัตเชอันมีโทษสาวัตยานี่แปลว่าอันมีโทษหรือมีโทษนั่นแหละนวัตเชไม่มีโทษนะธรรมเมชาเนยะชาเนยะไม่รู้ธรรมทั้งหลายที่มีโทษและไม่มีโทษพอแสดงเป็นคู่ที่หนึ่งก็ไม่รู้กุศลและอกุศลคู่ที่สองก็มีโทษและไม่มีโทษเนี่ยคู่ที่สองข้อที่สามก็หีนับปณิเตธรรมเมชาเนยะหีนับปณิเตธรรมเมชาเนยะอันหยาบละเอียดหีนับนี่แปลว่าหยาบก็โทษหีนับนี่แปลว่าหยาบปณิเตเป็นละเอียดธรรมเมหีนับปณิเตธรรมเมชาเนยะคือเปลี่ยนตัวข้อเป็นนี่เป็นคู่ที่สามนี่เป็นคู่ที่สามคู่ที่จะมาหีนับปณิเตหีนับแปลว่าหยาบปณิเตละเอียดไม่รู้ธรรมหยาบไม่รู้ธรรมละเอียดนั่นแหละคือไม่รู้ธรรมหยาบก็คือไม่รู้อกุศลเป็นธรรมหยาบนี่อาตมาก็ย้อนมาถึงคู่ที่หนึ่งอะไม่รู้อกุศลคือธรรมหยาบไม่รู้ธรรมหยาบไม่รู้หีนะก็คือไม่รู้อกุศลปณิตะก็ไม่รู้กุศลเพราะปณิตะนี่เป็นธรรมที่ละเอียดนะไม่รู้นี่เป็นหัวข้อนี่เป็นคู่ที่สามคู่ที่สี่กันหะสุกะสัพปฏิภาเคกันหะสุขะสุกะสัพปฏิภาเคกันหะแปลว่าอันเป็นควายดำกันหานี่ควายดำนะหรือกันหาที่เราเคยเห็นว่ากันหาที่อยู่ในทะเลดำดำมันดำอ่ะเป็นวัตถุที่ดำกันหะกันหานี่ท่านเอาทางวัตถุแล้วก็นำมาทำกันหะทำดำก็คืออากุตระธรรมากันหะนี่เป็นธรรมดำหรือสาวัตยาก็เป็นดำ
แล้วก็หีนะก็ดำอย่างนี้ก็ได้หีนะดำอ่านเป็นควายดำและควายขาวเพราะนั้นกันหานี่แปลว่าดำสุกะแปลว่าขาวมันต้องบาลีบางๆครับมันต้องเอามาพูดเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่พูดแม่มันไม่ก็มีรสชาติอะไรถ้าพูดมีรสชาติดีกันหากันหาธรรมธรรมฝ่ายดำสุกะธรรมธรรมฝ่ายขาวอันเป็นควาย อันเป็นควายดำและขาวปฏิภาคในปฏิภาคเคแปลว่าควายก็ได้นะสวนก็ได้สวนก็ได้ควายก็ได้ปฏิภาคเคเป็นธรรมอันเป็นควายดำและควายขาวอันเป็นควายดำและควายขาวเพราะนั้นสัพปฏิภาคเคนี่แปลคือทั้งควายดำควายขาวก็มันสงเคราะห์เขาได้ทั้งนี่ นี่เป็นคู่ที่สี่แล้วเนี่ยเป็นคู่ที่สี่พระองค์ทรงแสดงไว้สี่คู่หนึ่งกุศลกุศเลธรรมเมนี่คู่หนึ่งกุศลกุศเลกุศลก็ควายฝ่ายธรรมที่ดีกุศเลก็อกุศลาทำไม่ดีและสาวัตยะก็มีโทษอนาวัตยะไม่มีโทษในคู่ที่สองคู่ที่สามหีนับปณิเตก็เรียกหยาบและละเอียดหีนับหีนาธรรมาปณิเตปณิตาธรรมานี่ท่านสวดอภิธรรมท่านมีหมดแล้วนะท่านสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีก็มีแล้วก็ในมาติกาก็มีนี่เป็นหัวข้อสำคัญพระเจ้ายกแสดงขึ้นมาสี่คู่นี้สี่คู่นี้แล้วก็กันหะดำสุกะขาวธรรมเมชานยะสี่คู่นี้ทรงแสดงคือขยายความสี่คู่นี้เรียกว่าขยายความในเรื่องคนตาบอดในตาบอดคือไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลไม่รู้ว่าธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษไม่รู้ว่าธรรมนี้เลวประณีตไม่รู้ว่าธรรมนี้ดำหรือขาวนี่เขาเรียกอะไรสรุปว่าอันทะจักขุนี่สรุปว่าอันทะจักขุนะสี่อย่างนี้แหละอันทะจักขุแต่คนส่วนมากมันจะมีสี่คู่นี้สี่คู่นี้ทั้งดีและไม่ดีนี่ทั้งกุศลธรรมมาและอกุศลธรรมมาเนี่ยตมาขยายความเอาสูตรที่ไม่เคยพูดมาแล้วตั้งพ.ศ. 2558แต่ว่าไม่ได้พูดบาลีเพราะบาลีเพิ่งจะพูดเมื่อไม่กี่ปีนี่เองแปลบาลีพูดบาลีแต่ว่าเมื่อก่อนพูดภาษาไทยพอพูดมาตั้ง24ปีแล้วพูดไทยอย่างเดียวแต่พอมีบาลีแล้วมันมีรสชาติขึ้นนะมันหนาแน่นขึ้นกระชับขึ้นนะนี่เข้าใจอย่างนี้ แล้วเมื่อเราได้ควังสูตรนี้แล้วเราเป็นคนอันทัจักขุหรือไม่นี่มันขึ้นอยู่กับสูตรนี้นะแล้วเราเทียบกับชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานี่เป็นคนบอดหรือไม่ท่านผู้กว้างทั้งหลายอาตมาตัดสินว่าไม่ได้เป็นคนบอดไม่ได้เป็นคนบอดนะแต่ว่ามันไม่แจ้งนั่นเองตาหมัวแต่ว่าก็ใช้ได้ในคุณวันดีสุพรรณดีก็กำลังจะวางวัดในเทศก็ไม่ได้ขาดในคุณผู้ทรผู้เจริญก็รับฟังอยู่แล้วก็จะพาอาตมาไปงานศพคุณพ่อรับร่างยินดีหรือมโนรารับร่างหรือสวีสินเนี่ยมโนราสุดยอดคนนี้สุดยอดเราก็เสียดายแหละคนดีจากไปมีศิลปะมีศิลป์เป็นศิลปินด้วยเพราะมีศิลปะนี่ก็ถ้าเขามองในใจก็พูดเรื่องศิลปินศิลปะเนี่ยนี่เพราะนั้นก็ เรานี่จัดประเภทเข้าคนตาบอดหรือไม่ก็มีทั้งสองคนเนี่ยทั้งคนตาดีคนตาบอดถ้าพูดถึง
ข้อแรกแล้วเนี่ยนี่พูดข้อแรกเท่านั้นเองอันนี้ข้อแรกอะข้อแรกก็คืออันทะอันโทอันโทนี่พูดอันโทอย่างเดียวนะมีสี่คู่อันโทมีสี่คู่หนึ่งกุศลากุศเลทางกุศลเนี่ยอกุศลสองสาวัจยานาวัจเจทางมีโทษและไม่มีโทษสามหีนับปณีเตทางหยาบและละเอียดสี่กันหะสุกกะทางควายดำและควายขาวนี่ภิกษุทั้งหลายอายังมุจตินี่ภิกขเวปุคโลอันโถนี่พระองค์ทรงยกหัวข้อแล้วของขยายความอาตมาก็ขยายตามพระบาลีที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ขยายอันทัจจคูเป็นสี่คู่เป็นสี่คู่เราอยู่ในประเภทไหนถ้าสี่คู่มีครบก็ถือว่าทางดีไม่ดีทางรู้จักโทษไม่รู้จักโทษทางเลวประณีตแต่คนที่มีอันโทอันตะนี่มันไม่รู้มันไม่รู้ทางกุศลไม่รู้ทางอกุศลไม่รู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษไม่รู้ว่านี่หยาบนี่ประณีตไม่รู้ว่าดำหรือขาวนี่ไม่รู้ทั้งสี่คู่นี่แหละไม่รู้หมดนะถ้าคู่ใดคู่หนึ่งเรารู้ก็ถือว่ายังไม่ได้ว่าอันโทพระเจ้าเรียกว่าอันโทเพราะมีธรรมไม่รู้ธรรมสี่คู่นี้เรียกว่าอันโทดังนั้นวันนี้ก็พูดแค่นี้พูดแค่นี้เพราะว่ามากกว่านี้โยมก็จำไม่ได้ค่อยพูดวันไหนวันจันทร์วันอังคารอีกวันจันทร์ไม่จบก็เป็นวันอังคารนะแต่ว่าหลังจากการพูดวันนี้วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ก็ทางไลฟ์สดพูดทุกวัน5 นาฬิกาแล้วก็พูดที่สวีวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แต่วันนี้ก็ยังฟังอาจารย์มาประหลาดหัตถาอยู่พูดเรื่องอะไรก็เดี๋ยวฟังดูแล้วกัน6 นาฬิกาวันนี้มาพูดแค่นี้นะพูดแค่ว่าอันโทก็คือคนตาบอดคนตาเดียวยังไม่ได้พูดเตียคนร้องตาไม่ได้พูดอันนี้พูดคนตาบอดอันโทคนบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาก็คือตาบอดไม่มีดวงตาคือปัญญานั่นในที่นี้ไม่มีดวงตาคือปัญญาไม่มีปัญญาว่านี่ทำเป็นกุศลอกุศลนี่ทำเป็นโทษไม่มีโทษนี่ทำหยาบละเอียดประณีตนี่ทำดำทำขาวไม่รู้นี่ก็คนบอดเพราะไม่รู้ทั้งหมดนี่แหละทั้งนี้กล่าวทั้งสี่คู่นี่ไม่รู้ถ้ารู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักกุศลอกุศลก็ถือว่าไม่บอดถ้ารู้จักธรรมที่มีโทษไม่มีโทษก็ถือว่าไม่บอดถ้ารู้จักธรรมที่ประณีตและหยาบก็ไม่บอดถ้ารู้ธรรมที่ดำรู้ธรรมขาวก็ไม่บอดนะอาตมาจะได้นำมาแสดงชี้แจงวันนี้เพียงข้อเดียว4 คู่จำได้เปล่าข้อเดียว4 คู่ไม่จำได้ก็ค่อยว่ากันวันหน้าก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาต้องจากท่านผู้กว้างด้วยแล้วเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเป็นผู้กว้างทำทุกวันเพื่อไม่ให้ตาบอดจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้กว้างโดยทั่วกันขอเจริญพร

กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz

0: อะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าลืมตัวหลงอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าหลงตัวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจากวัดทุ่งไผ่ค่ะ
1: ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมบรรยายรับอรุณในเช้าวันนี้ธรรมพุทธศิริมทงโกรจ้าวาดวัดทุ่งไผ่ก็นำข้อคิดกิจใจมาฝากวันนี้มีเรื่องเล่าให้ญาติโยมฟังนะเกี่ยวกับเรื่องหอยแครงนะตั้งชื่อหัวข้อว่าทำไมหอยแครงเป็นหอยแพงนะสมัยก่อนญาติโยมที่เคยกินหอยแครงก็จะรู้ว่าหอยแครงนี้ราคาไม่แพงนะเพราะในอ่าวไทยเรามีมากแต่ปัจจุบันนี้หอยแครงหายยากราคาก็แพงขึ้นมาจากโลละ50กว่าบาทขึ้นมาเป็นโลละ150 200นะก็แพงขึ้นมาประมาณ 4-5 เท่านะถ้าเทียบกับราคาทองคำนะตะกอนทองคำราคา10,000กว่าบาทตอนนี้ก็เป็น 60,000 70,000 ก็แพงเหมือนทองเลยนะคือราคาแพงขึ้นมามากแต่ก่อนเราได้ยินข่าวว่าปูม้าหรือว่ากุ้งหายากก็มีการนำมาเพาะเลี้ยงตอนนี้หอยก็หายากด้วยนะแล้วปรากฏว่าไทย PBS เนี่ยเข้าไปทำสารคดีเรื่องอาหารแต่ละอย่างที่เรากินเนี่ยมีผลต่อโลกของเราอย่างไรและโลกของเราเนี่ยมีผลต่ออาหารของเราอย่างไรนะใกล้ความรู้เรื่องนี้ดีมากก็เป็นเรื่องธรรมะเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยก็เลยนำเล่าให้ญาติโยมฟังเขาบอกว่าหอยแครงที่เรากินราคาแพงทุกวันนี้หอยแครงที่มาจากต่างชาติเนี่ยพอเลี้ยงในมาเลเซียบ้างพม่าบ้างจีนบ้างแล้วก็ส่งมาขายเมืองไทยคนไทยก็ซื้อมาราคาแพงก็เอามาขายแพงด้วยนะปฏิมาก็ไม่ได้ฉันหอยแครงหรอกเพราะว่าหอยแครงที่ญาติโยมเยี่ยมกินกันมันลวกในน้ำร้อนแล้วก็บางทีมันมีเลือดนะมาจิ้มน้ำพริกซีฟู้ดนี่ตามพระวินัยเนี่ยถ้าหอยแครงไม่สุกมีเลือดอย่างเนี้ยพาฉันไม่ได้นะก็เป็นของดิบแต่ว่าบางท่านก็นิยมชมชอบนะเป็นคนที่กินหอยแครงประจำนะก็เลยสงสัยว่าทำไมหอยแครงมันแพงปรากฏว่าเป็นหอยแครงที่มาจากเมืองนอกนะเขาก็เลยสืบคนว่าทำไมหอยแครงเมืองไทยจึงไม่มีหรือราคาแพงมันหายากก็เพราะว่าเนี่ยเหตุใหญ่ก็เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนเนี่ยแต่ปี2500นี่เราสร้างเขื่อนปุ๊บน้ำที่ปล่อยมานี่ก็มีน้อยก็ทำให้หอยแครงซึ่งมันอยู่ในน้ำในน้ำกร่อยเนี่ยบางครั้งน้ำก็ไม่เหมาะที่ปะที่หอยจะอยู่ปริมาณหอยก็ลดลงนะอันนี้เหตุที่หนึ่งนะเหตุที่สองก็เกิดจากการปล่อยน้ำเสียอีกนะบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนปล่อยน้ำเสียลงในอ่าวไทยน้ำเสียมากขึ้นก็ทำให้หอยแครงอยู่ไม่ได้อีกนะอันนี้ก็เป็นเหตุที่สองปริมาณหอยลดลงก็ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านที่เขาเก็บหอยได้น้อยลงนะประกอบกับเหตุที่สามเนี่ยมีคนโลภนะไปใช้เครื่องมือใช้คลาดนะเก็บหอยหมดเลยนะเอาดีเดียวให้ได้เป็นตันๆแล้วก็เก็บทั้งลูกหอยทั้งหอยตัวเล็กเก็บมาหมดเลยนะก็เองก็ได้เงินมาจากการขายหอยเขาบอกว่าแต่ก่อนนี้คนเก็บหอยได้ตัวเองได้มือเนี่ยถ้าได้หอยตัวใหญ่มากก็มากินหอยตัวเล็กก็ไปเลี้ยงนะหรือปล่อยให้มันโตตามธรรมชาติแล้วมาเก็บตอนมันโตแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยคนเรามีความโลภก็เอาคนเดียวเลยนั้นเก็บหมดทั้งหอยเล็กหอยใหญ่หอยใหญ่ก็ไม่ค่อยมีแล้วพอเราเก็บลูกหอยไปหมดเนี่ยหอยที่โตขึ้นในอ่าวไทยก็ไม่มีนะอยู่ที่มีอยู่ที่รอดมาได้ก็เป็นหอยอยู่ในช่วงวัยรุ่นมันยังไม่ใช่วัยเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถให้มีหอยสืบพันธุ์มาได้เยอะก็เป็นเหตุให้เนี่ยในอ่าวไทยไม่มีหอยเลยนะแล้วก็ทำให้เราต้องสั่งซื้อหอยจากต่างชาติมาเนี่ย สิ่งเหล่านี้บางทีเราไม่เคยรู้เรื่องเพราะว่ามันอาจจะรู้ไกลตัวนะชาวบ้านก็อาจจะแต่ไม่ได้สังเกตก็มีคนคิดจะหาทางแก้ไขปัญหานี้นะเรื่องเขื่อนเรื่องน้ำเสียนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เราไม่สามารถจะไปแก้ไขได้นะอย่างเขื่อนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สร้างไปแล้วนะก็เปลี่ยนให้เห็นว่าการสร้างเขื่อนแต่ครั้งนี้กระทบกระเทือนสิ่งแวดล้อมด้วยนะเรื่องน้ำเสียนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันรณรงค์ให้อย่าทิ้งน้ำเสียลงในสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาหรือว่าแม้แต่เลี้ยงหอยเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ำที่เป็นน้ำดีนะพอเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมอาหารการกินเราก็หายไปก็มีโยมบางคนนะคิดว่าถ้าเราพึ่งพาธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาหาทางป้องกันหรือว่าป้องกันแล้วก็ยังไม่สำเร็จก็มาทางฟื้นฟูนะก็มีชาวบ้านที่อำเภอบ้านแหลมของเพชรบุรีเนี่ยคารุณาลงนะผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็รวบรวมลูกบ้านบอกว่าเราต้องป้องกันอย่าให้มีเรือคลาดหอยเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วก็ตกลงกันดีกาว่าเราอยากค้าหอยลูกตัวเล็กมากินมาขายนะก็ช่วยได้เยอะเลยนะก็บอกว่าพอช่วยกันทำอย่างนี้นะไม่มีเรือมาค้าเราลูกหอยไปหอยก็ค่อยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนะที่บ้านแหลมเนี่ยนะมีนะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จซึ่งถ้าที่อื่นเอาไปทำด้วยก็จะดีนะอันนี้ก็คือการที่เราป้องกันการทำลายหรือเบียดเบียนธรรมชาติมากเกินไปจนมันฟื้นฟูไม่ทันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็มาเพาะพันธุ์หอยนะเขาบอกว่าการเลี้ยงในระบบปิดนะการเลี้ยงหอยในระบบไอที่ใช้น้ำจากอ่าวไทยแล้วก็ให้หอยกินอาหารในธรรมชาติเนี่ยมันก็ทำกันมานานแล้วแต่ว่าของเขาที่ใช้ระบบปิดจะดูแลได้ไกลชิดกว่าเขาก็พยายามทางเพาะพันธุ์หอยขึ้นมานะแล้วก็มาเลี้ยงนะที่การเพาะพันธุ์เลี้ยงหอยนี่จะต้องปลอดเชื้อนะต้องมีน้ำบริสุทธิ์ไม่มีน้ำเสียที่น้ำบริสุทธิ์ก็ไม่มีแพงต้นแพงต้นเป็นนะเป็นไอ้ที่มีชิ้นเล็กๆ เป็นอาหารของหอยนะก็ต้องพอเลี้ยงแพงต้นขึ้นมาอีกนะเป็นคนที่ทำฟาร์มพอเลี้ยงหอยนี่ก็เขาก็ทำขึ้นมาเขาบอกว่าที่เวียดนามเนี่ยทำกันเยอะมากก็เมืองไทยทำมันจะฟื้นฟูนะถ้าเราทำมากๆหอยแครงของเมืองไทยพันไทยก็จะกลับมาอีกนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโยมบางคนที่เขาใช้วิธีการฟื้นฟูเพราะพันหอยแล้วก็เลี้ยงหอยในระบบปิดแล้วก็ส่งขายได้นะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยธรรมชาตินะแต่การเลี้ยงหอยด้วยระบบปิดเนี่ยเราต้องลงทุนลงแรงควบคุมเยอะแต่ข้อดีคือเราสามารถควบคุมถึงแวดล้อมได้นะเพราะว่าถ้าจะไปห้ามคนปล่อยน้ำเสียหรือว่าไม่มีน้ำจืดจากฝนตกมากเกินไปมันคุมไม่ได้เขาก็ใช้วิธีคุมในฟาร์มเขาเองนะปล่อยน้ำที่ปล่อยน้ำที่สมควรจะเปลี่ยนน้ำใหม่ได้แล้วก็จะเติมน้ำหรือจะป้องกันเชื้อโรคต่างๆก็ทำได้ดีอันนี้ก็เป็นหนทางนะสองแนวทางที่นำมาเล่าให้ญาติโยมฟังแต่โดยสรุปก็คือเราจะได้ข้อคิดจากเรื่องทำไมหอยแครงเป็นหอยแพงเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่คิดในเรื่องธรรมชาติความสมดุลของธรรมชาติเราไปคิดว่าต้องการอะไรก็กอบโกยนะหรือว่ามีความโลภมากเกินไปจะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติพอเราเบียดเบียนธรรมชาตินะนะหรือเราทอดทิ้งธรรมชาติไม่รักษาธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่สามารถจะคุ้มครองเลี้ยงดูเราได้นะมันก็เหมือนธรรมชาติจะทอดทิ้งเราเหมือนกันนะมนุษย์เนี่ยเบียดเบียนธรรมชาติที่เสียสมดุลก็เลยธรรมชาติก็เหมือนกับลงโทษให้เราเห็นนะแล้วก็มีบทเรียนแล้วต่อไปก็ตั้งใจที่จะดูแลธรรมชาติให้สมดุลถ้าเรารักษาธรรมชาติดีธรรมชาติก็รักษาเรานะเราดูแลธรรมชาติดีธรรมชาติก็ ยังอยู่กับเราแล้วก็จะไม่ขาดแคลนนะหอยแครงก็จะไม่กลายเป็นหอยแพงอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะอันนี้ก็เป็นง่ายคิดสำหรับญาติโยมได้พิจารณาเห็นว่าแม่อาหารการกินที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่และมีการค้าที่สั่งมาจากต่างประเทศและบางทีทำให้เรามองไม่เห็นปัญหานะบางทีปลาเราขาดแคลนพืชผลเกษตรขาดแคลนแล้วก็สั่งในต่างประเทศมาก็เลยกลายเป็นว่าของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยถูกละเลยไม่ได้กับการคุ้มครองบางท่านก็เลยมาฟื้นฟูนะมาเพาะพันธุ์หอยบ้างมาป้องกันไม่ให้มีการเก็บเกี่ยวหรือว่าทำลายล้างนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอาตมาก็ขอนำเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกญาติโยมฟังจากการดูสารคดีของไทย PBS ถ้าญาติโยมได้ติดตามดูก็จะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างสรุปความว่าธรรมะก็คือธรรมชาติเนี่ยเรารักษาธรรมชาติดีก็ไปการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งด้วยขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีดิจิทัลคอนเทนต์รับเงินคืนสูงสุด20%จูงใจนักลงทุนต่างชาติน
8: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในปีนี้ภาพยนตร์ของไทย2เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลได้แก่เรื่องก้าวสู่สวรรค์และเรื่องหาอะไรถือเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชนำโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือก3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตโดยมีผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนำเสนอภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่น5เรื่องเพื่อขยายตลาดขณะเดียวกันยังนำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์เพื่อจัดแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจพร้อมนำเสนอมาตรการภาษีให้แก่บริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยรับเงินคืนสูงสุดรายละ20เพื่อจูงใจเข้ามาลงทุนในไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนข่าวปลอมหาคนทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องตรวจสอบกว่า 2,800 ข้อความในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เผยแพร่มากสุดคือเรื่องเพจพัชรินทร์วิชัยโพสต์หาคนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน รองลงมาคือเรื่องธนาคารกรุงไทยร่วมกับ TTB เปิดสินเชื่อเคลียร์หนี้ผ่าน TikTok ข่าวปิดเบือนเรื่องอาการคันบริเวณเท้าผิวแห้งปวดแผลหายช้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปรวมถึงข่าวปลอมเรื่องทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ไทยบริเวณช่องดารากาใกล้กับช่องสงำอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากผู้ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ยื่นขอเอกสารอนุญาตจัดหางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงวางมาตรการเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
10: นายทัศเทพวันวิจิตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าเปิดเผยว่า MEA ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเน้นย้ำให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟ้าพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบจุดชำรุดควรดำเนินการแก้ไขทันทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะดิฉันชนันท์แก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังกับข่าวยามเช้าอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลนะจะเข้ามาในรายการข่าวยามเช้าแล้วก็นำเสนอข่าวที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับในเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ได้มีการเรื่องของการประกาศเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนในปี2569ทางด้านของดร.สุกัญญานียะวิชาญนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงกันในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569และมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ก็คือวันนี้หลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของทางประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกโดยฤดูฝนของทางประเทศไทยตอนบนนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศไทยจะน้อยกว่าปี2568และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกหนักต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมและปริมาณฝนจะกระจายตัวของฝนอาจลดลงทำให้ในหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกที่ทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกอย่างหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในทางด้านของฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่แม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีค่ะจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติแต่ยังคงต้องระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มของพายุในเขตหมุนเขตร้อนในปีนี้นะครับพายุหมุนในเขตร้อนในปีนี้คาดว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มการเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะคะเอาวันนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15พฤษภาคม2569ทางภาคของการเกษตรนะคะก็ให้ดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยรวมถึงในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะคะในตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศบอกไปสำหรับในวันนี้15พฤษภาคม2569มีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายเรื่องราวเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอค่ะในเรื่องของการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่148/2569ในเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่รัฐบาลค่ะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2568-2570โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนเพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน อันเป็นภาวะแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการลดเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: อาศัยอำนาจตามมาตราที่11วรรค6วงเล็บ6และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะให้หัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดค่ะ 2. ประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งขอเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตกลงในเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในการกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ 5. รายงานผลปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม 6. ค่ะดำเนินการตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายนอกจากนี้ค่ะยังให้ทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และประกอบกำลังปฏิบัติการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทั้งนี้ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างทันท่วงทีตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจร้องขอต่อส่วนราชการเพื่อจัดส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการไปช่วยปฏิบัติงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติแล้วแต่กรณีและจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลาบางเวลาหรือนอกเวลาก็ได้นะคะทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ครับเป็นการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและถ้าพูดถึงในข่าวแรกที่นำเสนอไปว่าวันนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ฝนในช่วงเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตกกันชุ่มฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะฮะฝนตกถนนลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของหัวหน้าคณะในการพูดคุยชายแดนใต้ครับมีข่าวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะฮะหรือว่าสถานการณ์ชายแดนนำเสนอกันในเช้านี้หนึ่งเรื่องนะครับโดยครับสำหรับเมื่อวานครับวันที่14พฤษภาคมนะครับมีแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2ครับเปิดเผยว่ามีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชานั้นได้ยิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ของห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษว่าเบื้องต้นครับเสียงดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2นั้นมีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืนโดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ครับภายหลังเกิดเหตุนั้นได้รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดครับโดยข้อมูลล่าสุดนะฮะเมื่อประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็ทางกองทัพภาคที่2ครับมีการชี้แจงนะครับว่าที่ฐานตามาเรีย1นั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดกลางป่าผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายมีการพูดคุยกันนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีการยิงปะทะขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับก็เป็นเสียงในเวลาประมาณสัก 6:25 คือเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับไม่ได้เป็นการยิงปะทะกันก็ขอให้ประชาชนนั้นยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับจากเรื่องของที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ชายแดนครับไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวละกันที่เมื่อวานแชร์กันเยอะมากแต่จะบอกว่าเป็นข่าวปลอมก่อนนะครับโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกชี้แจงครับกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าครม.เนี่ย กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานเนี่ยในไลน์ผมมีการส่งมาประมาณ3ครั้งนะฮ
0: ะ
1: ผมก็เลยไปเช็คกับทางทีมงานแล้วก็เช็คกับทางเพจด้วยนะครับก็มีการบอกว่าครม.มีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับส่งผลให้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นจะมีวันหยุดยาวและเดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาวครับที่มีการแชร์กันเมื่อวานก็คือว่าจะมีการประกาศวันหยุดพิเศษในวันที่2มิถุนายนจะทำให้เป็นวันหยุดยาว5วันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม31วันที่1เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่3นะครับวันที่2หยุดเพิ่มเป็น5วันสรุปนะครับข่าวนี้เป็นเฟคนิวส์นะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับซึ่งทางท่านโฆษกสำนักนายกระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาหรือมติของครม.ในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้นนะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนั่นเองครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสคบ.หน่อยนะคะเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านก็เรื่องมีการผิดนัดที่จะไปชี้แจงต่อสคบ.
1: ครับ
0: นะคะล่าสุดตอนนี้มาถึงในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานกันบ้างอันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งให้สคบ.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเช่นกันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.
1: ครับ
0: ท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีมีกระแสข่าวว่าผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์นั้นละลายมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสี่ยงต่อไฟไหม้ค่าไฟเนี่ยก็คือไม่ลดลงนะฮะอันนี้โดยรวมแล้วเรื่องของไฟฟ้าน่ากลัวมากนะสำหรับบ้านนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคมากกว่า 500,000 บาทโดยท่านค่ะได้สั่งการให้ทางด้านของนายณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบ.ให้ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวถึงฉลากก็คือเครื่องมือแรกนะคะที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ค่ะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตราที่52กรณีจำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือนำเข้าจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำซ้ำปรับนะคะสำหรับกรณีที่มีข้อร้องเรียนดังกล่าวนี้คือพบนะคะว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสโอ้โหก็คือจาก3เฟสนี่คือมากนะและให้เหลือเฟสเดียวเนี่ยก็คือแน่นอน
1: จะโอเวอร์โหลด
0: ค่ะและการใช้สายไฟก็คือเป็นอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายค่ะอันนี้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้แน่นอนปัจจุบันผู้เสียหายค่ะได้แจ้งความตามคดีอาญาแล้วนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะก็สรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้นะคะสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นกับพบว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาที่ไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่ค่ะที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้ซึ่งสคบค่ะจึงนัดหมายให้มาสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมก็คือวันนี้วันที่15พฤษภาคม2569เพื่อที่จะพิจารณาคดีกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปซึ่งสคบ.นะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สคบ.อันนี้คือสายด่วนสคบ.1166หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect มีเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมนี่คืออยู่บริเวณที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
1: ครับผมนี่คือการร้องเรียนนะฮะสำหรับเรื่องของการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดตั้งโซล่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของเคสปักกระป๋องนะครับที่ไม่ตรงปกนั่นเองนะครับ
0: มาถึงผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน
1: อัน
0: นี้ก็คือผู้รับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์ต่
1: อ
0: นะคะติดตามกันค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องนี้นะฮะไปดูกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกันบ้างนะครับซึ่งทางรองนายกเอกนิติธันประภาสครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าการออกพระราชกำหนดนะครับกู้เงิน400,000 ล้านบาทขอไปครับ400,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาครับและนะครับเป็นวิกฤตที่ยังไม่จบนะครับเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกครับส่วนผลกระทบต่อค่าครองชีพต่อประชาชนดังนั้นครับในการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนครับสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นทางรองนายกเอกนิตินะฮะก็บอกว่าอย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดครับทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานครับวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้ครับควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตนั้นประเทศสามารถจะฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมครับลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นออกแบบมาอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะหากรองบประมาณปี70นั้นอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ครับส่วนครับในฝากฝั่งที่ฝ่ายค้านมองว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นการช่วยนายทุนครับรองนายกเอกนิตินะครับยืนยันว่าไม่ใช่การช่วยนายทุนและไม่ใช่การตีเช็คเปล่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกอย่างชัดเจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างและหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการมาจะต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตรงเป้าตรงจุดจะต้องช่วยให้เปลี่ยนผ่านได้ต้องช่วยให้ปฏิรูปหลังวิกฤตสามารถฟื้นกลับมาได้เช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ครับนอกจากนี้ครับช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วยังสอนสกิลต่างๆและช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นหากโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจะช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐถือเป็นการช่วยลดการกู้นอกระบบให้เอกชนนั้นมาร่วมนำเสนอได้ด้วยดังนั้นจึงใช้ความโปร่งใสและทำงานร่วมกับเอกชนหากฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญจะทำให้กระทบกับโครงการที่ออกมาหรือไม่ทางรองนายกครับก็ต้องบอกว่าต้องรอการพิจารณาของศาลต้องยึดตามหลักกฎหมายครับซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติและต้องชี้แจงต่อไปซึ่งพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนช่วยบรรเทาผลกระทบและเปลี่ยนผ่านให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวครับ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะคุณพฤษ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งกรณีคือเมื่อวานนี้ก็มีสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตของรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์คุณสุภจี
0: ใช่ท่านก็คือมีในเรื่องของการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของรถพุ่มพวงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนกันสื่อสังคมออนไลน์ก็มองว่าเอ๊ะรถพุ่มพวงที่มีการไปต่อเป็นพ่วงข้างเนี่ยผิดกฎทางด้านของกฎของกรมขนส่งทางบกหรือเปล่
1: าน
0: ะอันนี้โดยเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของกรมขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงในกรณีของรถพุ่มพวงตรงนี้ในทำเนียบรัฐบาลที่มีการแถลงข่าวกันไปโดยทางด้านของนายธิติพัฒน์ไทยจงรักค่ะโฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านชี้แจงถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการข้อตั้งข้อสังเกตในเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีการชี้แจงนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการจัดอีเวนต์เพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นการขับขี่ภายในเป็นพื้นที่ปิดค่ะหรือว่าเขตจำกัดเฉพาะไม่ได้นำมาวิ่งบนถนนสาธารณะที่มีการจราจรที่พลุกพล่านจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์นะคะซึ่งก รมการขนส่งทางบกเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของรถค่ะที่ใช้ในวิถีชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่ารถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันค่ะมีข้อจำกัดในเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถจนทั่วไปเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนซึ่งทางกรมขนส่งทางบกเองตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบที่จะรองรับกลุ่มของรถเศรษฐกิจชุมชนตรงนี
1: ้
0: โดยมีแนวทางสำคัญก็คือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ขับขี่และผู้ใช้ถนนให้มีเป้าหมายสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทชีวิตของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมอีกสักหนึ่งข่าวนะฮะก่อนจะไปพักฝั่งตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงเปิดเทอมแบบนี้เลยแล้วก็เกี่ยวกับคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับซึ่งทางรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับเปิดเผยภายหลังมีการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้นได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับอนุโลมให้ลูกเสือเนตรนารีทุกประเภทสามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้รวมไปถึงนะครับครอบคลุมการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการทำกิจกรรมในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภทครับสำหรับการในการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบลูกเสืออยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภาคการศึกษาที่2ในปีนี้ปี69นะครับซึ่งทางท่านปลัดนะครับชี้แจงเพิ่มเติมว่าการแต่งเครื่องแบบเต็มยศนั้นจะใช้เฉพาะในงานพิธีการ2ครั้งต่อปีได้แก่งานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกำหนดให้เฉพาะกองเกียรติยศของแต่ละโรงเรียนครับซึ่งมีประมาณ30คนต่อกองเท่านั้นครับไม่ได้บังคับนักเรียนทุกคนโดยชุดรองที่กำหนดนะครับประกอบด้วยหมวกผ้าผูกคอและชุดนักเรียนหรือชุดพละตามที่โรงเรียนกำหนดครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องค่ะคุณบุญมาสีมาศรอท่านผู้ฟังอยู่นะคะหลังจากนั้นกลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงที่2ต่อค่ะ
1: ครับ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมา

พันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับและครับและเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าแล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องกันเลยครับในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือในด้านนี้อยู่แล้วและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเจรจาและการลดความตึงเครียดโดยประเทศไทยเองก็ยืนยันเลยครับว่าจะผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศคือไทยและบาเรนกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งในการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าโดยตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและก็ผู้แทนภาคประชาชนกันด้วยทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายแล้วครับและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบกันต่อไปโดยทางรัฐบาลก็เข้าใจแล้วครับว่าค่าไฟฟ้านั้นเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกันด้วยต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกด้วยเป้าหมายหลักๆนั่นก็คือทำให้ระบบพลังงานของประเทศไทยมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักของกฎหมายความเป็นธรรมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้สั่งสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานในสังกัดบอกว่าให้เร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานที่บอกว่าเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินไปแล้วกว่า 500,000 บาทพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้เช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้กันด้วยและค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงด้วยครับก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทนั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศไทยเลยล่ะครับโดยฉลากคือเครื่องมือแรกและที่ผู้บริโภคควรใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่นั้นถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางผู้ประกอบการก็จะต้องแสดงฉลากให้มันครบถ้วนถูกต้องแล้วหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับ
ส่วนกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือ

0: ปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วครับที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วทำงานเชิงรุกกันด้วยครับสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวก็พบแล้วครับว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟมันตกไฟมันดับอุปกรณ์ก็ละลายเสี่ยงไฟไหม้ครับแล้วในปัจจุบันนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความตามคดีอาญาที่743/2568ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการกันแล้วและนอกจากนี้ทางสคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์นั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือตัวย่อกกพสภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนแหละครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มันครอบคลุมทุกมิติกันต่อไปและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มันไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เร่งเจรจากับทูตเกาหลีหลังพบแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างแล้วยืนยันว่ามีกลไกคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพแรงงานกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากกรณีที่เกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้ทางด้านเกษตรประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 หรือที่เรียกว่าวีซ่าทำงานระยะสั้น 5-8 เดือนที่ผ่านระบบ MOU ระหว่างกรมการจัดหางานของประเทศไทยและเมืองในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา1ปีครับคือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569นั้นในประเด็นนี้นั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่ามีบางส่วนที่หลบหนีการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่หลบหนีการจ้างงานทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้แล้วครับแล้วในขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือกันต่อไปซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้จะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงแรงงานก็ยังคงผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งเป็นการอัพสกิลรีสกิลที่มันดีที่สุดเพื่อให้แรงงานไทยนั้นได้เรียนรู้และนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วครับรวมถึงมีความพยายามหาตลาดใหม่ๆซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญโดยต่อจากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อสร้างกลไกภายในที่จะคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วแรงงานก็จะต้องดำเนินการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวบอกว่าไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับนะครับแล้วก็ย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ๆโดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติผู้ประกอบการไทยกันด้วยก็ต้องคุ้มครองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ต้องดูแลควบคู่กันไปโดยการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวันหยุดราชการซึ่งตอนนี้เป็นเฟกนิวกันมากมายเลยโดยโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าวตามโซเชียลมีเดียออกมาระบุว่าคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมอันนี้บอกได้เลยครับไม่เป็นความจริงยังไม่เป็นความจริงเป็นFake news fake news ครับพี่น้องเอ้าความจริงเป็นยังไงมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นเฟกนิวส์เฟกนิวส์ครับพี่น้องโดยในขณะนี้นั้นยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นแหละครับและก็ขอให้สาธารณชนประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายโปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือก่อนแชร์เผยแพร่กันต่อไปเพราะว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนในวงกว้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้พี่น้องประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือจะฟังจากนี่เลยตีข้องร้องข่าวอันนี้เชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวข้องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ก็ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเลยครับซึ่งการปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันด้วยครับรวมไปถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับและในขณะเดียวกันทางกองทัพไทยก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไม่ปล่อยละทิ้งปล่อยปละละเลยไม่มีทางปล่อยปละละเลยแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบยกระดับการสื่อสารกันหน่อยโดยกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังสร้างพันธมิตรสื่อเอเชียแปซิฟิกใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบและยกระดับการสื่อสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครับหรือ AMS 2026ณสาธารณรัฐมาลดีฟก็ได้มีการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569โดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBDGC ได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นย้ำว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อกันด้วยครับโดยในช่วงระหว่างการประชุมนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้หารือทวิภาคีกับสื่อสาธารณะแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟและรัสเซียทูเดย์หรือ RT จากสหพันธรัฐรัสเซียกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสื่อใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นแหละครับและยังมีด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของแต่ละประเทศกันด้วยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารวิดีโอและรายการด้านวัฒนธรรมตลอดจนการผลิตสารคดีร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งสองประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความสำเร็จจากการประชุมในครั้งนี้นั้นถือเป็นก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับในการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสื่อสาธารณะของประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:52 ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับหลังจากรับฟังตีข้อร้องข่าวไปนะครับมาดูกันต่อสำหรับประเด็นต่างๆในข่าวยามเช้านะครับผมมี1ประเด็นนะฮะที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความเสียหายและอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นข่าวนะครับผมจากในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับแจ้งเหตุชายชาวจีนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินราชการและดูหมิ่นเจ้าพนักงานภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีการเข้าแจ้งความต่อทางพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับระบุว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินั้นมีชายชาวจีนนะครับชื่อว่าหลี่เว่ยก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับ2 เครื่องนะครับก่อนจะเดินฝ่าจุดตรวจออกไปโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุครับชายคนดังกล่าวยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังโดยมีความหมายในภาษาไทยว่าบุพการีเสียชีวิตครับรวมถึงมีการสะบทคำต่างๆอีกหลายคำพร้อมพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุนั้นได้เข้าห้ามปรามและดึงตัวไว้ทันตำรวจเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการครับจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าเวรนะครับผมคุณมนตราขวัญศิริกุลนะครับหัวหน้าเวรของทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายชาวจีนครับของสายการบินสปริงแอร์ไลน์ครับจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นครับการที่เขาทำลายเครื่องตรวจอัตโนมัติไป2 เครื่องนั้นความเสียหายอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านครับ481,500 บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่บอกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดีๆก็จะเสียเพราะว่าคนแบบนี้นะฮะไปก่อเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวนะเรื่องของการกรณีการจับกลุ่มชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเราก็มีการนำเสนอแล้วก็มาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร14พฤษภาคมทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ค่ะมีการชี้แจงกระทู้ถามสดในกรณีของการจับกลุ่มนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามตามที่นายปิยรัตน์จงเทพสสพรรคประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเป็นผู้ตั้งกระทู้ในการถามโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหารวมถึงมีการประสานข้อมูลด้านความมั่นคงแต่ไม่พบประวัติก่อเหตุรุนแรงหรือว่าเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายนะคะพร้อมยอมรับค่ะว่าอาจมีช่องว่างในการที่จะบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานแต่ไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นความล้มเหลวพร้อมระบุค่ะว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กำชับค่ะว่าให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดค่ะเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมที่จะดำเนินคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการที่จะสอบสวนอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝ่ายปกครองเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินการกระทำที่เกี่ยวข้องและเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบความเชื่อมโยงยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ดิ้งนอนใจและทุกหน่วยงานความมั่นคงทั้งกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เร่งตรวจสอบและกวาดล้างเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมยังอยู่ที่เรื่องของหมิงเฉินซันนะครับซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยนะฮะว่าคดีนี้นะฮะผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามนะครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกัมพูชาเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับยืนยันนะครับว่าหมิงเฉินซันไม่ได้เป็นเพียงบัญชีม้าหรือว่าเป็นระดับล่าง แต่มีบทบาทในระดับของบอสหรือผู้บริหารในกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้ครับตำรวจไซเบอร์นั้นอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดหาเครือข่ายบุคคลครับพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ครับยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่มีการตั้งคณะทำงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลนะครับแม้ว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนอยู่และไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่บอสเลยนะ
1: บอส
0: ต้องบอกว่าเทพยดาโดนใจให้ไปจับได้จากเรื่องอื่นแล้วก็สืบสานมาถึงเรื่องนี
1: ้จากเหตุรถเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ
0: ใช่
1: นะ
0: ถ้าไม่มีอารมณ์ดนใจให้เกิดอุบัติเหตุเราคงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามีอาวุธเท่าไหร่และเขาเป็นระดับบอส
1: ค่ะแน่นอนนะอ่ะมาถึงเรื่องของสำนักงานกกต.เมื่อวานนี้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระอย่างเช่นการลาออกก็ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าอยู่ครบวาระนะไม่ลาออกนะ
0: ก็ใกล้แล้วนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ก็ใกล้แล้วไม่ถึงเดือนแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนครับพี่แอลชยานันท์ผมพี่พฤทธ์แล้วก็พี่ป๋องสุภฤทธิ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวยามเช้าในทุกวันเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วคุณบุญมาเขามารอแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิลกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่าง